0: คลุมความร่วมมือทางทะเลการรับมือผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางการจัดการภัยพิบัติรวมถึงการเสริมพลังเยาวชนในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ยังเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนการทูตเศรษฐกิจโดยใช้กลไกทีมประเทศไทยเพื่อบูรณาการความร่วมมือและขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนและการพัฒนาขณะเดียวกันการหารือกับผู้นำอาเซียนยังช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพภูมิภาคในการรับมือความท้าทายของโลกอีกด้วยวาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
1: ภายหลังการประชุมผู้นำอาเซียนจะพิจารณาเอกสารผลลัพธ์สำคัญรวม5ฉบับโดยเอกสารหลักคือร่างพิธีสารเซบูเพื่อแก้ไขกฎบัตรอาเซียนรองรับการขยายสมาชิกและปรับสัญลักษณ์ให้สอดคล้องกับจำนวนประเทศสมาชิกขณะที่เอกสารรับรองอีก4ฉบับครอบคลุมความร่วมมือทางทะเลการรับมือผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางการจัดการภัยพิบัติรวมถึงการเสริมพลังเยาวชนในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ยังเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนการทูตเศรษฐกิจโดยใช้กลไกทีมประเทศไทยเพื่อบูรณาการความร่วมมือและขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนและการพัฒนาขณะเดียวกันการหารือกับผู้นำอาเซียนยังช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของภูมิภาคในการรับมือความท้าทายของโลกอีกด้วย
2: รัฐบาลยืนยันการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000,000,000 บาทดำเนินการด้วยเจตนารมณ์สุจริตคำนึงประโยชน์ประชาชนโดยจะนำไปใช้กระตุ้นเศรษฐกิจบรรเทาค่าครองชีพประชาชนและปรับโครงสร้างพลังงาน
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจำนวน400,000,000,000 บาทว่ามีเป้าหมายสำคัญเพื่อแก้ไขปัญหาและลดความเดือดร้อนของประชาชนที่ผ่านมาหลายรัฐบาลเคยดำเนินการในลักษณะนี้โดยใช้ชื่อโครงการที่แตกต่างกันซึ่งรัฐบาลชุดนี้ใช้ชื่อภายใต้โครงการไทยช่วยไทยและดำเนินการตามนโยบายที่แถลงต่อประชาชนด้วยเจตนารมณ์สุจริตย้ำว่าเงินกู้จะนำไปใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มสภาพคล่องในระบบและจะกำกับดูแลการใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน
4: เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นการทำให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยแล้วก็เป็นการที่ทำให้ระบบของสภาพคล่องในระบบของประเทศไทยมีการหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้นเป็นประโยชน์มากขึ้นยืนยันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับผมด้วยผมก็จะต้องกำกับดูแลการใช้จ่ายเงินทุกบาททุกสตางค์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับพี่น้องประชาชน
3: นายพราดรปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่ารัฐบาลมีความจำเป็นต้องออกพรก.กู้เงินดังกล่าวเนื่องจากงบประมาณปกติและงบกลางสำรองฉุกเฉินที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการดูแลและเยียวยาประชาชนจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางได้อย่างทั่วถึงทั้งนี้กรอบวงเงินกู้จำนวน400,000,000 บาทแบ่งเป็น2ส่วนประกอบด้วยวงเงิน200,000,000 บาทใช้ดำเนินโครงการคนละครึ่งพลัสและมาตรการเพิ่มเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครอบคลุมประชาชนรวมกว่า43,200,000 คนสำหรับวงเงินอีก200,000,000 บาทจะใช้รองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศรวมทั้งสนับสนุนการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าให้เหมาะสมซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศในระยะยาว
5: รัฐบาลคาดว่าจะสามารถที่จะโอนงบประมาณสำหรับหน่วยงานที่ยังไม่ได้ใช้งบประมาณเราคาดว่าน่าจะได้งบประมาณถึง 89,000 ล้านบาทปรากฏว่าสุดท้ายทางสำนักงบประมาณไปสำรวจดูก็คาดว่าจะเหลือที่สามารถโอนงบประมาณได้เพียง 2-30,000 ล้านบาทซึ่งเมื่อมารวมกับงบกลางที่เหลืออยู่ 20,000 ซึ่งไม่สามารถที่จะเยียวยาพี่น้องประชาชนได้อย่างครบถ้วนเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นเหตุผลประการหลักในการที่จำเป็นที่จะต้องออกพ.ร.ก.เงินกู้400,000,000
3: ขณะที่นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าในส่วนของกระทรวงคมนาคมจะนำงบประมาณส่วนนี้ไปใช้ช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานโดยจะผลักดันนโยบายเก่าแลกใหม่ครอบคลุมรถสาธารณะ7 ประเภทเบื้องต้นได้หารือกับกระทรวงการคลังเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การสนับสนุนรถยนต์พลังงานไฟฟ้าหรือ EV ได้แก่รถบรรทุกรถบัส รถจักรยานยนต์และรถแท็กซี่คาดว่าจะมีการส่งหนังสือยืนยันหลักเกณฑ์อย่างเป็นทางการรวมถึงกำหนดรูปแบบการสนับสนุนได้ภายในสัปดาห์หน้าทั้งนี้นายวิไทยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคาดว่าผลกระทบจากพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000 ล้านบาทจะส่งผลต่ออัตราเงินเฟ้อไม่มากนักขณะเดียวกันจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและผลักดันให้ GDP ในปีนี้ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 หรือปรับจากร้อยละ 1.5 เป็นร้อยละ 2.1 ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคาดว่าจะเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันที่25พฤษภาคมนี้และจะเริ่มใช้งานจริงในวันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเป็นการยกระดับและการควบรวมสิทธิประโยชน์จากโครงการคนละครึ่งพลัสและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าไว้ด้วยกันโดยรัฐบาลมีแผนที่จะเปิดให้ร้านค้าและประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในช่วงวันที่25พฤษภาคมนี้และตั้งเป้าที่จะเริ่มใช้งานจริงในวันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปโดยกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีซึ่งปัจจุบันอยู่ในฐานข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 13.2 ล้านคนและจะได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าครองชีพเต็มจำนวนโดยจะทำการเพิ่มเงินจากฐานสิทธิ์เดิมที่เคยได้รับ300บาทด้วยการเติมเงินเพิ่มให้อีก700บาทในส่วนของคนละครึ่งพลัสจะมีการแบ่งสัดส่วนเป็นรัฐร่วมจ่ายร้อยละ60และประชาชนจ่ายเองร้อยละ40ซึ่งขณะนี้กำลังพิจารณาแนวทาง
2: ธนาคารแห่งประเทศไทยเชิญชวนลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลที่ได้รับผลกระทบจนเป็นหนี้เสียเข้าร่วมโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้นางสาวพีรจิตปัทมสูตรผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายคุ้มครองและตรวจสอบบริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.ร่วมกับบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทจำกัดหรือแซมเดินหน้าโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้ช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบต่อเนื่องจนเป็นหนี้เสียที่ไม่มีหลักประกันยอดรวมไม่เกิน 100,000 บาทและค้างชำระเกิน90วันนับตั้งแต่วันที่30กันยายน2566โดยให้สิทธิประโยชน์ยกเว้นดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมทั้งหมดพร้อมให้เลือกจ่ายปิดจบเพื่อรับส่วนลดเงินต้นสูงสุดร้อยละ50ภายในปีนี้หรือเลือกผ่อนชำระสูงสุด36งวดพร้อมรับส่วนลดเงินต้นร้อยละ30ซึ่งจุดเด่นสำคัญคือการช่วยปรับปรุงประวัติในเครดิตบูโรให้เป็นสถานะปิดบัญชีโดยขั้นตอนใช้เวลาไม่เกิน10นาทีผ่านสายด่วน1443กด6หรือทำรายการด้วยตนเองผ่าน LINE OA ของแซมทั้งนี้โครงการดังกล่าวไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือใช้ระบบนายหน้าใดๆจึงขอเตือนประชาชนให้ระวังมิจฉาชีพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินโทร1213
1: คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิดลง85สตางค์ต่อลิตรมีผลตั้งแต่วันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.วันนี้ได้มีมติเห็นชอบปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดลง85สตางค์ต่อลิตรโดยมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อสะท้อนราคาตลาดโลกที่มีทิศทางอ่อนตัวลงเนื่องจากนักลงทุนคลายความกังวลต่อสถานการณ์การสู้รบสหรัฐกับอิหร่านหลังมีรายงานความคืบหน้าการหยุดยิงชั่วคราวและการเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มูซซึ่งการปรับลดราคาในครั้งนี้นอกจากจะช่วยบรรเทาภาระต้นทุนด้านพลังงานและค่าครองชีพให้กับประชาชนแล้วยังส่งผลดีต่อการเสริมสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้มีรายรับเพิ่มขึ้นเฉลี่ยถึงวันละ 75.65 ล้านบาท
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.จะออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดระนองที่หมู่8บ้านทรัพย์สมบูรณ์ตำบลบ้านนาอำเภอกระเปอและจังหวัดตากที่หมู่5บ้านสันป่าป่วยตำบลบ้านนาอำเภอสามเงาขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง เสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: ข่าวดีสำหรับเจ้าของที่ดินและผู้ประกอบการค่ะปี2569นี้รัฐบาลขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างออกไปถึงเดือนมิถุนายนจากเดิมที่ต้องจ่ายภายในเดือนเมษายนก็เลื่อนออกไปให้มีเวลาเพิ่มขึ้นช่วยให้วางแผนภาษีได้สบายขึ้นส่วนการแจ้งประเมินภาษีก็ขยายเป็นภายในเดือนเมษายนและผ่อนชำระเริ่มภายในเดือนมิถุนายนโดยแบ่งจ่ายเป็น3งวดมาตรการนี้ช่วยบรรเทาภาระและเพิ่มสภาพคล่องให้กับประชาชนและผู้ประกอบการในช่วงเศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวทางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศจะดำเนินงานตามกรอบระยะเวลาใหม่นี้อย่างใกล้เพื่ออำนวยความสะดวกและจัดเก็บอย่างเป็นธรรมย้ำว่ารัฐบาลตั้งใจดูแลประชาชนควบคู่กับการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจให้ทุกคนสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างเหมาะสมสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
10: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
9: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
9: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
10: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีเศรษฐกิจของสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เกาะเซบูของฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการสื่อสารในภาวะวิกฤตในระดับรัฐมนตรีที่ช่วยให้มั่นใจว่าอาเซียนจะสามารถตอบสนองต่อภาวะวิกฤตได้อย่างสอดประสานทันท่วงทีและมีการประสานงานที่ดีในโอกาสนี้บรรดารัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างแรกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับผลกระทบของสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่มีผลต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งหารือถึงมาตรการที่เป็นรูปธรรมในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานการปกป้องความมั่นคงทางอาหารและการประสานงานด้านมนุษยธรรมโดยข้อเสนอบางประการที่ถูกหยิบยกขึ้นมาหารือครอบคลุมการกระจายแหล่งที่มาด้านพลังงานการเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังด้านอาหารรวมถึงการเสริมสร้างการค้าการลงทุนและห่วงโซ่อุปทานภายในอาเซียนให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
2: สำนักข่าวทัสนิมของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านที่ระบุว่าอิหร่านยังไม่ได้ข้อสรุปขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับข้อเสนอของสหรัฐในการยุติสงครามและยังไม่ได้ให้คำตอบใดๆแก่ฝ่ายสหรัฐขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านยังคงพิจารณาข้อความต่างๆของสหรัฐผ่านปากีสถานซึ่งทำหน้าที่คนกลางเจรจาทั้งนี้อิหร่านและสหรัฐเข้าใกล้การบรรลุข้อตกลงที่จะนำไปสู่การยุติสงครามระหว่างสองฝ่ายโดยข้อเสนอล่าสุดของสหรัฐมีทั้งสิ้น14ข้อซึ่งรวมถึงการยุติการสู้รบการเปิดช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกและการจำกัดโครงการนิวเคลียร์อิหร่านนอกจากนี้ยังกำหนดให้มีช่วงเวลาการเจรจาอย่างน้อย30วันเพื่อแก้ไขประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายยังตกลงกันไม่ได
1: ้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนออกแถลงการเมื่อช่วงค่ำวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการที่รัสเซียประกาศหยุดยิงชั่วคราวปีละครั้งเพื่อรำลึกถึงสงครามโลกครั้งที่2และหลังจากนั้นยังคงทำสงครามกับยูเครนต่อไปเป็นตรรกะที่แปลกประหลาดและไม่สมเหตุสมผลอย่างมากของผู้นำรัสเซียพร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่าการที่สหรัฐจะสามารถรักษาสันติภาพในยุโรปได้เช่นเดียวกับในช่วงสงครามโลกครั้งที่2สหรัฐต้องแสดงออกด้วยความยุติธรรมและแข็งกร้าวต่อรัสเซียแถลงการดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่กระทรวงกลาโหมรัสเซียประกาศขยายระยะเวลาหยุดยิงกับยูเครนตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่8พฤษภาคมไปจนถึงวันที่10พฤษภาคมนี้เพื่อรำลึกถึงวันแห่งชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่2ขณะที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียเตือนว่าหากยูเครนโจมตีรัสเซียในช่วงการเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะ กองทัพรัสเซียหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะตอบโต้ด้วยการโจมตีกรุงเคียฟบึงหลวงของยูเครน
2: ต่อไปรับฟัง

0: นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยนายณัฐกรศรีนิเวศผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนายบิวเฉินประธานบริษัทวิกเตอร์แร็กเก็ตอินดัสทรีคอร์ปอเรชั่นร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026พรีเซนเต็ดบายวิกเตอร์ระหว่างวันที่12-17พฤษภาคมที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติกรุงเทพมหานครโดยในปีนี้ประเภทชายเดี่ยวนำโดยฉียู่ฉีมืออันดับ1ของโลกจากจีนและหญิงเดี่ยวนำโดยเฉินยู่เฟยมืออันดับ3ของโลกจากจีนแชมป์เก่า2สมัยขณะที่นักแบดมินตันไทยนำโดยชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกและหญิงเดี่ยวนำโดยเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกอดีตแชมป์รายการนี้2สมัยซื้อบัตรได้แล้วที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์นอกจากนี้สมาคมกีฬาแบดมินตันยังเปิดตัววิกเตอร์เป็นผู้สนับสนุนรายใหม่ในระยะเวลา4ปีตั้งแต่ปี2026ถึงปี2030พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่10พฤษภาคม2569ฉบับที่6บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้แล้วประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากพิจิตรกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 30-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีหนองบัวลำพูสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิ

0: งสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 00:14 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.28 เซนติเมตรและเวลา 7:59 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง 86 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:42 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง 79 เซนติเมตรและเวลา 17:32 น.ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง 92 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 น.
1: หนึ่งนาทีกับกปท.
2: ผู้ขับขี่บางคนอาจเคยตกอยู่ในสภาวะตกใจเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณของรถพยาบาลฉุกเฉินก็เกิดอาการตกใจจนไม่สามารถบังคับรถให้หลีกทางได้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติมีข้อแนะนำให้ผู้ขับขี่ที่พบเห็นสัญญาณไฟและได้ยินเสียงไซเรนควรตั้งสติพยายามมองกระจกหลังเพื่อกะระยะของรถพยาบาลที่วิ่งมาพิจารณาปริมาณรถทั้งซ้ายและขวาที่อยู่ใกล้แล้วพบว่าไม่มีอันตรายและเราสามารถเบี่ยงชิดซ้ายได้ให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วรถและเบี่ยงซ้ายเพื่อหลีกทางให้รถพยาบาลทันทีหากไม่สามารถหลีกทางได้ด้วยเพราะสภาพรถที่หนาแน่นและมีอันตรายก็ให้หยุดชะลอรถให้นิ่งเพื่อให้รถพยาบาลฉุกเฉินหาทางวิ่งผ่านเราไปให้ได้เมื่อรถพยาบาลฉุกเฉินวิ่งผ่านไปแล้วห้ามขับตามเด็ดขาดกรณีรถติดและรถพยาบาลฉุกเฉินอยู่ด้านหลังพอดีให้พิจารณาว่าควรชิดซ้ายหรือชิดขวาดีถ้าไม่มีใครหลีกทางให้ผู้ขับขี่เลือกว่าจะหลบทางไหนและเปิดไฟเลี้ยวเพื่อให้สัญญาณให้รถพยาบาลฉุกเฉินได้แซงผ่านไปได้สะดวกค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าต่อหน้ามะพร้าวลับหลังตะโกต่อหน้ามะพร้าวลับหลังตะโกเป็นสำนวนไทยหมายถึงต่อหน้าทำเป็นดีแต่พอลับหลังกลับหลอกลวงนินทาหรือหาทางทำร้ายมะพร้าวเขียนมอม้าสระอะพอพานลอลิงไม่หันอากาศบอใบไม้เป็นไม้ยืนต้นผลดิบมีรสฝาดนิยมนำยางจากผลดิบมาย้อมแหและอวนให้คงทนส่วนผลสุกกินได้รสหวานอร่อยและมีคุณค่าทางสมุนไพรตะโกเขียนต่อเต่าสระอะสระโอกอไก่ผลของตะโกคล้ายมะพร้าวนำยางจากผลดิบมาใช้ย้อมแหได้แต่คุณภาพสู้ยางมะพร้าวไม่ได้พ่อค้าบางคนนำยางตะโกที่มีราคาถูกมาปลอมขายเป็นยางมะพร้าวจึงมีสำนวนเปรียบเทียบพวกหน้าไหว้หลังหลอกว่าต่อหน้ามะพร้าวลับหลังตะโก
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนกระบวนการผลิตชาตอนที่4กระบวนการผลิตชาที่เริ่มต้นตั้งแต่การเก็บใบชาแล้วนำมาผึ่งและหมักจากนั้นนำเข้าเครื่องคั่วใบชานวดเพื่อขึ้นรูปให้เป็นเม็ดจากนั้นจะต้องนำใบชาไปเข้าเครื่องอบแห้งเพื่อลดความชื้นให้สามารถเก็บไว้ได้นานชาที่ผ่านการอบแล้วจะเข้าสู่กระบวนการสุดท้ายด้วยการคัดเลือกเศษกิ่งก้านออกผ่านเข้าเครื่องคัดเกรดและเครื่องบรรจุปิดผนึกสุญญากาศตามลำดับถือว่าสิ้นสุดกระบวนการผลิตชาติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและยุทธพรบานเย็นอ่าน
8: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
9: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
10: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
11: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
10: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
11: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
9: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
12: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงศึกษาธิการออกมาตรการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษาใหม่โดยมุ่งเน้นความสำคัญ4ด้านหลักได้แก่ด้านการเรียนการสอนการลดภาระค่าใช้จ่ายการดูแลเด็กกลุ่มเปราะบางและความปลอดภัยในสถานศึกษาพร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพเฝ้าระวังภัยคุกคามทุกรูปแบบเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเช้านี้รับฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากนายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
13: สวัสดีค่ะท่านโฆษกคะ
14: สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
13: ค่ะท่านโฆษกคะกระทรวงศึกษาธิการค่ะมีนโยบายเตรียมความพร้อมกับโรงเรียนแล้วก็การเรียนการสอนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อรองรับนักเรียนในช่วงเปิดเทอมนี้ไว้อย่างไรบ้างคะ
14: ครับผมในการทำงานของทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับในช่วงนี้ต้องถือว่าเป็นช่วงที่เรามุ่งเน้นในเรื่องของการเตรียมความพร้อมการเปิดเทอมของนักเรียนนะครับแล้วก็รวมไปถึงการกลับมาสร้างสีสันทางการศึกษากันต่อไปของคุณครูนะครับซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับนำโดยท่านประเสริฐจันทระรวงทองครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนั้นก็ได้เน้นย้ำในเรื่องนี้เป็นอย่างมากถึงการเตรียมความพร้อมนะครับซึ่งในการเตรียมความพร้อมครับผมอยากจะเรียนพี่น้องประชาชนนะครับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกท่านที่กำลังรับฟังนะครับว่าเราได้มีการเตรียมความพร้อมใน4มิติครับที่เป็นประโยชน์แล้วก็เกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยตรงครับโดยมิติที่1ครับก็เราได้เตรียมในเรื่องของความพร้อมด้านการเรียนการสอนนั่นเองนะครับเพราะว่าการเปิดเทอมก็แสดงว่าการเรียนของโรงเรียนต้องมีความพร้อมทั้งในเรื่องของคุณครูนะครับในเรื่องของห้องเรียนสภาพแวดล้อมต่างๆรวมไปถึงสื่อการสอนที่จะถูกนำมาใช้นะครับก็เป็นข้อสั่งการจากทางกระทรวงที่ให้ทุกๆโรงเรียนนั้นได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างดีที่สุดนะครับเช่นเดิมจากที่เคยทำอยู่ในปัจจุบันด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับก็ที่สำคัญเลยก็คือก่อนหน้านี้ก็จะเห็นข่าวนะครับว่าเราสื่อสารในเรื่องของการลดภาระผู้ปกครองนะครับการเตรียมการเปิดเทอมการศึกษาที่1นะของปีการศึกษาเนี่ยก็ถือว่าโดยปกตินะฮะเราก็จะเห็นการจับจ่ายใช้สอยนะฮะเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าหนังสือเรียนต่างๆซึ่งในปัจจุบันนั้นก็เป็นภาระในเรื่องของค่าครองชีพของผู้ปกครองเป็นอย่างมากนะครับด้วยสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เลยทำให้ทางเราก็ได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องของการลดภาระผู้ปกครองนะครับมีในเรื่องของการออกมาตรการการลดภาระค่าใช้จ่ายนะครับอันดับถัดมานะฮะก็คือในเรื่องของการดูแลนักเรียนนะครับเราก็มีการเน้นย้ำว่านักเรียนของเราในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็อย่างที่เรารู้ว่ามีหลากหลายกลุ่มนะฮะมีทั้งกลุ่มที่เป็นนักเรียนเปราะบางนะครับนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนนะครับนักเรียนที่ตกหล่นไปจากระบบฉะนั้นเด็กกลุ่มนี้ครับก็จะเป็นกลุ่มที่เราก็พยายามผลักดันนะครับแล้วก็เร่งการทำงานเพื่อที่จะได้ให้ทุกคนได้เข้ารับการศึกษาในภาคการเรียนนี้อย่างเท่าเทียมนะครับแล้วก็ในมิติที่4เลยก็ถือว่าเป็นมิติที่เรียกได้ว่าเป็นวาระแห่งชาตินะฮะก็คือในเรื่องของความปลอดภัยนะครับในเรื่องของความปลอดภัยตรงนี้เองนะครับก็ทางท่านรัฐมนตรีนะครับก็ได้เน้นย้ำนะฮะถึงในเรื่องของความปลอดภัยในอาคารนะครับแล้วก็ในเรื่องของระบบเซฟตี้ต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงภัยคุกคามในรูปแบบอื่นๆนะไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรุนแรงในสถานศึกษานะครับซึ่งทั้ง4มิติตรงนี้ครับก็จะเป็นการแสดงเห็นถึงความพร้อมว่าถึงช่วงเวลาของการเปิดเทอมแล้วนะฮะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยทางกระทรวงก็เน้นย้ำแล้วก็ติดตามอย่างใกล้ชิดครับ
13: ค่ะก็มีทั้ง4ด้านเลยที่ทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยได้มีการเตรียมความพร้อมให้ผู้ปกครองเนี่ยนะคะมั่นใจในการส่งบุตรหลานเข้าไปในโรงเรียนนะคะทีนี้เมื่อสักครู่นี้ที่มีหัวข้อหนึ่งค่ะท่านโฆษกคะอยากให้ท่านโฆษกลงลึกรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการเร่งด่วนในการลดภาระค่าของชีพผู้ปกครองและนักเรียนทราบว่ามี7มาตรการเนี่ยมีอะไรบ้างคะ
14: จริงๆเรื่องของมาตรการการลดค่าครองชีพเนี่ยนะครับก็ก่อนอื่นผมต้องขอเรียนผู้ฟังทุกท่านว่าเนื่องจาก สถานะเศรษฐกิจในปีนี้เนี่ยมันค่อนข้างมีความผันผวนแล้วก็มีในเรื่องของวิกฤตพลังงานเข้ามาด้วยนะครับเลยทำให้เวลาที่พ่อแม่ผู้ปกครองในฐานะผู้ที่ต้องซื้อสิ่งของจำเป็นเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการคิดถึงความราคาหรือว่าในเรื่องของความคุ้มค่าในการใช้งานนะครับก็เลยทำให้ทางกระทรวงนะครับก็เลยได้ออกเจ็ดมาตรการเร่งด่วนนะครับเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายนะครับโดยสิ่งแรกเลยก็คือในเรื่องของการลดหรือผ่อนผันค่าบำรุงการรักษาค่าบำรุงการศึกษานะครับขออภัยก็ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่กระทรวงสามารถทำได้ในกรอบของเราเองนะครับก็คือในเรื่องของการผ่อนผันสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีความจำเป็นนะครับแล้วก็ในเรื่องถัดมาก็เป็นในเรื่องของการยืดหยุ่นในเครื่องแบบชุดนักเรียนหรือว่าชุดเฉพาะอย่างเช่นชุดลูกเสือนะครับซึ่งชุดลูกเสือนี่ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่สังคมพูดถึงนะเพราะว่าเป็นชุดที่เป็นยูนิฟอร์มเฉพาะแล้วก็มีอุปกรณ์หลากหลายชิ้นนะครับฉะนั้นการที่จะให้นักเรียนแต่งตัวเพื่อไปเรียนในวันดังกล่าวเนี่ยก็อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายหลายจุดนะฮะก็เลยทำให้ทางเราก็เลยมองว่าตรงไหนที่ทางโรงเรียนเห็นควรปรับลดช่วยเหลือกับนักเรียนได้ก็จะดีมากๆในเรื่องของการลดค่าของชีพนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเป็นในเรื่องของการลดการใช้อุปกรณ์ที่สร้างภาระค่าใช้จ่ายเกินจำเป็นนะครับเรื่องสื่อการสอนเรื่องของอุปกรณ์ใดๆที่อาจจะไม่ได้จำเป็นต่อการเรียนมากนักก็อาจจะให้ลดในเรื่องของการซื้อตรงนี้ไปนะครับการงดหนังสือเสริมครับที่นอกเหนือจากหลักสูตรหลักนะฉะนั้นจริงๆตัวหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็ค่อนข้างครอบคลุมนะฮะในหลายๆบทเรียนอยู่แล้วฉะนั้นการที่จะเรียนรู้ด้วยสื่ออื่นๆไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบออฟไลน์หรือออนไลน์นั้นก็อาจจะต้องเว้นในช่วงนี้ก่อนนะครับรวมไปถึงครับการปรับลดกิจกรรมที่มีการเก็บเงินเพิ่มนะครับเราก็จะเห็นว่าเวลาเปิดเทอมไปสักพักก็จะมีเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่เข้ามานะครับแล้วก็กิจกรรมเหล่านี้เนี่ยบางครั้งก็ต้องมีการใช้จ่ายของนักเรียนนะครับเช่นค่ากิจกรรมหรือค่าใดๆก็ตามฉะนั้นตรงนี้เราก็จะขอให้มีการผ่อนปรนในเรื่องของกิจกรรมที่ต้องใช้รายจ่ายเพิ่มเติมนะครับรวมไปถึงการลดการมอบหมายโครงงานที่มีต้นทุนสูงนะครับก็จะเห็นว่าโดยปกติเนี่ยการที่ทางกระทรวงศึกษาธิการได้มีกิจกรรมการเรียนในวิชาเองก็ตามหรือนอกวิชาเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของการศึกษาวิจัยของนักเรียนฉะนั้นเนี่ยก็พยายามที่จะให้นักเรียนได้ศึกษาอยู่บนเนื้องานหรือชิ้นงานที่เราไม่ต้องลงทุนในการซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมนะครับแล้วก็ประการสุดท้ายก็คือในเรื่องของการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในการเรียนรู้ให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าจากที่พวกเราทุกคนก็ได้ผ่านช่วงวิกฤตของการเปลี่ยนผ่านในยุคที่เข้ามาใช้เทคมากขึ้นแล้วนักเรียนคุณครูก็ใช้เทคทุกวันอยู่แล้วฉะนั้นการที่เราใช้เทคตรงนี้ก็จะช่วยลดในเรื่องของค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองค่าวัสดุค่ากระดาษหรือค่าเอกสารได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็น7มาตรการที่ออกแล้วก็ครอบคลุมในทุกๆกิจกรรมนะครับในทุกๆชีวิตประจำวันของนักเรียนทุกคนครับ
13: ค่ะก็คาดว่าทั้ง7มาตรการนี้จะช่วยลดภาระผู้ปกครองได้นะคะ
14: ใช่ครับ
13: ค่ะท่านโฆษกคะแล้วเรื่องของการเตรียมความพร้อมเรื่องของความปลอดภัยในสถานศึกษาล่ะคะทั้งเรื่องจากภัยคุกคามทุกรูปแบบเลยทั้งจากภายนอกโรงเรียนหรือว่าภายในโรงเรียนเนี่ยเช่นการหลอกลวงการบูลลี่หรือการคุกคามทางเพศเนี่ยตรงนี้มีการเน้นย้ำไปกับโรงเรียนอย่างไรบ้างคะ
14: ผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางกระทรวงได้เหมือนเป็นวาระพูดคุยทุกวันเลยนะครับท่านผู้ฟังแล้วก็เป็นเรื่องที่เราต้องการที่จะจัดการให้เด็ดขาดนะครับแล้วก็เราไม่อยากเห็นในเรื่องของความรุนแรงหรือความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นกับสถานที่ที่เรียกว่าโรงเรียนหรือสถานศึกษาทุกรูปแบบนะครับล่าสุดครับทางกระทรวงศึกษาธิการนะฮะได้มีการตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพนักเรียนครูขึ้นมาอันนี้ผมอยากจะนำเสนอให้กับท่านผู้ฟังก่อนเลยว่าเรามีความจริงจังอย่างมากครับจากสถานการณ์ต่างๆที่ผ่านมาข่าวทั้งในโลกออนไลน์หรือข่าวในชุมชนที่เห็นความรุนแรงหรือว่าความการคุกคามภายในโรงเรียนเนี่ย นะครับมันก็มีอยู่อย่างต่อเนื่องฉะนั้นเราต้องการที่จะระงับตรงนี้นะครับซึ่งก็ได้ทราบว่าทางท่านรัฐมนตรีว่าการก็ได้มอบหมายให้ท่านรัฐมนตรีช่วยอัครนันท์ การกิตตินันท์นะครับเป็นท่านที่รับผิดชอบในศูนย์พิทักษ์สิทธิ์ตรงนี้ครับแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยในตัวของสถานศึกษาเองนะครับซึ่งเรามั่นใจว่าการเปิดเทอมปี2569ในครั้งนี้เนี่ยจะสร้างความมั่นใจแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองนักเรียนแล้วก็สังคมไทยได้อย่างมากขึ้นว่าตัวกระทรวงเองนั้นได้มาดูแลอย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยาเสพติดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรุนแรงในโรงเรียนการทำในเรื่องของเหตุทะเลาะวิวาทการล่วงละเมิดทางเพศนะครับบุหรี่ไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งในเรื่องของไซเบอร์บูลลิ่งนะครับภัยออนไลน์ต่างๆนะครับแล้วก็จริงๆเรามองไปถึงเรื่องของความปลอดภัยในการเดินทางของเด็กนักเรียนด้วยนะครับอย่างเช่นเราเคยเห็นข่าวในกรณีของรถโดยสารที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือใดๆก็ตามเนี่ยซึ่งเราคิดว่าการที่เราออกมาตรการแบบนี้ออกมาครับจะเป็นการกำชับให้ผู้บริหารทุกๆคนทุกๆโรงเรียนนั้นจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องปลอดภัยเป็นที่หนึ่งนะครับเป็นวาระที่กระทรวงศึกษาธิการต้องรับผิดชอบร่วมกันทุกหน่วยงานครับ
13: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านโฆษกนะคะฝากถึงครูอาจารย์และผู้ปกครองค่ะก่อนที่จะเปิดการเรียนการสอนในช่วงสัปดาห์หน้า
14: สำหรับสิ่งที่ทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านประเสริฐจันทรารงทองนะครับอยากจะสื่อสารผ่านไปยังพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังทุกๆท่านทั่วประเทศไทยนะครับว่ากระทรวงศึกษาธิการเราทำงานกันอย่างหนักเราทำงานกันบนความต้องการที่อยากจะเห็นคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่ปลอดภัยและเราต้องการให้นักเรียนนั้นได้เรียนในสภาพแวดล้อมในโรงเรียนและในหลักสูตรที่มีคุณภาพครับตอนนี้ทางกระทรวงก็พยายามอย่างเต็มที่นะครับทำงานกันอย่างต่อเนื่องบูรณาการทุกหน่วยงานเลยก็ว่าได้นะครับที่อยากจะให้เด็กไทยทุกคนนั้นได้รับสิทธิ์ในการศึกษาครับเพราะว่านักเรียนไทยทุกคนเยาวชนไทยทุกคนนะครับเขาคืออนาคตของประเทศไทยทุกวันนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่จังหวัดใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นเศรษฐานะอย่างไรนักเรียนไทยทุกคนต้องได้รับการดูแลจากกระทรวงศึกษาธิการนะครับและสุดท้ายนี้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะฝากไปยังพ่อแม่ผู้ปกครองทุกๆท่านถ้าเราคาดหวังว่าระบบการศึกษาไทยจะมีครูที่ดีมีเด็กที่มีคุณภาพแล้วสังคมที่เข้มแข็งนะครับผมคิดว่าในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของการพัฒนาเด็กนั้นคงไม่ได้เป็นแค่บทบาทความรับผิดชอบของคุณครูเพียงเท่านั้นแต่จริงๆแล้วมันคือความรับผิดชอบร่วมของสังคมรอบข้างของทางโรงเรียนเองแล้วก็รวมไปถึงในแต่ละพื้นที่เองนะครับเราเชื่อมั่นว่าการศึกษาไทยเนี่ยมีจุดแข็งที่ดีมากๆแล้วก็นักเรียนไทยเนี่ยเป็นนักเรียนที่มีความตั้งใจฉะนั้นเราก็อยากให้ทุกๆท่านนะครับได้มามีส่วนร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสร้างระบบการศึกษาที่ดีแล้วก็ปลดล็อกปัญหาต่างๆที่ผ่านมาให้จบในปัจจุบันให้ดีที่สุดครับ
13: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านโฆษกตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการฝ่ายการเมืองเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
14: สวัสดีครับ
15: กฎหมายถูกสร้างมาเพื่อความยุติธรรมไม่ใช่เครื่องมือรังแกใคร
16: สวัสดีครับผมด็อกเตอร์นัทด็อกเตอร์นัทวุฒิวงเนียมนะครับนักกฎหมายมหาชนครับกฎหมายถูกสร้างมาเพื่อความยุติธรรมแล้วเนี่ยแต่กลับนำไปใช้โดยที่มีผลประโยชน์แทรกแซงเราจะได้ยินเสมอว่ามีการใช้กฎหมาย2มาตรฐานพวกค่าก็ตีความที่เป็นบวกแต่ไม่ใช่พวกค่าสักอย่างเนี่ยก็ตีความเป็นลบอันนี้นำกฎหมายไปใช้ผิดเจตนารมณ์ของกฎหมายก็ต้องรู้ว่าผู้ที่ใช้อำนาจมีมโนธรรมที่จะตีความตามเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือไม่มันก็มีกระบวนการตรวจสอบนะครับ
15: ยิ่งเราปกป้องสิทธิในการตั้งคำถามเรายิ่งทำให้สังคมเป็นธรรมขึ้นส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช. 1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
17: วิกฤตพลังงาน
18: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็น ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
0: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติตระหนักถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์เร่งพัฒนากำลังคนสู่ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อวางผังและแผนงานให้องค์กรขับเคลื่อนไปได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืนรายละเอียดติดตามจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
19: เคาะข่าวเล่าประเด็น
20: ท่ามกลางโลกยุคดิจิทัลที่หมุนไปอย่างรวดเร็วภัยคุกคามทางไซเบอร์ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของไวรัสในคอมพิวเตอร์อีกต่อไปแต่ได้กลายเป็นวาระระดับชาติที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อทั้งความมั่นคงของรัฐบาลและเงินในกระเป๋าของประชาชนพลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.ได้เห็นถึงสถานการณ์ปัญหาและแนวทางการรับมือที่ประเทศไทยกำลังเผชิญทั้งขบวนการสแกมเมอร์ที่การหลอกลวงประชาชนออนไลน์ยังคงมีสถิติสูงแม้ในปัจจุบันจะเริ่มควบคุมได้ดีขึ้นจากการร่วมมือของทุกภาคส่วนการโจมตีระบบภาครัฐและโครงสร้างพื้นฐานข่าวปลอมและข้อมูลบิดเบือน
21: คือเรื่องของคนถูกหลอกครับพวกสแกมเมอร์แล้วก็เรื่องของการโจมตีแฮกกิ้งต่างๆและซอฟต์แวร์ต่างๆแล้วก็เรื่องของข้อมูลข่าวสารปลอมนะครับเพราะฉะนั้นแนวโน้มในเรื่องแรกดีขึ้นแนวโน้มในเรื่องที่2เนี่ยเป็นเรื่องที่จะไว้ใจไม่ได้นะครับเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยที่เรามองว่ามันควบคุมได้ในอนาคตเดี๋ยวมันจะมีรูปแบบการโจมตีใหม่ๆเข้ามามันจะมีระบบใหม่ๆไหมแล้วระบบใหม่ๆเนี่ยถ้าเราไม่ได้เฝ้าระวังแล้วก็ตรวจสอบให้ดีเพียงพอก็อาจจะมีโอกาสได้อีกที่มันจะถูกโจมตี
20: ดังนั้นหัวใจสำคัญของการแก้ไขปัญหาไม่ใช่แค่การมีกฎหมายที่เข้มงวดแต่คือคนเพราะการจะมีระบบที่เข้มแข็งและไปให้ถึงจุดนั้นต้องมีผู้นำการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นที่มาของหลักสูตร Exclusive CISO ที่ไม่ได้เน้นเพียงการแค่สอนทักษะเทคนิคเหมือนนักรบไซเบอร์ทั่วไปแต่เน้นการสร้างผู้บริหารที่เข้าใจทั้งเป้าหมายองค์กรและข้อบังคับทางกฎหมายเพื่อวางผังและแผนงานให้องค์กรขับเคลื่อนไปอย่างปลอดภัยและยั่งยืนผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้บริหารในหลายภาคส่วน
21: หลักสูตร Exclusive CISO เนี่ยครับเป็นความมุ่งหวังของประเทศนะเพราะว่าในตอนที่เรามีกฎหมายมีพรบออกมาเนี่ยนะครับเรากำหนดได้แค่ว่าเราอยากไปที่ถึงไหนแต่ในการจะทำให้มันได้ผลลัพธ์จริงเนี่ยมันต้องมีผู้นำการเปลี่ยนแปลงนะครับผู้นำการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะเป็นคนที่ต้องเข้าใจนะครับว่าสิ่งที่กฎหมายกำหนดเอาไว้กับหน้าที่ภารกิจของหน่วยงานเนี่ยนะครับทำยังไงจะให้ถึงหน้าที่ภารกิจของหน่วยงานที่มันสำเร็จแล้วมันปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนหลักสูตรนี้ครับก็คือการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงนะครับในการที่จะเข้าใจเป้าหมายองค์กรตนเองแล้วการที่จะทำให้มันถึงผลลัพธ์แล้วก็ดูแลปกป้องข้อมูลสวัสดิการบริการเพื่อพี่น้องประชาชนด้วย
20: ดังนั้นการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ไม่ใช่แค่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นภารกิจร่วมกันที่ต้องอาศัยทั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัยนโยบายรัฐที่ชัดเจนและที่สำคัญที่สุดคือผู้นำที่พร้อมจะปรับตัวและเข้าใจภัยคุกคามในโลกอนาคตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนไทยในยุคดิจิทัลอย่างแท้จริงนันทภาแสงตุ้มรายงาน
0: รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาข้าวทั้งระบบและราคาข้าวตกต่ำเพื่อสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรผู้ปลูกข้าวรายละเอียดติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
22: ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่สร้างรายได้และความมั่นคงด้านอาหารของประเทศไทยแต่ปัจจุบันเกษตรกรผู้ปลูกในประเทศกลับต้องเผชิญวิกฤตต้นทุนการผลิตที่พุ่งสูงขึ้นและราคาผลผลิตที่ไม่เสถียรตามกลไกตลาดโลกอีกทั้งยังขาดแคลนเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตส่งผลให้เกิดปัญหาหนี้สินสะสมและสร้างความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นให้กับเกษตรกรจากปัญหาดังกล่าวสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยได้จัดการประชุมสามัญประจำปีขึ้นเมื่อปลายเดือนที่แล้วที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีเกษตรกรจาก57จังหวัดเข้าร่วมเพื่อสะท้อนปัญหาการปลูกข้าวและยื่นข้อเสนอต่อภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรับมือและขับเคลื่อนแผนงาน นายประโมทเจริญสินนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยยอมรับว่าสิ่งที่ชาวนากำลังเผชิญคือวิกฤตราคาพลังงานราคาปุ๋ยการบริหารจัดการแหล่งน้ำและเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ไม่ตรงกับความต้องการของตลาดสิ่งเหล่านี้ล้นเป็นต้นทุนการผลิตข้าวที่ชาวนายังคงต้องแบกรับจึงอยากให้ภาครัฐใช้ความจริงใจในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมเสนอ4มาตรการเร่งด่วนได้แก่การพยุงราคาข้าวเปลือกไม่ให้ต่ำกว่าต้นทุนการลดต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะปุ๋ยและพลังงานการพัฒนาพันธุ์ข้าวให้ตรงกับตลาดและการบริหารจัดการน้ำรองรับความเสี่ยงภัยแล้งเพื่อให้ภาครัฐแก้ไขปัญหาเรื่องข้าวอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
1: เกษตรกรนี่แบกรับภาระเนี่ยทั้งปุ๋ยทั้งยาทั้งน้ำมันเนี่ยเยอะและราคาข้าวก็ลงวันนี้เหลือ 5,000 กว่าบาทเองวันหน้า 5,500 6,000 ไม่ขึ้นเลยวันนี้ว่าชาวนาเราจะอยู่ไม่ได้แล้วเพราะว่าแบกรับภาระเยอะมากมันก็ต้องมีส่วนหนึ่งแหละเพราะว่าไปไม่ไหวเพราะว่านี่สินก็เยอะแยะอย่างเงี้ยถ้ามันวิกฤตแบบเนี้ยเขาสู้ไม่ไหวอ่ะเขาก็คงจะอยู่ไม่ได้
22: การประชุมดังกล่าวยังมีผู้แทนจากรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมรับฟังปัญหาของเกษตรกรเช่นกันประกอบด้วยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายอานนท์นนทรีอธิบดีกรมการข้าวและนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้ความมั่นใจกับเกษตรกรว่าภาครัฐจะเข้ามาดูแลข้าวทั้งระบบและจะนำข้อเสนอของชาวนาไปจัดทำนโยบายเพื่อตอบสนองต่อความต้องการขณะที่ปัญหาด้านราคาข้าวตกต่ำมั่นใจว่าจะดีขึ้นเพราะการทำงานของรัฐบาลจะมีความร่วมมือตั้งแต่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เป็นต้นทางการผลิตกระทรวงพาณิชย์ที่เป็นปลายทางของการตลาดและตั้งเป้าราคาข้าวขาวเกี่ยวสดในปีนี้จะต้องขายให้ได้ไม่ต่ำกว่า 8,000 บาทต่อตันซึ่งปัจจุบันราคาข้าวขาวเกี่ยวสดเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6,000 บาทต่อตันซึ่งหากขับเคลื่อนโครงการข้าวปราณีสำเร็จเชื่อว่าในอนาคตราคาข้าวจะค่อยๆดีขึ้นอย่างแน่นอน
2: ทางสมาคมเองก็มีข้อแนะนำข้อเสนอให้รัฐบาลนำไปเราก็จะรับไปแล้วก็พยายามจะดูว่าเราสามารถจะตอบสนองได้อะไรอย่างไรในส่วนที่เราทำในปัจจุบันนี้ก็คือว่าถ้าระยะสั้นเร่งด่วนก็คือไปซื้อซับออกมาซื้อนำตลาดทำราคาสูงเพื่อที่จะทำให้เราได้ราคาให้ดีที่สุดในระยะกลางก็คือต้องมาเน้นในเรื่องของการทำข้าวแปรรูปข้าวกรณีนะคะทำให้มันมีมูลค่าสูงมากยิ่งขึ้นระยะยาวก็ต้องมาทำเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตถามว่าครั้งนี้จะต่างกับครั้งที่ผ่านมาอย่างไรก็คือว่านโยบายของรัฐปีนี้ค่ะเราทำงานกันเป็นระบบคลัสเตอร์เราสังเกตเห็นว่าเราจะไม่ได้ทำงานกันต่างคนต่างทำตอนนี้ที่เราทำคือเราคุยกันก่อนเพื่อที่เราจะได้สามารถที่จะนำเอาองค์ความรู้นี้ไปมอบให้กับชาวนาได้โดยตรง
22: จากเสียงสะท้อนของภาคเกษตรกรและท่าทีการตอบรับข้อเรียกร้องของหน่วยงานภาครัฐเชื่อมั่นว่าข้อเสนอของเกษตรกรจะนำไปสู่การขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมจะทำให้ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่สะสมมาอย่างยาวนานเบาบางลงสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันได้อย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน

0: กฎกระทรวงใหม่ออกแล้วให้เปลี่ยนสีเครื่องแบบตำรวจเป็นสีน้ำเงินแกมเทาจริงหรือมั่วชั่วหรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมการร่างกฎกระทรวงใหม่เป็นเพียงการรวบรวมเครื่องแบบทั้ง60ชุดให้เป็นระบบตามพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติพ.ศ.2565โดยสำนักงานกฎหมายและคดีได้ร่างกฎกระทรวงรวบรวมเครื่องแบบทุกชนิดที่ใช้ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเครื่องแบบปกติ18ชุดและเครื่องแบบพิเศษ42ชุดรวม60ชุดโดยยังคงใช้สีกากีพระราชทานสนว.01เช่นเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปใช้สีน้ำเงินแกมเทาแต่อย่างใดทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ที่เว็บไซต์ www.royalthaipolice.go.th หรือโทรสายด่วน1599เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคง
1: สวท.กระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: าค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
6: พระหูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
9: wow.
8: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
10: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
11: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
12: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
13: คนไทยไม่เอาสินบน
12: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
14: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
15: โหยิ้มหวานเชียว
11: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
14: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
11: อ๋อได้พี
14: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
16: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
17: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
9: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
16: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
16: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
18: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
16: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
19: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
16: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
19: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกเมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555
20: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 MHz ตอนรับเข้าสู่เช้าวันใหม่กับรายการคุยข่าว 98.5 รายการที่จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านมาร่วมพูดคุยข่าวกันสดๆกับข่าวเช้าข่าวใหม่ข่าวเด็ดข่าวโดนในรายการคุยข่าว 98.5
21: เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยข่าว 98.5 ค่ะทางสวทกระบี่ FM 98.50 MHz นะคะก็จะเจอกันค่ะทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในเวลา 8:00 นหลังเคารพธงชาติค่ะจนถึงเวลา 9:00 นนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะเมื่อวานนี้อาจจะมีแอปเว็บชิงกันเว็บชิงไม่ใช่เว็บชิงคุณผู้ฟังต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าเมื่อวานนี้เนี่ยฝนต้องเดินทางไปอบรมเนาะที่เขตนะคะที่สุราษฎร์ธานีนะคะก็เลยไม่ได้มานั่งพูดคุยกันหน้าใหม่นะคะวันนี้ก็กลับมานั่งพูดคุยกันหน้าใหม่เหมือนเดิมนะคะวันนี้เรื่องราวที่จะมาพูดคุยกันค่ะเป็นเรื่องราวที่อยากจะมาบอกละกันมาประชาสัมพันธ์ละกันนะคะกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นที่บ้านเรานะคะคุณผู้ฟังคะก็คือเรื่องราวของหน่วยปฏิบัติการพิเศษไทยออสเตรเลียค่ะเตรียมฝึกร่วมแก้ปัญหาก่อการร้ายนะคะในพื้นที่กระบี่ซึ่งจริงๆเนี่ยมันมีมาตั้งแต่วันที่28เมษายนถึง18พฤษภาคม2569นะคะสร้างความเชื่อมั่นกระบี่เมืองท่องเที่ยวปลอดภัยนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าอาจจะมีมาก่อนหน้านี้แล้วหลายคนอาจจะงงว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังกันนะคะไปหาข้อมูลมาแล้วนะคะโดยการกำหนดฝึกร่วมแก้ปัญหาภัยก่อการร้ายในพื้นที่จังหวัดกระบี่ค่ะเป็นความร่วมมือระหว่างกองกำลังปฏิบัติการพิเศษของประเทศไทยและออสเตรเลียค่ะภายใต้รหัสดิวเพนเจอร์นะคะ26นะคะเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยปฏิบัติการพิเศษในการดูแลความปลอดภัยของประเทศนะคะเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจด้านความมั่นคงและการบริหารวิกฤตการณ์ในการรักษาความมั่นคงของชาติค่ะโดยสภาความมั่นคงแห่งชาติและกองบัญชาการกองทัพไทยเพื่อเตรียมความพร้อมร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ในการป้องกันและรับมือภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆนะคะตลอดจนการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานสำคัญเช่นโรงไฟฟ้าท่าเรือแล้วก็คลังน้ำมันค่ะซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวนะคะโดยการฝึกดิวแพนเทอร์นะคะดาวแพนเทอร์ขอไปคุณผู้ฟังดิวอะดาวแพนเทอร์นะคะ26เนี่ยค่ะก็แสดงถึงความพร้อมของประเทศไทยในการสร้างความปลอดภัยจากภัยคุกคามในทุกมิติโดยเฉพาะจังหวัดกระบี่ค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญระดับนานาชาตินะคะที่ให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนและก็นักท่องเที่ยวค่ะสำหรับการฝึกเนี่ยจะมีขึ้น4ขั้นด้วยกัน

ขั้นที่1ก็คือฝึกกันไปแล้วนะคะก็คือวันที่28เมษายนถึง6พฤษภาคม2569ค่ะโดยหน่วยปฏิบัติการพิเศษของไทยก็เตรียมความพร้อมในพื้นที่ก่อกำลังนะคะณกองพันฐานราบที่1กรมทหารราบที่15อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ค่ะช่วงที่2ก็คือช่วงนี้ค่ะช่วงนี้ก็คือ7ถึง11พฤษภาคมค่ะเริ่มการฝึกร่วมนะคะผสมของเจ้าหน้าที่ไทยออสเตรเลียค่ะมีการใช้กระสุนเสียงแล้วก็กระสุนสีนะคะการใช้โดรนตรวจการในห้วงกลางวันแล้วก็กลางคืนค่ะการฝึกช่วงนี้ยังคงใช้พื้นที่ภายในกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่15อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ทีนี้ช่วงที่3ก็คือ11ถึง15พฤษภาคมค่ะเป็นการฝึกภาคสนามสถานการณ์จำลองในพื้นที่จริงนะคะประกอบด้วยการป้องกันการก่อการร้ายที่โรงไฟฟ้ากระบี่นะคะการปฏิบัติโดยตรงนะคะต่อที่หมายเกาะสีบอยาท่าเรือแหลมกลัวแล้วก็ท่าเรือแหลมหินการช่วยเหลือตัวประกันบนเรือเป้าหมายนะคะโดยเฉพาะในวันศุกร์ที่15พฤษภาคมนะคะจะมีการปฏิบัติฝึกปฏิบัตินะคะจำลองสถานการณ์พร้อมประกอบพิธีปิดนะคะณบริเวณท่าเรือแหลมหินอำเภอเหนือคลองนะคะในระหว่างเวลา10ถึง12นาฬิกานะคะแล้วก็ขั้นที่4ค่ะถือว่าเป็นช่วงสุดท้ายละของการฝึกก็คือระหว่างวันที่16ถึง18พฤษภาคมก็จะเป็นการทบทวนนะคะหลังปฏิบัติหลังฝึกเสร็จสิ้นนะคะโดยในวันที่17พฤษภาคมเจ้าหน้าที่ของไทยก็จะถอนกำลังนะคะเดินทางกลับกรุงเทพมหานครโดยยานพาหนะของหน่วยส่วนเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียเนี่ยเขาจะเดินทางกลับในวันที่18พฤษภาคมนะคะตลอดการฝึกค่ะมีการควบคุมแล้วก็วางแผนการฝึกไว้อย่างเป็นระบบทุกขั้นตอนนะคะคำนึงถึงความปลอดภัยแล้วก็ย้ำว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนรวมถึงบรรยากาศการท่องเที่ยวในพื้นที่นะคะอย่างไรก็ตามในห่วงวันที่11ถึง18พฤษภาคม2569เนี่ยพี่น้องชาวกระบี่เราเนี่ยอาจจะพบเห็นการเดินทางของเจ้าหน้าที่ยานพาหนะของชุดปฏิบัติการพิเศษหรือกิจกรรมการฝึกทางยุทธวิธีในบางพื้นที่อย่างเช่นบริเวณพื้นที่ทางทะเลเกาะสีบอยานะคะท่าเรือแหลมหินแล้วก็ท่าเรือแหลมกลวดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกตามสถานการณ์จำลองนะคะจึงขอแจ้งไปยังพี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวค่ะแล้วก็เส้นทางผ่านได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่นะคะเพื่ออำนวยความสะดวกในการฝึกให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยขณะนี้ผู้ดำเนินการจัดฝึกเนี่ยก็ได้แจ้งข้อมูลฝึกไปยังฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่นะคะเพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลอีกทางหนึ่งแล้วนะคะการฝึกดาวเพนเทอร์26เนี่ยค่ะสอดคล้องกับมาตรการความมั่นคงของจังหวัดกระบี่ค่ะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็สร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพภายใต้แนวคิดกระบี่เมืองท่องเที่ยวพื้นที่ปลอดภัยเมืองน่าอยู่ผู้คนน่ารักนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละคุณผู้ฟังย้ำกันอีกทีนะคะถ้าเกิดว่าเราเห็นอะไรที่แบบว่าใช่หรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องตื่นตกใจนะคะโดยเฉพาะ7ถึง11พื้นที่ภายในร151,000ตรงนี้อาจจะมีเสียงของกระสุนเกิดขึ้นชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงหรือว่าขับรถผ่านไปผ่านมาอาจจะได้ยินเสียงกระสุนอันนั้นก็ไม่ต้องตกใจนะคะวันที่11ถึง15พฤษภาคมเขาจะมีการฝึกกันที่โรงไฟฟ้ากระบี่อันเนี้ยจำลองสถานการณ์จริงคือการชิงตัวประกันเพราะฉะนั้นใครที่อยู่บริเวณนั้นก็ไม่ต้องตกใจนะคะก็จะมีที่โรงไฟฟ้าเกาะสีบอยาท่าเรือแหลมกลวดนะคะแล้วก็วันที่15ท่าเรือแหลมหินนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากบอกต่อๆกันด้วยนะคุณผู้ฟังฝากบอกต่อๆกันด้วยนะคะฝากบอกต่อๆกันว่าเดี๋ยวมันจะมีการฝึกนะคะในเรื่องนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมบอกต่อๆกันด้วยก็แล้วกันนะคุณผู้ฟังเนาะเอาล่ะทีนี้เรื่องราวที่อยากจะเชิญชวนนะคะอยากจะเชิญชวนไปร่วมให้กำลังใจน้องๆเมื่อวานเนี่ยฝนแอบไปดูมาแล้วสำหรับการแข่งขันนะคะวงดนตรีนะคะเมื่อวานนี้สนุกมากคุณผู้ฟังเอาจริงๆแอบไปดูน้องๆรุ่นประถมไปดูน้องๆรุ่นประถมมานะคะสำหรับเวทีการแข่งขันประกวดวงดนตรีสากล The Sound of Music Contest Summer Wave ประจำปี2569เนี่ยนะคะซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นที่เวทีถนนคนเดินโอ้โหคุณผู้ฟัง
นั่งฟังดนตรีไปพลางกินหาของเดินหาของกินไปพลางๆมันมีความสุขอะไรเช่นนี้นะคะบอกเลยว่าเมื่อวานนี้เนี่ยฝนก็แอบไปดูวงของน้องๆประถมมานะคะซึ่งเขาจะมีการคัดเลือกนะคะรอบเข้ารอบ5วงด้วยกันซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยน้องๆคือน้องๆที่มาเนี่ยมาจาก14จังหวัดภาคใต้เลยนะคะมาจากหลายๆจังหวัดเลยแล้วก็เมื่อวานนี้น้องๆจากกระบี่ค่ะเข้ารอบนะน้องประถมเข้ารอบไป2วงนะคะนี่ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยสําหรับจังหวัดกระบี่เรานะคะรุ่นประถมนะแต่ว่าเดี๋ยววันเนี้ยจะเป็นรุ่นของม.ต้นแล้วก็ม.ปลายนะคะก็อย่าลืมไปชิมไปเชียร์ชิมอีกแล้วไปเชียร์ไปเชียร์แล้วก็ไปหาอะไรทานได้นะที่ถนนคนเดินกระบี่นะคะก็จะมีการจัดนะคะในส่วนของการแข่งขันวงดนตรีนะคะสากลนะมันเป็นการสร้างสีสันค่ะให้จังหวัดกระบี่เรานะคะซึ่งต้องยอมรับเลยว่าคือฝนเองเนี่ยที่แบบที่ไปร่วมงานแบบนี้บ่อยๆเพราะว่าเด็กที่บ้านเนี่ยเป็นนักร้องแล้วก็อยู่ในวงดนตรีนะคะก็เป็นตัวแทนโรงเรียนเหมือนกันก็เลยมีโอกาสที่ได้ไปสัมผัสนะคะสําหรับงานแข่งขันดนตรีทําให้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหเด็กกระบี่บ้านเราเนี่ยเก่งมากคุณผู้ฟังใช้คํานี้ได้เลยว่าเก่งสุดๆไปเลยอ่ะเก่งมากจริงนะคะก็เลยแบบมีโอกาสได้เข้าไปเชียร์ไปนั่งเชียร์นะคะไปดูน้องๆแข่งขันนะคะวงดนตรีนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สนุกสนานมากๆเลยทีเดียวนะคะก็อย่าลืมนะคะก็สามารถไปเชียร์ไปร่วมเชียร์กับน้องๆแล้วก็ไปหาอะไรทานอร่อยๆก็ได้ที่ถนนคนเดินแล้วก็มีงานด้วยใช่ไหมงานที่ตรงหน้าเขื่อนปูดำนะคะก็เป็นงานอะไรเอ่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะคุณผู้ฟังอีดินอันฮาแอดลานปูดำค่ะกระบี่มาร์เก็ตครั้งที่1ด้วยนะคะก็วันนี้ก็ยังจัดอยู่นะคะก็เป็นอาหารจากพี่น้องมุสลิมนะคะในพื้นที่จังหวัดกระบี่นะคะก็สามารถที่จะไปหาของกินกันได้นะคะก็ไปหาของกินเสร็จแล้วนะคะก็สามารถที่จะเดินไปดูน้องๆแข่งขันวงดนตรีกันได้นะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าโอ้โหเมื่อวานนี้เนี่ยฝนไปดูจนจบเลยคุณผู้ฟังดูแบบจบแบบค่ำดึกแล้วนะคะคือแบบพอดูแล้วมันติดลมคุณผู้ฟังคือต้องบอกเลยว่าสนุกสนานมากๆเลยมันเป็นแบบใครไม่เคยไปดูอยากให้ลองไปดูแล้วจะรู้เลยว่าความมันเป็นยังไงนะคะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะเราพักฟังนะคะสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวงกันนะคะสักครู่ค่ะ

0: ศูนย์พฤกษศาสตร์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้จัดตั้งขึ้นบนพื้นที่ 6,500 ไร่เมื่อพุทธศักราช 2535 เป็นศูนย์พฤกษศาสตร์ระดับสากลแห่งแรกในประเทศที่ใหญ่ที่สุดเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา5รอบซึ่งพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานณพื้นที่แห่งใดก็ตามจะทรงให้ความสนพระราชฤทัยในธรรมชาติรอบพระวรกายอยู่เสมอทั้งป่าต้นน้ำและพันไม้นานาชนิดส่วนพืชศาสตร์มีภารกิจหลักคือรวมพันไม้ไทยศึกษาทางวิชาการด้านพืชค้นคว้าวิจัยทางด้านพืชศาสตร์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตลอดจนเป็นสถานที่เผยแพร่ข้อมูลพันธุ์พืชศาสตร์ไทยและรวบรวมพันไม้ทั้งในและต่างประเทศขยายพันธุ์พืชประจำถิ่นที่หายากใกล้จะสูญพันธุ์พันธุ์ไม้เศรษฐกิจโดยเฉพาะพันธุ์กล้วยไม้ไทยเพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
1: องค์การสวนพืชศาสตร์ก็ได้ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ของประเทศไทยนะคะเพื่อสนองพระราชสวนีในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะคะพันธุ์ไม้กลุ่มเป้าหมายที่เราดำเนินการอยู่ก็จะมีพืชวงกล้วยไม้วงขิงข่าแล้วก็กลุ่มพืชหายากของประเทศไทยค่ะ
0: ส่วนพืชศาสตร์นี้เป็นหนึ่งในพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญและเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรหลายครั้งซึ่งภายในบริเวณสวนพืชศาสตร์นอกจากจัดแบ่งเป็นกลุ่มพันไม้ตามวงและความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ทั้งชนิดพันไม้พื้นเมืองประจำถิ่นและพันไม้จากต่างประเทศรวมทั้งอาคารให้ความรู้ทางด้านพืชธรรมชาติวิทยาและสิ่งแวดล้อม3อาคารหลักคืออาคารหอพันไม้อาคารวิจัยและอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติรวมทั้งกลุ่มอาคารเรือนกระจก3โรงเรือนที่ตกแต่งด้วยพันไม้หายากที่มีความโดดเด่นเป็นพิเศษอาทิเรือนจัดแสดงไม้ป่าดิบชื้นมีพันไม้ป่าดงดิบภายในเสมือนอยู่ในป่าจริงๆมีน้ำตกจำลองให้ความชุ่มชื้นและเรือนรวมพันกล้วยไม้ไทยรวบรวมไว้กว่า350ชนิดนอกจากนี้ยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติทั้งพันไม้ยืนต้นพันไม้เลื้อยในเส้นทางวลัยชาติดังเช่นพวงโกเมนและสวนพืชสมุนไพรอีกหลายชนิดที่ขึ้นชื่อเรื่องสรรพคุณทางยาแผนโบราณที่นำมาใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนเช่นว่านตะขาบหินแก้พิษต่างๆและอีกหนึ่งเส้นทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติคือ Canopy Walkway หรือเส้นทางเดินลอยฟ้าไว้เหนือทางเดินเรือนยอดไม้ปัจจุบันสวนพฤกษศาสตร์มีพันไม้ให้ศึกษาด้านพฤกษศาสตร์หลากหลายชนิดซึ่งผู้เข้าชมจะได้ทั้งความรู้ด้านพฤกษศาสตร์และด้านพืชธรรมชาติวิทยาตลอดจนสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับพืชนอกจากนี้พระองค์ทรงให้ความสำคัญในการอนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านารีสายพันธุ์ต่างๆที่หายากใกล้จะสูญพันธุ์ไปจากแผ่นดินโดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สนองพระราชดำริเริ่มดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ตามพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่มาตั้งแต่พุทธศักราช2536ได้รวบรวมพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีสายพันธุ์ต่างๆและทำการขยายพันธุ์และศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกล้วยไม้มาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันโรงเรือนเพาะชำมีกล้วยไม้รองเท้านารี17สายพันธุ์อาทิรองเท้านารีเขาค้อรองเท้านารีดอยตุงรองเท้านารีเมืองการรองเท้านารีเหลืองกระบี่และทำการปล่อยกลับคืนสู่ป่าธรรมชาติ
2: เมื่อเราได้รวบรวมพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีนะครับก็ได้ดำเนินการเพาะชำและขยายพันธุ์นะครับมีการขยายพันธุ์นะครับแล้วปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนนะครับเพื่อให้กล้วยไม้รองเท้านารีถนนเนี่ยยังอยู่ในแผ่นดินไทยนะครับตลอดไปปัจจุบันเราได้ดำเนินการนะครับปรับปรุงพื้นที่โครงการเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับมีเรือนเพาะชำต่างๆนะครับนักท่องเที่ยวสามารถที่จะเข้าไปเยี่ยมชมได้นะครับ
0: นับเป็นโครงการตามพระราชดำริที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยด้านพืชศาสตร์ที่สำคัญและสามารถช่วยให้ราษฎรในพื้นที่โครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยวอีกทั้งยังลดปัญหาการลักลอบนำกล้วยไม้จากป่าธรรมชาติออกมาจำหน่ายอีกด้วย

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีน้ำพระราชหฤทัยห่วงใยเต่าทะเลอย่างยิ่งทรงตระหนักว่าทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลนับวันมีแต่จะลดน้อยลงจากท้องทะเลของไทยโดยเฉพาะเต่าทะเลเช่นเต่ามะเฟืองเต่าตะหนุและเต่ากระทั้งที่ในอดีตเคยมีเป็นจำนวนมากอันเนื่องมาจากราษฎรนิยมเก็บไข่เต่าไปซื้อขายประกอบเป็นอาหารส่งผลให้เต่าทะเลลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ลูกเต่าแรกเกิดก็มักจะเป็นเหยื่อของเหล่าสัตว์ใหญ่ในทะเลด้วยด้วยเหตุนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจึงได้พระราชทานพื้นที่เกาะมันในตำบลกร่ำอำเภอแกลงจังหวัดระยองเมื่อวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2522ซึ่งมีผู้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์มีเนื้อที่137ไร่สำหรับจัดตั้งเป็นศูนย์กลางอนุรักษ์และขยายพันธุ์เต่าทะเลพระราชทานชื่อว่าโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลในครั้งนั้นพระองค์ได้พระราชทานลูกเต่าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เต่าทะเลให้กับผู้แทนจากกรมประมงและกองทัพเรือเพื่อนำไปปล่อยและแพร่ขยายพันธุ
1: ์คือเกาะมันในเนี่ยนะครับคือเดิมเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่ทางพระราชินีเนี่ยท่านทรงเห็นความสำคัญว่าสามารถที่จะใช้เป็นพื้นที่ในการอนุรักษ์นะครับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งท่านจึงพระราชทานให้กับกรมประมงนะครับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเนี่ยนะครับเรามีทั้งหมดเนี่ย4แห่งด้วยกันนะครับที่ดำเนินการในเรื่องของการเก็บไข่เต่ามาเพาะแล้วก็อนุบาลจนได้ขนาดที่ปล่อยเนี่ยนะครับก็จะมี4แห่งประกอบไปด้วยจังหวัดภูเก็ตนะครับจังหวัดสงขลาจังหวัดชุมพรของจังหวัดระยองนะครับ
0: ปัจจุบันคือศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกตำบลปากน้ำประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศูนย์แห่งนี้เป็นหนึ่งใน4ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งซึ่งดำเนินการภายใต้ความร่วมมือจากกรมประมงและกองทัพเรือดำเนินงานเพื่อเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีจำนวนมากขึ้นอาทิขยายพันธุ์เต่าทะเลในธรรมชาตินำไข่เต่ามาทำการเพาะฟักและอนุบาลตามหลักวิชาการจนแข็งแรงแล้วนำปล่อยคืนสู่ธรรมชาติศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยเกาะมันในพื้นที่พระราชทานแห่งนี้ประกอบด้วยบ่อแบ่งแยกเต่าขนาดเท่ากันเป็นการป้องกันเต่าตัวเล็กจะถูกแย่งอาหารเนื่องจากเต่ามีอายุเท่ากันแต่มีการเจริญเติบโตไม่เท่ากันบ่อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อาทิเต่ากระมีอายุ 10-20 ปีอนุบาลไว้เมื่อถึงฤดูวางไข่ก็จะนำไปปล่อยไว้ที่คอกเต่าทะเลธรรมชาติในพื้นที่กว่า30ไร
1: ่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากจะเลี้ยงเขาในบ่อธรรมชาติเขาจะต้องมีหาดทรายซึ่งในเขตอ่าวไทยเนี่ยด้านอ่าวไทยนะครับจะมี2ชนิดที่เป็นชนิดเด่นก็คือเต่าตะหนุและเต่ากระนะครับทั้งนี้นะครับในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็ได้ดำเนินการตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมาตลอดนะครับส่วนเต่าที่เห็นเนี่ยนะครับก็เป็นเต่าที่เราเก็บไข่เต่ามาเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็ในช่วงเดือนสิงหาคมอันที่จะถึงเนี่ยนะครับก็เราเตรียมเต่าชุดนี้เนี่ยสำหรับในการปล่อยเต่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติเดือนสิงหาคมนี้แล้ว
0: กว่า30ปีที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลเกาะมันในได้ดำเนินงานฟื้นฟูการเพิ่มทรัพยากรเต่าทะเลได้เป็นผลสำเร็จอย่างดียิ่งสามารถเพาะขยายพันธุ์เต่าทะเลได้เองกว่าปีละ200ตัวด้วยวิธีการนำไข่เต่าจากธรรมชาติมาฟักและเพาะเลี้ยงในบ่ออนุบาลเมื่อเติบโตพอจะดำรงอยู่ด้วยตัวเองได้ทำการปล่อยลงทะเลคืนสู่ธรรมชาติแล้ว 4,141 ตัวนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่มีพระราชเสวนีให้ฟื้นฟูเต่าทะเลได้ก่อให้เกิดความตื่นตัวของประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้ดำรงอยู่คู่ท้องทะเลไทยตลอดไปนอกจากนี้ที่เกาะมันในมีพิพิธภัณฑ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลโดยจะแสดงเกี่ยวกับการเผยแพร่ชีวิตความเป็นอยู่ของเต่าทะเลสายพันธุ์ต่างๆอาทิเต่ากระเต่าตะหนุที่เกาะมันในนี้ได้เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเ ทะเลเพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมอนุรักษ์เต่าทะเลให้ได้ผลมากยิ่งขึ้นเป็นไปตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
0: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
3: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
0: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
4: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยางไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกเมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075812555เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับรายการคุยข่าว 98.5 ค่ะทางสวท.กระบี่ FM 98.50 MHz นะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะในเวลา 8 นาฬิกาหลังเคารพธงชาติค่ะจนถึงเวลา 9 นาฬิกานะคะกับเรื่องราวข่าวสารที่จะนำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในทุกๆวันนะคะวันนี้จากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ให้ชัวร์อีกครั้ง
1: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
2: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
1: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
2: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
1: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
3: นายกรัฐมนตรีร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์พร้อมหารือทวิภาคีกับผู้นำหลายประเทศขับเคลื่อนความร่วมมือในภูมิภาคภายใต้แนวคิดก้าวสู่อนาคตร่วมกัน
4: ภารกิจวันที่2ของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เมื่อเวลา 9:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีพร้อมผู้นำอาเซียนผู้แทนระดับสูงเลขาธิการอาเซียนผู้แทนจากเมียนมาและธนาคารพัฒนาเอเชียเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48อย่างเป็นทางการที่ศูนย์การประชุมมักตันภายใต้แนวคิดก้าวสู่อนาคตร่วมกันครั้งนี้หลังประธานาธิบดีฟิลิปปินส์กล่าวเปิดการประชุมแล้วจากนั้นผู้นำประเทศสมาชิกได้กล่าวถ้อยแถลงเรียงลำดับตามอักษรของประเทศโดยนายกรัฐมนตรีไทยกล่าวเป็นลำดับที่6ซึ่งภายหลังพิธีเปิดนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับผู้นำอาเซียนและช่วงบ่ายเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการอีกครั้งวาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยผลการหารือระหว่างไทยและกัมพูชาภายใต้การประสานงานของฟิลิปปินส์เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการหาแนวทางคลี่คลายความขัดแย้งนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยผลการหารือ3ฝ่ายระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและนายเฟดินานมาโคสจูเนียประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ว่าฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนเป็นผู้ประสานให้ไทยและกัมพูชาได้หารือร่วมกันเพื่อหาทางคลี่คลายความขัดแย้งโดยไม่ใช้การแทรกแซงแต่เป็นการอำนวยความสะดวกให้ทั้งสองฝ่ายพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาซึ่งฝ่ายไทยเสนอให้สร้างบรรยากาศที่ดีและหลีกเลี่ยงการกล่าวหากันบนเวทีระหว่างประเทศเพื่อไม่ให้กระทบต่อการเจรจาพร้อมผลักดันความร่วมมือด้านการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์โดยให้ตำรวจของทั้งสองประเทศหรือฟื้นกรอบความร่วมมือที่หยุดชะงักไปส่วนประเด็นเขตแดนทางบกไทยยืนยันไม่ได้หลีกเลี่ยงการเจรจาแต่บางเรื่องอาจต้องใช้เวลาย้ำว่าแม้การหารือครั้งนี้ยังไม่มีข้อยุติแต่ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีหัวหน้าสำนักงานกิจการฮัทแห่งประเทศไทยลงพื้นที่ตรวจความพร้อมบริเวณทุ่งมีนาและทุ่งอารอฟะราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียก่อนเข้าสู่ช่วงประกอบพิธีฮัทปลายเดือนพฤษภาคมนี
5: ้สำนักงานกิจการฮัทแห่งประเทศไทยนำโดยนายมูฮัมหมัดอามีนเจนุหัวหน้าสำนักงานกิจการฮัทแห่งประเทศไทยหรือเบียซะได้นำคณะเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมบริเวณทุ่งมีนาและทุ่งอาราฟะราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียก่อนเข้าสู่ช่วงการประกอบพิธีฮัจญ์ประจำปี2569ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้กล่าวว่าในปีนี้ทุ่งอาราฟะประเทศไทยได้รับการบริการที่เพิ่มเติมจากทางซาอุดีอาระเบียคือเบาะเอนสำหรับให้ผู้แสวงบุญทุกคนได้นั่งอย่างสะดวกสบายในการประกอบศาสนกิจภายในเต็นท์ที่พักส่วนห้องน้ำก็ได้มีการปรับปรุงขึ้นมาใหม่เพื่อความสะดวกมากขึ้นในขณะที่พื้นที่ทุ่งมีนาได้จัดอำนวยความสะดวกด้านที่พักให้กับผู้แสวงบุญคนไทยได้พักอาศัยตามจำนวนที่ได้ตกลงกันไว้ตลอดจนมีบริการน้ำร้อนเพื่อเอาไว้ดื่มตลอด24ชั่วโมงยืนยันความพร้อมถึงการดูแลผู้แสวงบุญชาวไทยทุกคนเพื่อให้สามารถประกอบศาสนกิจฮัจญ์ได้อย่างราบรื่นปลอดภัยและเป็นไปตามหลักศาสนาอิสลามอย่างสมบูรณ์อัมรันแมฮะศูนย์ข่าวฮัจญ์ไทยกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากเมืองเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบีย
3: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงาน จบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์ขอแจ้งรายการกระจายเสียงที่น่าสนใจประจำวันศุกร์ที่8พฤษภาคม2569ตรงกับวันแรม7ค่ำเดือน6ปีมะเสงหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการอันดามันวันนี้10นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวแล้วจะเป็นรายการเล่าข่าวอันดามัน11นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบข่าวแล้วต่อด้วยรายการร้อยเรื่องอันดามัน12นาฬิกาถ่ายทอดข่าว13นาฬิการายการทั่วทิศถิ่นไทย14นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบข่าวแล้วต่อด้วยรายการลูกทุ่งการยาง15นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวแล้วจะเป็นรายการรอบวันทันข่าว15นาฬิกา30นาทีรายการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้านสุดสัปดาห์16นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวแล้วจะเป็นรายการ5แยกข่าว16นาฬิกา30นาทีรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบข่าวแล้วต่อด้วยรายการบ้านนี้มีสุข18นาฬิกาเคารพธงชาติแล้วต่อด้วยรายการจับประเด็นเป็นข่าว19นาฬิกาถ่ายทอดข่าว19นาฬิกา30นาทีรายการมองอันดามัน20นาฬิกาถ่ายทอดข่าว20นาฬิกา30นาทีรายการศาลาวรรณกรรม21นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวแล้วจะเป็นรายการสาระสารพัน22นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบข่าวแล้วจะเป็นรายการสุขภาพดีวิถีไทย23นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวแล้วจะเป็นรายการเพลงประทับใจไปจนถึงเวลา24นาฬิกาปิดสถานีนะคะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปจะเป็นรายการอันดามันวันนี้ค่ะ
1: หยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
2: อ๋อได้พี
3: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
4: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

สวัสดีครับพบกับรายการอันดามันวันนี้นะครับทางสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะครับรายการอันดามันวันนี้นะครับตรงกับวันศุกร์ที่8พฤษภาคม2569นะครับวันนี้สวทระนองรับหน้าที่เป็นเครือข่ายนะครับออกอากาศร่วมกับอีก4สถานีฝั่งอันดามันนะครับสวทกระบี่พังงาภูเก็ตและตะกั่วป่านะครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มนะครับวันนี้นะครับที่การพยากรณ์อากาศนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้นะครับเริ่มที่จะมีอากาศแปรปรวนครับในบริเวณพื้นที่ของประเทศไทยและจะมีผลกระทบไปจนถึงวันที่10พฤษภาคมนี้นะครับโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มมากขึ้นกับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นนะครับอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้นะครับจึงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในส่วนของพี่น้องเกษตรกรนะครับควรเสริมความแข็งแรงไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงนะครับจึงขอให้พี่น้องประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้ที่เว็บไซต์ www.tmd.go.th หรือที่สายด่วน1182ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับในส่วนของภาคเหนือนะครับยังคงมีอากาศที่ร้อนในตอนกลางวันฝนฟ้าคะนองประมาณ 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับอุณหภูมิสูงสุด39องศาเซลเซียสต่ำสุด21องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 60% ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสต่ำสุด22องศาเซลเซียสข้ามมาที่ภาคใต้นะครับฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 60% และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด37องศาเซลเซียสต่ำสุด23องศาเซลเซียสที่อ่าวไทยนะครับมีนะครับคลื่นสูงประมาณ1เมตรฝั่งอันดามันนะครับอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสต่ำสุด24องศาเซลเซียสมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 60% ของพื้นที่นะครับแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงนะครับประมาณ1เมตรนะครับนี่คือสภาพอากาศของในพื้นที่ทั่วภูมิภาคของประเทศไทยนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับได้เดินทางเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง9พฤษภาคม2569นี้ณเมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์นะครับซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลักก้าวสู่อนาคตร่วมกันนะครับตอนนี้ก็มีนายกรัฐมนตรีนะครับทั่วของอาเซียนเลยเข้าร่วมประชุมครั้งนี้นะครับซึ่งจัดขึ้นท่ามกลางโลกที่กำลังผันผวนจากความขัดแย้งในหลายภูมิภาคแรงกดดันด้านภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจและความมั่นคงทำให้อาเซียนนะครับต้องเผชิญกับผลกระทบครั้งใหญ่ซึ่งการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งนี้ถือว่าเป็นเวทีที่กำหนดทิศทางอนาคตของภูมิภาคที่เชื่อมโยงความร่วมมือระดับภูมิภาคไปสู่ชีวิตของประชาชนในแต่ละประเทศซึ่งจะมีการหารือถึงแนวทางนะครับการรับมือผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางความมั่นคงทางพลังงานและอาหารและความปลอดภัยของประชาชนประเทศอาเซียนนะครับสำหรับประเทศไทยนะครับรัฐบาลพร้อมยกระดับบทบาทของไทยให้เป็นตัวเชื่อมความร่วมมือที่เน้นการขับเคลื่อนประเด็นสำคัญไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงทางพลังงานการเข้าถึงอาหารอย่างยั่งยืนและความปลอดภัยของประชาชนในภูมิภาคทั้งนี้นะครับนายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสนี้หารือนะครับทั้งกรอบพหุภาคีและทวิภาคีใช้แนวทางการทูตที่มุ่งรักษาสมดุลความสัมพันธ์พร้อมต่อยอดให้เกิดผลลัพธ์เชิงรูปธรรมไม่ว่าจะเป็นมิติทางเศรษฐกิจความมั่นคงและการรับมือความท้าทายข้ามพรมแดนหลังจากที่เดินทางถึงประเทศฟิลิปปินส์นะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายศิริศักดิ์พวงแก้ว
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าร่วมการประชุมหารือ3ฝ่ายนะครับกับสมเด็จมหาบวรอธิบดีฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชานะครับและนายเฟอร์ดินานด์มาโคสจูเนียร์ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เพื่อหารือถึงสถานการณ์ไทยกัมพูชานะครับหลังจากเสร็จสิ้นการหารือนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวกล่าวขอบคุณประธานาธิบดีฟิลิปปินส์นะครับในฐานะประธานอาเซียนที่เริ่มจัดการประชุมสำคัญครั้งนี้โดยได้เปิดเผยว่าได้หารือกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาอย่างสร้างสรรค์และมุ่งมองไปข้างหน้าโดยการหารือเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาและมีความหมายนะครับถือเป็นโอกาสสำคัญเลยนะครับในการยืนยันร่วมกันถึงความมุ่งมั่นต่อการเจรจาและรักษาสันติภาพซึ่งไทยและกัมพูชาเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดในหลายมิติพร้อมย้ำว่านะครับความขัดแย้งนำมาซึ่งความสูญเสียและความทุกข์ยากแก่ทุกฝ่ายและสะท้อนเห็นให้เห็นถึงคุณค่าของสันติภาพดังนั้นนะครับจึงถึงเวลาที่ทั้งสองประเทศจะร่วมกันมองไปข้างหน้าและเปิดบทใหม่ของความสัมพันธ์ซึ่งก็ต้องอาศัยความจริงใจความสุจริตใจและความมุ่งมั่นร่วมกันในการก้าวข้ามความท้าทายนี้นะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่นะครับช่วงนี้นะครับใกล้ที่จะเปิดเทอมแล้วนะครับดังนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดือนหน้ายกระดับระบบการศึกษาไทยอย่างรอบด้านโดยให้ความสำคัญทั้งคุณภาพการเรียนรู้ควบคู่กับความปลอดภัยของนักเรียนพร้อมทั้งดูแลภาระค่าครองชีพของผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอมนี้นะครับซึ่งรัฐบาลจะเร่งดำเนินมาตรการเชิงรุกด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระเร่งด่วนนะครับซึ่งในวันที่15 พฤษภาคม 2569นี้กระทรวงศึกษาธิการจะจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือว่า MOU วางระบบความปลอดภัยนักเรียนร่วมกับ18หน่วยงานสำคัญนะครับอาทิกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับและหน่วยงานด้านสังคมเพื่อเชื่อมโยงระบบการดูแลป้องกันและช่วยเหลือนักเรียนอย่างครบวงจรทางด้านนายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้ายกระดับการศึกษาไทยด้วยนโยบายนะครับAll for education ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างทักษะแห่งอนาคตเพื่อขับเคลื่อนการศึกษานะครับทำให้โรงเรียนกว่า 7,000 แห่งเข้าสู่ระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพโปร่งใสการระดมทุนเพื่อการศึกษามีพันธมิตรนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและเอกชนดูแลโรงเรียนทุกแห่งพร้อมพัฒนาผู้นำและบุคลากรพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและคุณครูกว่า 82,000 คนนะครับทางนี้นะครับเพื่อช่วยลดภาระผู้ปกครองและยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างเท่าเทียมนายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ออก2มาตรการสำคัญก่อนเปิดภาคเรียนดังต่อไปนี้นะครับ1ลดค่าใช้จ่ายทันทีเพื่อยกระดับการ

ใช้งานได้จริงในส่วนการปักชื่อเครื่องแบบนักเรียนนะครับปรับจากการปักชื่อนามสกุลเต็มเป็นการใช้อักษรย่อของสถานศึกษาเพื่อลดต้นทุนเพิ่มอายุการใช้งานและสอดคล้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับข้อที่2นะครับการจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนราคาควบคุมเพื่อเพิ่มทางเลือกลดค่าใช้จ่ายจริงทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพคุณครูบุคลากรทางการศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการจัดหาและกระจายหนังสือเรียนแบบเรียนเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นในการที่ในราคาควบคุมก็เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถเข้าถึงอุปกรณ์การเรียนที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมและมีทางเลือกที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการนะครับที่มาช่วยเหลือคุณครูผู้ปกครองนะครับแล้วก็นักเรียนที่ช่วงนี้ก็จะเปิดเทอมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการอันดามันวันนี้กันต่อนะครับ

0: ว่างนี่ให้ใจไม่ค่อยลงเลยเนี่ย
1: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเสียบอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
0: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
1: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องปลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสาการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
0: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
1: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี่เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือ

0: ไก่มูเอาใหญ่ซ่าหมูมาไก่กามู
1: เกมอะไรนกุ้ง
0: จากจากนกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นอาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ดีนะกรมประชาสัมพันธ
5: ์ช่วงคัดข่าวมาคุย
6: กลับมาที่รายการอันดามันวันนี้กันต่อนะครับทางสวทรน.นะครับสามารถรับฟังได้ทั้งคลื่นวิทยุแบบปกติทั่วไปหรือว่าแบบออนไลน์นะครับหรือว่าจะมาดูที่เพจ Facebook สวทรน.นะครับเราก็จะทำการไลฟ์สดนะครับในทุกวันเลยนะครับรายการอันดามันนะช่วงเวลาประมาณ 9:00 ถึง 10:00 จันทร์ถึงศุกร์นะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพิ่มเพื่อนแล้วก็ทักทายพูดคุยในใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเราจะมีเจ้าหน้าที่แอดมินคอยตอบทุกคำถามที่เราตอบได้เลยนะครับเดี๋ยวไปต่อกันที่นะครับนายกรัฐมนตรีมอบกระทรวงมหาดไทยลุยปรับโฉมนะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่า PEA สู่ One Stop Service ยึดประโยชน์ประชาชนเป็นที่ตั้งพร้อมปลดล็อกกฎหมายขยายพื้นที่ไฟฟ้าทุกพื้นที่เลยนะครับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบมาให้นายพลพลีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับซึ่งนะครับรัฐบาลจะดำเนินการดังต่อไปนี้ก็คือ1บริการเบ็ดเสร็จณจุดเดียว One Stop Service นะครับโดยประชาชนมาที่เดียวจบครบทุกเรื่องไฟฟ้าโดยหัวใจสำคัญก็คือลดขั้นตอนที่ยุ่งยากให้กับประชาชนเข้าถึงการบริการที่ง่ายที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นการขอตั้งโซล่ารูฟท็อปที่การไฟฟ้าก็จะเป็นพี่เลี้ยงให้ตั้งแต่ก้าวแรกเลยนะครับทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนจะได้รับคำแนะนำแบบครบวงจรไม่ว่าจะเป็นการเขียนคำร้องเอกสารที่ต้องใช้ไปจนถึงการคำนวณความคุ้มค่าว่าติดแล้วประหยัดเงินไปกี่บาทนะครับรวมถึงช่วยประสานแหล่งเงินทุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้อีกด้วยนะครับข้อที่2คือไฟฟ้าต้องเข้าถึงทุกครัวเรือนนะครับโดยขยายโอกาสสู่พื้นที่ห่างไกลนะไม่ว่าจะเป็นภูเขาบนเกาะที่ทุรกันดารนะครับก็จะต้องเร่งขยายโครงข่ายไฟฟ้าเข้าสู่ภาคการเกษตรและพื้นที่ห่างไกลนะครับซึ่งหวังให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลจะต้องมีไฟฟ้าเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตโดยเน้นว่าPEA พร้อมไปหาไม่ว่าพื้นที่นั้นจะเข้าถึงยากเพียงใดนะครับโอ้โหข้อนี้ดีมากๆเลยนะครับ3ปลดล็อกอุปสรรคเพื่อประชาชนกฎหมายต้องช่วยคนนะครับไม่ใช่ขวางความสะดวกโดยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับพร้อมเดินหน้าในการผลักดันและแก้ไขพระราชบัญญัติต่างๆหรือว่าข้อระเบียบต่างๆที่เคยเป็นอุปสรรคในการขยายเขตไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทับซ้อนข้อจำกัดด้านที่ดินทั้งนี้ก็เพื่อช่วยมุ่งแก้ไขปัญหาของประชาชนได้เร็วขึ้นนะครับไม่ต้องรอคอยไฟฟ้าที่เราเห็นเป็น10ปีนะครับเพียงเพราะว่าติดข้อระเบียบของทางเอกสารดังนั้นนะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่ากฟผ.นะครับถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการสร้างความมั่นคงและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนสังคมและประเทศชาติดังนั้นรัฐบาลจึงขอให้การไฟฟ้าช่วยสนับสนุนภารกิจของภาครัฐในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังนะครับซึ่งปัจจุบันทุกหน่วยงานด้านพลังงานต่างต้องเผชิญกับความเปลี่ยนผ่านและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นการส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพการสนับสนุนพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆรวมถึงการนำแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อมมาบูรณาการเข้ากับการทำงานจึงเป็นรากฐานสำคัญสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและขับเคลื่อนประเทศต่อไปนะครับ เดี๋ยวเราไปที่จังหวัดฝั่งอันดามันกันบ้างนะครับไปเริ่มที่จังหวัดกระบี่เฟ้นหาบุคคลต้นแบบทำความดีเพื่อแผ่นดินและอาสาสมัครดีเด่นส่งชื่อเข้าชิงรางวัลระดับประเทศนะครับนายสุวิทย์สุริยะวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานประชุมคณะทำงานคัดเลือกบุคคลต้นแบบทำความดีเพื่อแผ่นดินวุฒิสภาครั้งที่1ประจำปี2569ณห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ตำบลสายไทยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะครับซึ่งนะครับได้เสนอชื่อผู้ที่มีหลักเกณฑ์และคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการผู้ด้อยโอกาสและความหลากหลายทางเพศวุฒิสภารวมถึงกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกำหนดเพื่อเข้าสู่การพิจารณาของคณะทำงานดังต่อไปนี้นะครับก็คือการคัดเลือกบุคคลต้นแบบทำความดีเพื่อแผ่นดินวุฒิสภาจิตอาสาผู้สร้างคุณค่าและแรงบันดาลใจเพื่อสังคมนะครับมีผู้พิจารณาหนึ่งรายก็คือนายเอกนัทบุญยังจากตำบลปลายพระยาอำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่การคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่นประจำปี2569มีผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าสู่การพิจารณา2รายได้แก่นายบุญเสริมสังคพันธ์จากตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ประกอบอาชีพเป็นช่างทำผมคุณครูสอนวิชาชีพโรงเรียนสอนตัดผมและเสริมสวยเสริมสยามนะครับซึ่งปฏิบัติงานอาสาสมัครเป็นระยะเวลากว่า23ปีนะครับและที่สำคัญนะครับมีการสนับสนุนการสระผมตัดผมให้กับผู้ป่วยติดเตียงและญาติผู้ป่วยโรงพยาบาลกระบี่เป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับอีกรายก็คือนางสุพรรณิกาศรีมณีจากตำบลห้วยยูงอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ประกอบอาชีพเกษตรกรและได้เริ่มปฏิบัติงานอาสาสมัครมาตั้งแต่วันที่16มกราคม2542เป็นต้นมาด้วยการเป็นประชาสัมพันธ์ดูแลชุมชนรอบค่ายทหารและพัฒนาคุณภาพชีวิตของแม่บ้านทหารนะครับซึ่งผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง2รายนี้ได้เข้ารายงานประวัติและผลงานต่อที่ประชุมด้วยตนเองนะครับซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้คณะทำงานก็จะรายงานผลการศึกษาพร้อมส่งประวัติและผลงานของผู้ที่ผ่านการคัดเลือกนะครับไปยังคณะกรรมการพัฒนาสังคมและกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการผู้ด้อยโอกาสและความหลากหลายทางสังคมนะครับเพื่อจะมีการพิจารณามอบรางวัลในลำดับถัดไปนะครับจากกระบี่เราไปที่จังหวัดพังงานะครับพันตำรวจโทประวุฒิวงศ์ศรีนินอธิบดีกรมราชทัณฑ์เป็นประธานเปิดโครงการบ้านก้าวใหม่ให้โอกาสเรือนจำจังหวัดพังงาในโอกาสนี้นายภัยรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาผู้บัญชาการเรือนจำในเขต8หัวหน้าส่วนราชการและภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดณเรือนจำจังหวัดพังงาอำเภอเมืองจังหวัดพังงานะครับซึ่งกรมทัณฑ์นะครับมีนโยบายจะตั้งบ้านกึ่งวิถีในเรือนจำและทันทสถานทั่วประเทศเพื่อใช้เป็นเรือนพักชั่วคราวสำหรับผู้ที่พ้นโทษระหว่างหางานทำและเป็นพื้นที่เตรียมความพร้อมก่อนกลับสู่สังคมโดยมุ่งส่งเสริมให้ผู้พ้นโทษสามารถปรับตัวและดำรงชีวิตร่วมกับชุมชนได้อย่างปกติสุขลดโอกาสการกระทำความผิดซ้ำสร้างคุณภาพชีวิตที่มั่นคงในระยะยาวพร้อมทั้งเป็นกลไกสำคัญในการฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ใกล้พ้นโทษผ่านการบูรณาการความร่วมมือจากภาครัฐภาคเอกชนและภาคสังคมเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างยั่งยืนซึ่งเรือนจำจังหวัดพังงานะครับได้ขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวภายใต้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ร่วมจัดตั้งและพัฒนารูปแบบบ้านกึ่งวิถีบ้านก้าวใหม่ให้โอกาสเรือนจำจังหวัดพังงานะครับเพื่อรองรับการเตรียมความพร้อมผู้พ้นโทษก่อนคืนสู่สังคมสร้างโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุขต่อไปนะครับไปที่จังหวัดกระบี่กันมากนะครับนายสุภโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวเที่ยวงานเทศกาลอาหารพื้นเมืองเทศบาลนครภูเก็ตประจำปี2569นะครับระหว่างวันที่8ถึง12พฤษภาคม2569นี้ตั้งแต่เวลา 17:00 นเป็นต้นไปที่บริเวณพื้นที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่10ปลายแหลมสะพานหินเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเมืองพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจและเผยแพร่อัตลักษณ์ด้านอาหารพื้นเมืองของภูเก็ตสู่สายตานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ทั้งนี้นะครับภายในงานนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับเสน่ห์ของเมืองแห่งวัฒนธรรมอาหารผ่านกิจกรรมช็อปชิมชิลแชร์ที่รวบรวมอาหารพื้นเมืองและเมนูขึ้นชื่อของจังหวัดภูเก็ตจากร้านดังและก็ชุมชนท้องถิ่นมาไว้ในที่เดียวพร้อมกับชมการสาธิตการทำอาหารจากเชฟท้องถิ่นการแสดงศิลปะวัฒนธรรมสะท้อนอัตลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ตตลอดจนดื่มด่ำกับบรรยากาศสุดคึกคักริมทะเลสะพานหินสำหรับการจัดงานครั้งนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเมืองภูเก็ตสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารหรือว่าภูเก็ต City of Gastronomy ที่พร้อมเปิดประสบการณ์ Good Food Good Health Good Spirit ที่ผสานทั้งรสชาติวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวภูเก็ตไว้อย่างลงตัวนะครับดังนั้นนะครับจึงขอเชิญชวนนะครับท่านผู้ฟังหรือว่าประชาชนนักท่องเที่ยวนะครับไปร่วมงานได้ฟรีตลอดทั้ง5วันณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่10ปลายแหลมสะพานหินนะครับตั้งแต่วันที่8ถึง12พฤษภาคมนี้นะครับไปเบียดท้ายที่จังหวัดระนองนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดระนองมอบโฉนดที่ดิน104แปลงตามโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนำสุขคลายทุกข์ให้กับประชาชนสร้างความมั่นคงด้านที่ดินให้ประชาชนนะครับที่ศาลาในประสงค์หมู่ที่7ตำบลราชกูดอำเภอเมืองจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีมอบโฉนดที่ดินตามโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชนประจำปีงบประมาณ2569โดยมีนางทิติการบัวจันทร์เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระนองพร้อมด้วยนายสมควรปล้องอ่อนนายอำเภอเมืองระนองนายประภาสพัฒนชูชีพผู้ช่วยดำเนินงานของสส.ของกรีฑาชัดมณีรัตน์ผู้อำนวยการศูนย์ดำเนินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองนายกเทศมนตรีตำบลราชกูดกำนันผู้ใหญ่บ้านข้าราชการและประชาชนเข้าร่วมงานนะครับซึ่งนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้กล่าวว่ารู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ร่วมแสดงความยินดีกับประชาชนผู้รับโฉนดที่ดินครั้งนี้และเป็นการดำเนินงานตามนโยบายของกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยที่มุ่งให้ประชาชนมีกรรมสิทธิ์ที่ดินอย่างถูกต้องตามกฎหมายสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและที่ทำกินลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมนะครับทั้งสามารถนำโฉนดที่ดินไปใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันหรือว่าพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืนทั้งนี้นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้ฝากถึงประชาชนผู้ได้รับโฉนดที่ดินให้ช่วยกันดูแลรักษาที่ดินและเอกสารสิทธิ์ไว้ให้ดีเพราะที่ดินถือเป็นทรัพย์สินที่มีคุณค่าเป็นมรดกสำคัญของครอบครัวที่สามารถส่งต่อความมั่นคงให้กับลูกหลานได้ในอนาคตพร้อมขอให้ประชาชนนะครับใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างคุ้มค่าระมัดระวังไม่ให้ถูกหลอกลวงหรือว่าเสียสิทธิ์ในที่ดินของตนเองหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านที่ดินสามารถขอคำปรึกษาจากสำนักงานที่ดินได้ทุกแห่งเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายทางด้านนางทิติการบัวจันทร์เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระนองกล่าวว่ากรมที่ดินได้ดำเนินโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินอย่างยั่งยืนพร้อมนำเอาเทคโนโลยีระบบสื่อสังคมออนไลน์เช่นแอปพลิเคชันบอกดินมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการแจ้งข้อมูลตำแหน่งที่ดินเพื่อเร่งรัดการออกเอกสารสิทธิ์ให้ครอบคลุมทั่วประเทศนะครับสำหรับในพื้นที่จังหวัดระนองกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานจำนวน 1,590 แปลงต่อปีโดยครั้งนี้ได้ดำเนินการออกโฉนดในหมู่ที่7ตำบลราชกูดอำเภอเมืองจังหวัดระนองแล้วเสร็จจำนวน104แปลงเนื้อที่รวม145ไร่1งาน45ตารางวาและพร้อมส่งมอบแก่เจ้าของที่ดินเพื่อสร้างความมั่นคงในสิทธิครอบครองที่ดินแก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับที่รายการอันดามันวันนี้กันต่อนะครับ

0: ช่วงนี้ลมแรงจังเลยน้องฉุยระวังอันตรายจากวาตภัยด้วยนะ
1: วาตภัยคืออะไรครับ
0: วาตภัยก็หมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงจนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างซึ่งพายุมักเกิดในพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำทำให้เกิดกระแสลมพัดเข้าหาจุดศูนย์กลางของบริเวณดังกล่าวเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆซึ่งแรงของพายุนอกจากจะทำให้สิ่งต่างๆที่ขวางทางล้มระเนระนาดพังเสียหายยังทำอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินอีกด้วยส่วนอันตรายนั้นจะมีมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับความเร็วสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุด้วยนะ
1: อ๋อแบบนี้นี่เองน้องฉุยจะระวังให้มากนะครับพี่ชิม
0: รู้รับปรับตัวฟื้นเร็วทั่วอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
2: บทสรุปแง่มุมของโซเชียลมีเดียสื่อสังคมออนไลน์คือแพลตฟอร์มดิจิทัลที่เข้ามาเพิ่มความสะดวกสบายโดยเฉพาะการสร้างรายได้ให้กับผู้ใช้งานกลายเป็นอีกช่องทางสำคัญทำการตลาดและแน่นอนว่ามิจฉาชีพก็มองเห็นโอกาสนี้เช่นกันสำนักประชาสัมพันธ์เขต5สุราษฎร์ธานีสร้างการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศเตือนการใช้งานโซเชียลมีเดียย่อมมีทั้งข้อดีและข้อควรระวังควรดูรายละเอียดสินค้าให้ครบถ้วนสังเกตสัญลักษณ์ความปลอดภัยบันทึกหลักฐานการสั่งซื้ออย่ามองข้ามฟีดแบคและรีวิวสายช้อปปิ้งต้องไม่ตกเป็นเหยื่อถูกหลอกขายของออนไลน
3: ์กลับมาที่ช่วงท้ายของรายการอันดามันวันนี้ทางสวทรนนะครับผมขอบคุณนะครับคุณอเนกพริกไทยนะครับ FC ตัวจริงเสียงจริงเลยนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์ทักทายพูดคุยทุกไลฟ์ของเราเลยก็ว่าได้นะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปปิดท้ายกันที่นะครับในพื้นที่จังหวัดระนองกันต่อนะครับเมื่อวานนี้นะครับนายสมควรปล้องอ่อนนายอำเภอเมืองระนองได้นำคณะปลัดอำเภอเจ้าหน้าที่ปกครองสมาชิกอส.และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริหารงานทะเบียนจังหวัดระนองนะครับร่วมกับกำนันเกาะพยามนะครับนายกอบต.เกาะพยามสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ไปยังเกาะพยามนะครับเพื่อดำเนินการสอบสวนเพื่อเพิ่มชื่อนะครับรวมถึงแก้ไขปัญหาทางทะเบียนให้กับพี่น้องชาวมอแกนที่ยังไม่มีสถานะทางทะเบียนเพื่อให้กลุ่มคนดังกล่าวได้รับสิทธิต่างๆในฐานะพลเมืองของประเทศไม่ว่าจะเป็นสิทธิด้านการรักษาพยาบาลสวัสดิการจากภาครัฐและเพื่อเพิ่มความมั่นคงของรัฐตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและก็ตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะครับรวมถึงจากการประสานการลงพื้นที่ของนายคงกิจฉัตรมาลีรัตน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระนองโดยมีกำหนดดำเนินการระหว่างวันที่7ถึง8พฤษภาคม2569นี้ซึ่งมีเป้าหมายนะครับกับกลุ่มมอแกนทั้งหมดที่อาศัยอยู่บนเกาะพยามและมีเป้าหมายต่อไปเพื่อที่จะดำเนินการกับกลุ่มชาวมอแกนที่อาศัยบนเกาะช้างและเกาะสินไหต่อไปด้วยนะครับอีกสักคราวนึงนะครับพรุ่งนี้นะครับวันเสาร์ที่9พฤษภาคมนะครับใครที่ต้องการหางานนะครับทางสำนักงานจังหวัดระนองร่วมกับบริษัท CP Extra จำกัดมหาชนหรือว่าห้างแมคโครสาขาระนองนะครับจัดกิจกรรมนัดพบแรงงานโดยมีตำแหน่งงานมากกว่า200อัตรานะครับที่ลานจอดรถแมคโครสาขาระนองโดยเริ่มตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 15:00 น.นะครับภายในงานนะครับสามารถสมัครงานสะดวกสัมภาษณ์ได้ทันทีรู้ผลเร็วมีงานรองรับหลากหลายตำแหน่งนะครับกิจกรรมภายในงานก็มีนะครับการสมัครงานสัมภาษณ์งานโดยตรงกับนายจ้างและสถานประกอบการมีตำแหน่งหลากหลายเลยนะครับมากกว่า200อัตรามีการให้คำปรึกษารับลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศด้วยนะครับแล้วก็รับขึ้นทะเบียนรายงานตัวสำหรับผู้ประกันตนกรณีว่างงานมีคลินิกอาชีพให้คำปรึกษาด้านอาชีพตลอดจนทดสอบความพร้อมทางอาชีพมีบริการจัดหางานเคลื่อนที่โดยรถโมบายยูนิตมีคำบริการให้ปรึกษานะครับด้านแรงงานจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานนะครับดังนั้นนะครับเลือกงานที่ใช่เลือกงานที่ชอบรู้ผลเร็วมีงานรองรับหลากหลายตำแหน่งนะครับทางนี้นะครับผู้ที่สนใจอย่าลืมนะครับพี่น้องชาวระนองหรือว่าใกล้เคียงนะครับวันพรุ่งนี้ที่ห้างแมคโครสาขาระนองนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์0778620268นะครับอย่าลืมเอาเอกสารติดตัวมาด้วยนะครับ และนี่คือทั้งหมดของรายการอันดามันวันนี้นะครับวันนี้ผมและทีมงานสวทรนองต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่นะครับโอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นสถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกแจ้งเตือนคนไทยในรัสเซียเพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่มาหยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
6: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
5: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานนี่หมดโลกมั้ง
6: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
5: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
8: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
1: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกแจ้งเตือนคนไทยในรัสเซียเพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงหลังกระทรวงกลาโหมรัสเซียออกประกาศเรื่องภัยคุกคามจากการก่อการร้ายในช่วงวันแห่งชัยชนะ
9: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกประกาศแจ้งเตือนคนไทยในสหพันธรัฐรัสเซียโดยระบุว่าสถานเอกอัครราชทูตได้รับการแจ้งเวียนจากกระทรวงการต่างประเทศสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งอ้างถึงประกาศของกระทรวงกลาโหมสหพันธรัฐรัสเซียเกี่ยวกับภัยคุกคามจากยูเครนที่จะโจมตีกรุงมอสโกในวันที่9พฤษภาคมนี้ซึ่งเป็นวันแห่งชัยชนะโดยขอให้ประชาคมระหว่างประเทศให้ความสำคัญกับประกาศดังกล่าวเนื่องจากสหพันธรัฐรัสเซียอาจตอบโต้ด้วยกำลังทางทหารต่อยูเครนหากยูเครนดำเนินการก่อการร้ายในช่วงการเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะในการนี้สถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกขอให้คนไทยที่พำนักอาศัยในสหพันธรัฐรัสเซียโดยเฉพาะในกรุงมอสโกและพื้นที่โดยรอบตลอดจนบริเวณชายแดนรัสเซียยูเครนเพิ่มความระมัดระวังหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ที่มีคนรวมตัวกันเป็นจำนวนมากรวมทั้งติดตามข่าวสารและประกาศของสถานเอกอัครราชทูตและทางการท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ในกรณีที่ต้องการความช่วยเหลือหรือเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถติดต่อฝ่ายกงสุลสถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่อุบลราชธานีขับเคลื่อนนโยบายไทยช่วยไทยพลัสผลักดันสินค้าชุมชนสู่เศรษฐกิจดิจิทัลสร้างรายได้รับมือวิกฤตพลังงาน
10: นางสาวแนนบุญยธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่ปฏิบัติราชการที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยเดินทางมาที่อำเภอศรีเมืองใหม่และอำเภอเดชอุดมอำเภอสว่างวีรวงมอบนโยบายสำคัญเรื่องด่วนของรัฐบาลได้แก่โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยพาสไทยช่วยไทยผลักดันสินค้าชุมชนสู่เศรษฐกิจดิจิทัลผ่านเครือข่ายไปรษณีย์ไทยพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งมอบนโยบายการรับมือกับสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงาน อันเนื่องมาจากสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลางนอกจากนี้ได้ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูลบริเวณวัดโพไซอำเภอพิบูลมังสาหารพร้อมปล่อยพันปลาและพันกุ้งกล้ามกราม 200,000 ตัวเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่อำเภอพิบูลมังสาหารและอำเภอสว่างวีระวงศ์กรกฎภูมิสวัสดิ์ทบุรีราชธานีรายงาน
1: องค์การอนามัยโลกยืนยันว่าขณะนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสฮันตายืนยันแล้ว5รายจากการระบาดบนเรือสำราญ MV Hostias ในมหาสมุทรแอตแลนติกองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าขณะนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสฮันตายืนยันแล้ว5รายจากการระบาดบนเรือสำราญ MV Hondius ในมหาสมุทรแอตแลนติกนอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยต้องสงสัยอีก3รายและมีผู้เสียชีวิตแล้ว3รายนายแพทย์ทีโดรสอันธานอมเกเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่ WHO กล่าวว่าเชื้อไวรัสฮันตาที่ระบาดบนเรือสำราญ MV Hostiasเป็นสายพันธุ์แอนดิสที่พบได้ในภูมิภาคลาตินอเมริกาและในเวลานี้ยังไม่พบว่าลูกเรือหรือผู้โดยสารที่เหลืออยู่บนเรือสำราญลำนี้แสดงอาการป่วยใดๆอย่างไรก็ตามอาจพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสฮันตาเพิ่มอีกเนื่องจากระยะฟักตัวของไวรัสชนิดนี้นานถึง6สัปดาห์แถลงการดังกล่าวมีขึ้นขณะที่เรือสำราญ MV Hondius ออกเดินทางจากน่านน้ำของสาธารณรัฐกาบูเวดีและมุ่งหน้าไปยังหมู่เกาะคานารีของสเปนแล้วซึ่งคาดว่าจะเทียบท่าที่เกาะเตเนริเฟในอีก3วันข้างหน้า1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
12: ดูโฮมแค่มาก็กำไรของครบหลากสไตล์คนทำบ้านสายซ่อมแซมช่างมือใหม่ช่างมือโปรหรือเจ้าของกิจการร้านค้าก็ช็อปคุ้มได้แล้ววันนี้ที่ดูโฮมแค่มาก็กำไร
13: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบหน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบสำคัญเท่าไหร่
14: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
13: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
15: คุณคะคุณมีอาการเหล่านี้บ้างหรือเปล่าคะผิวหนังเป็นวงด่างสีขาวหรือแดงมีอาการชาไม่เจ็บหรือเป็นตุ่มไม่คันต้องรีบไปพบแพทย์เพราะอาจจะเป็นอาการของโรคเรื้อนหากปล่อยทิ้งไว้จะเกิดความพิการได้สำรวจตัวเองและคนใกล้ชิดโรคผิวหนังเนื้อชาอย่าปล่อยไว้ถ้าอยากให้โรคเรื้อนหมดไปต้องร่วมใจรณรงค์ด้วยรักและห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช

0: จากหยาดเหงื่อสู่ชัยชนะและพลังใจจากคนไทยกว่า1ปีของการฝึกซ้อมหมื่นหยดเหงื่อที่เสียไปหลายครั้งที่ล้มแต่หัวใจสั่งให้ลุกขึ้นมาใหม่เพื่อช่วงเวลาแห่งเกียรติยศเพียงเสี้ยวนาที
1: ร่วมพิสูจน์ความแกร่งของสายเลือดใหม่ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมส์
0: พบกับการรวมตัวของยอดนักกีฬาเยาวชนจากทั่วประเทศที่จะมาสร้างตำนานบทใหม่บนแผ่นดินร้อยเกาะเงาะอร่อยสดใสในหัวใจคนกีฬา
1: 7-17 พฤษภาคม2569นี้มาร่วมส่งแรงใจเชียร์ให้จุดเสียงให้กล้องไปทั่วสุราษฎร์ธานี
0: สุราษฎร์ธานีเกมส์กีฬาเยาวชนครั้งที่41แล้วเจอกันที่สนาม

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันนะเราเจอกันเป็นประจำจันทร์ถึงศุกร์เวลานี้10:10 น.โดยประมาณหลังข่าวต้นชั่วโมงทั้งสทภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายทั้ง4 จังหวัด 5 สถานีสวัสดีทักทายกันค่ะสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาสวทกระบี่สวทระนองรวมถึงสวทภูเก็ตเองด้วยแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางผ่านทาง Facebook Live เพจสวทภูเก็ตเรดิโอนะคะวันนี้เราอยู่ด้วยกันในวันศุกร์สุดสัปดาห์ศุกร์ที่8 พฤษภาคม 2569อยู่กับนุรีวัชรีรัตนการรับหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเดิมค่ะข่าวสาร2ช่วงเหมือนเดิมเลยช่วงแรกกับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนและช่วงที่2กับช่วงของข่าวใต้รายวันงานเพลงเพราะๆสปอตประชาสัมพันธ์มาฝาก

0: เติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
1: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
2: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเซลล์บอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
1: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
2: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสาการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
1: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
2: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
4: กรมประชาสัมพันธ
0: ์ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
5: ช่วงนี้เข้ามาสู่ช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อน

การกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48นะคะระหว่างวันที่7ถึง9พฤษภาคม2569ที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ค่ะซึ่งก่อนการเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนในวันที่8ในวันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้หารือ3ฝ่ายร่วมกับสมเด็จมหาบวรทิบดีฮุนมาเนตนะคะก็คือนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาค่ะแล้วก็ในส่วนของประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ด้วยซึ่งฝ่ายฟิลิปปินส์นั้นในฐานะที่เป็นประธานอาเซียนเป็นผู้ริเริ่มจัดการประชุมครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญในการยืนยันความมุ่งมั่นต่อการเจรจาแล้วก็การรักษาสันติภาพพร้อมย้ำว่าความขัดแย้งนำมาซึ่งความสูญเสียแล้วก็ความทุกข์ยากแก่ทุกฝ่ายจึงถึงเวลาที่ทั้งสองประเทศจะร่วมกันมองไปข้างหน้าและเปิดบทใหม่ของความสัมพันธ์ที่ต้องอาศัยความจริงใจนะคะความสุจริตใจแล้วก็ร่วมกันก้าวข้ามความท้าทายโดยไทยเน้นย้ำจุดยืนในแนวทางสันติภาพการรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนและได้ชี้แจงถึงเหตุผลในการยกเลิก MOU 2544ซึ่งฝ่ายกัมพูชาได้รับทราบและเข้าใจในจุดยืนของไทยเห็นพ้องร่วมกันว่าทั้งสองประเทศจะยึดถือหลักการภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลนะคะให้เริ่มต้นกระบวนการหารือในทุกระดับอย่างค่อยเป็นค่อยไปทั้งในกรอบ JBC และGBC ค่ะการหารือครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกที่สะท้อนถึงแนวโน้มในการสร้างสันติภาพเสริมสร้างสันติภาพและเสถียรภาพระหว่างไทยและกัมพูชาพร้อมย้ำว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องระหว่างรัฐบาลมิใช่ความขัดแย้งระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศขอให้ทุกฝ่ายนั้นร่วมกันดูแลความปลอดภัยของประชาชนไทยในกัมพูชาและประชาชนกัมพูชาในประเทศไทยยืนยันว่ายังไม่มีการเจรจาเรื่องของการกำหนดเขตแดนหรือการเปิดพรมแดนขณะที่ทางด้านของนายศิริศักดิ์ก็ได้ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอา

เดินหน้าสันติภาพบนพื้นฐานการเจรจาและความไว้วางใจนั่นเองค่ะมากันที่ในส่วนของนายกรัฐมนตรีกับการมอบกระทรวงมหาดไทยลุยปรับโฉม PEA สู่ One Stop Service ยึดประโยชน์ประชาชนเป็นที่ตั้งพร้อมกับปลดล็อกกฎหมายขยายไฟฟ้าทุกพื้นที่นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้มีการมอบหมายให้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นายวรสิทธิ์เสียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการตรวจเยี่ยมแล้วก็มอบนโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งนางสาวพลอยทะเลก็กล่าวว่ารัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายนโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดังนี้หนึ่งก็คือบริการเบ็ดเสร็จณจุดเดียว One Stop Serviceประชาชนมาที่เดียวจบครบทุกเรื่องไฟฟ้าด้วยหัวใจสำคัญก็คือลดขั้นตอนที่ยุ่งยากค่ะให้ประชาชนนั้นเข้าถึงบริการได้ง่ายที่สุดโดยเฉพาะการขอติดตั้งโซลารูฟท็อปที่ PEA จะเป็นพี่เลี้ยงให้ตั้งแต่ก้าวแรกทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนจะได้รับคำแนะนำแบบครบวงจรทั้งการเขียนคำร้องเอกสารที่ต้องใช้นะคะไปจนถึงการคำนวณความคุ้มค่าว่าติดแล้วประหยัดเงินไปกี่บาทรวมถึงช่วยประสานแหล่งเงินทุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้อีกด้วยต่อมา2ค่ะก็คือไฟฟ้าเข้าถึงทุกครัวเรือนขยายโอกาสสู่พื้นที่ห่างไกลจะต้องไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังแม้ในพื้นที่ทุรกันดารจะต้องเร่งขยายโครงข่ายไฟฟ้าเข้าสู่ภาคการเกษตรและพื้นที่ห่างไกลนะคะเช่นแม่ฮ่องสอนหรือว่าพื้นที่เกาะโดยหวังให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลจะมีไฟฟ้าใช้เพื่อสร้างอาชีพเพิ่มรายได้แล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตโดยเน้นว่า PEA พร้อมไปหาไม่ว่าพื้นที่นั้นจะเข้าถึงยากเพียงใดค่ะต่อมา3ก็คือการปลดล็อกอุปสรรคเพื่อประชาชนนะคะกฎหมายต้องช่วยคนไม่ใช่ขวางความสะดวกโดยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมเดินหน้าในการผลักดันแล้วก็แก้ไขพ.ร.บ.หรือระเบียบต่างๆที่เคยเป็นอุปสรรคในการขยายเขตไฟฟ้าเช่นพื้นที่ทับซ้อนหรือข้อจำกัดด้านที่ดินทั้งนี้เพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาของประชาชนอย่างรวดเร็วประชาชนไม่ต้องรอคอยไฟฟ้านานเป็นปีๆเพียงเพราะติดข้อระเบียบทางเอกสารค่ะกฟผ.ถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการสร้างความมั่นคงและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนสังคมและประเทศชาติรัฐบาลขอให้กฟผ.ช่วยสนับสนุนภารกิจของภาครัฐในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังปัจจุบันทุกหน่วยงานด้านพลังงานต่างต้องเผชิญกับการเปลี่ยนผ่านแล้วก็ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นการส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพการสนับสนุนพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆรวมถึงการนำแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อมมาบูรณาการเข้ากับการทำงานจึงเป็นรากฐานสำคัญสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายในระยะยาวนะคะนี่คือคำกล่าวของนางสาวพลอยทะเลค่ะมาที่เรื่องของทางด้านของนายนิกรสมกลางนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และนางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และก็จังหวัดเชียงรายระหว่างที่8ถึง9พฤษภาคม2569นะคะติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัยพื้นที่เชียงใหม่และก็เชียงรายนั่นเองนะคะก็สามารถที่จะติดตามในส่วนของวันนี้นะคะวันศุกร์ที่8พฤษภาคมนะคะกับนายนิกรสมกลางค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในช่วง 15:25 นที่ศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพงตามพระราชดำริอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ 19:00 นณหอประชุมเทศมนณหอประชุมเทศบาลตำบลชัยปราการค่ะอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็ในส่วนของวันเสาร์พรุ่งนี้9พฤษภาคม2519นะคะ9:00 ค่ะนางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์นะคะ 9:00 นนะคะจะไปที่เขตราษฎรบนพื้นที่สูงเล่าชีก๋วยชุมชนอิ่วเมี่ยนนะคะอยู่ที่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงราย 10:15 นโรงเรียนจีนบ้านเล่าฝู่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงราย 14:00 ที่ศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอายุตลอดชีพตำบลบ้านดู่อำเภอเมืองเชียงรายนะคะ8-9 พฤษภาคม 2519นี้นะคะกับในส่วนของทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะแล้วก็รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดเชียงรายนั่นเองนะคะก็สามารถที่จะติดตามข่าวสารได้นะคะจากในส่วนของสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์กันได้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะเดินหน้ายกระดับระบบการศึกษาไทยโดยให้ความสำคัญทั้งคุณภาพการเรียนรู้ความปลอดภัยของนักเรียนและก็สถานศึกษาแล้วก็ลดภาระค่าครองชีพของผู้ปกครองซึ่งโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ทั่วประเทศส่วนใหญ่ก็จะเปิดภาคเรียนในวันที่18 พฤษภาคม 2519แล้วก็บางแห่งก็จะทยอยเปิดในช่วง14-15 พฤษภาคม 2519นะคะโดยรัฐบาลเร่งดำเนินมาตรการเชิงรุกด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาค่ะเป็นวาระเร่งด่วนด้านของนายประเสริฐจันทรรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้ายกระดับการศึกษาไทยด้วยนโยบาย On for Educationลดความเหลื่อมล้ำและก็สร้างทักษะแห่งอนาคตและออกมาตรการลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองค่ะเช่นอนุโลมให้นักเรียนใช้ชุดเดิมได้แม้เลื่อนชั้นหรือว่าย้ายสถานศึกษาไม่บังคับซื้อชุดลูกเสือเนตรนารีเต็มชุดและจัดหาอุปกรณ์การเรียนราคาประหยัดนายนิกรสมกลางค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดกิจกรรม Back to School ฟรีดอกเบี้ยวงเงินจำนำไม่เกิน 5,000 บาทสำหรับผู้ที่ใช้บริการระหว่าง16เมษายนจนถึง31พฤษภาคม2519นะคะณสถานธนานุเคราะห์ทั่วประเทศเพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินและลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้พ่อแม่ผู้ปกครองในช่วงเปิดภาคเรียนและทางกระทรวงพาณิชย์โดยในส่วนของกรมการค้าภายในค่ะก็ได้มีการจัดโครงการพาณิชย์ลดค่าครองชีพประชาชน Back to School 2026เปิดเทอมใหญ่สบายกระเป๋าเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองและนักเรียนทั่วประเทศไม่น้อยกว่า300ล้านบาทครอบคลุมสินค้าและบริการจำเป็นด้านการศึกษากว่า 1,000 รายการนะคะจนถึงวันที่31พฤษภาคม2519ส่วนลดสูงสุดอยู่ที่ 86% ค่ะพร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าราคาประหยัดในโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพณที่ว่าการอำเภอทั้ง878อำเภอทั่วประเทศนะคะในวันที่8พฤษภาคม2569แล้วก็ทุกวันศุกร์ตลอดทั้งเดือนพฤษภาคม2519โดยครั้งถัดไปจะจัดในวันที่15นะคะศุกร์ที่22แล้วก็ศุกร์ที่29พฤษภาคม2519ระหว่างเวลา 8:30 นถึง 16:30 นค่ะคือคักทีเดียวสำหรับพาณิชย์ยกสวนผลไม้ไทยบุกเซ็นทรัลเวสเกตนะคะเปิดฟรุตเฟสติวัล2026รวมทุเรียนหายากทั่วไทยระหว่างวันที่6-11พฤษภาคมนี้คาดขายทะลุ150ตันค่ะนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้ร่วมกับเซ็นทรัลพัฒนาจัดงานฟรุตเฟสติวัล2026ภายใต้แนวคิดที่ว่า Thailand The Land ofTropical Food นะเทศกาลลิ้มลองผลไม้เมืองร้อนของไทยที่เซ็นทรัลเวสเกตโดยได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรและก็ผู้ประกอบการผลไม้จากทั่วประเทศโดยเฉพาะจากภาคตะวันออกแล้วก็ภาคเหนือค่ะที่นำผลไม้คุณภาพมาร่วมจำหน่ายกว่า32บูธซึ่งสินค้าไฮไลท์สำคัญภายในงานก็ได้แก่ทุเรียนจากจังหวัดจันทบุรีมังคุดมะม่วงแฟนซีเมลอนอะโวคาโดและผลไม้คุณภาพอีกหลากหลายชนิดค่ะ
ช่วงนี้เป็นช่วงที่ผลไม้ไทยนั้นทยอยออกสู่ตลาดจำนวนมากนะคะทางกรมการค้าภายในจึงเร่งเชื่อมโยงช่องทางการจำหน่ายล่วงหน้าตามนโยบายของนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่ต้องการเชื่อมโยงสินค้าจากเกษตรกรสู่ผู้บริโภคโดยตรงลดปัญหาผลผลิตกระจุกตัวแล้วก็ช่วยให้เกษตรกรขายสินค้าได้ในราคาที่เป็นธรรมซึ่งผลที่เกิดขึ้นนะคะก็ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนแต่ว่าเป็นการวางแผนการทำงานล่วงหน้าหลายเดือนค่ะภายในงานยังมีการรวบรวมทุเรียนสายพันธุ์หายากและอร่อยระดับตำนานจากจังหวัดจันทบุรีรวมถึงมังคุดเงาะลองกองสละมะพร้าวน้ำหอมตลอดจนมะม่วงแฟนซีจากภาคเหนือนอกจากนี้ยังได้เชื่อมโยงมะม่วงนะคะจากอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนมาจำหน่ายในราคาพิเศษกิโลกรัมละ15บาทเพื่อช่วยกระจายผลผลิตจากแหล่งผลิตโดยตรงปีนี้นะคะผลผลิตมะม่วงนั้นออกสู่ตลาดจำนวนมากทีเดียวค่ะส่วนทางด้านของนายวิทยากรก็กล่าวว่าขณะนี้กระแสการจำหน่ายผลไม้ผ่านช่องทางออนไลน์แล้วก็ไลฟ์คอมเมิร์ซได้รับความนิยมอย่างมากและสามารถที่จะสร้างกระแสการบริโภคผลไม้ไทยได้เป็นอย่างดีค่ะโดยเฉพาะทุเรียนไทยที่ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคจำนวนมากกรมการค้าภายในจึงตอบรับกระแสดังกล่าวโดยนำผู้ประกอบการทุเรียนและผลไม้ไทยมาออกกิจกรรมในห้างสรรพสินค้าเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถเลือกซื้อเลือกชิมผลไม้คุณภาพได้ง่ายขึ้นขณะเดียวกันก็ช่วยสร้างการรับรู้และขยายช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยค่ะแม้ว่าปัจจุบันราคาทุเรียนกรีดส่งออก AB ปรับตัวอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ140ถึง150บาทซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่ดีนะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือการรักษาคุณภาพมาตรฐานทุเรียนไทยโดยภาครัฐจะเข้มงวดในการตรวจสอบและป้องกันการสวมสิทธิ์หรือปลอมปนทุเรียนจากต่างประเทศเพื่อรักษาความมั่นใจให้กับผู้บริโภคแล้วก็ตลาดส่งออกจึงขอความร่วมมือจากเกษตรกรลุงแล้วก็ผู้รับซื้อในพื้นที่นะคะช่วยกันสอดส่องดูแลไม่ให้มีการปลอมแปลงหรือว่าสวมสิทธิ์ทุเรียนไทยเพราะคุณภาพคือหัวใจสำคัญของผลไม้ไทยค่ะพร้อมกันนี้กรมการค้าภายในยังติดตามสถานการณ์ผลผลิตทุเรียนอย่างใกล้ชิดนะคะโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมซึ่งจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นจำนวนมากเลยค่ะแล้วก็ได้เตรียมแผนรองรับไว้ล่วงหน้าแล้วทั้งนี้ชวนประชาชนร่วมกันอุดหนุนผลไม้คุณภาพของไทยนะคะในงาน Fruit Festival 2026ระหว่าง 6-11 พฤษภาคมนี้ณลานโปรโมชั่นชั้น1 Central Westgate แล้วก็ระหว่างวันที่ 6-12 มิถุนายน 2569 ณลานโปรโมชั่นชั้น1 Central ปิ่นเกล้าตั้งแต่ 10:00 น. ถึง 21:00 น. ของทุกวันค่ะคาดว่าการจัดงานครั้งนี้ก็จะสามารถจำหน่ายผลไม้ไม่ได้จำหน่ายผลไม้ได้นะคะไม่ต่ำกว่า150ตันทีเดียวแล้วก็ช่วยสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรไทยพร้อมกระตุ้นการบริโภคผลไม้ไทยและเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยอย่างต่อเนื่องกันด้วยค่ะผอ.สปท.5นะคะร่วมกับในส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะในการต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเปิดกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมค่ะเมื่อวานนี้นะคะช่วง 17:45 น.นายโสพลเขี้ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5พร้อมด้วยนางสาวณภัทรสุมโนผู้อำนวยการส่วนบริหารกิจการโทรทัศน์ภาคใต้แล้วก็นางสุภัทราเลี่ยมรัตน์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะร่วมกับนายจุมพศวรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้การต้อนรับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาณท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานีนะคะอำเภอพูนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีในการลงพื้นที่ครั้งนี้ทางด้านของนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลได้เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมค่ะซึ่งก็จัดขึ้นในช่วงเวลา 18:00 น.ณสนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่ามกลางบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีนักกีฬาเยาวชนแล้วก็ประชาชนเข้าร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียงทั้งนี้การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมถือว่าเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมศักยภาพเยาวชนด้านกีฬาสร้างความสามัคคีและพัฒนาทักษะสู่การเป็นนักกีฬาระดับชาติในอนาคต
อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยนะคะสร้างสีสันแล้วก็ความคึกคักให้กับพื้นที่ตลอดช่วงของการจัดการแข่งขันอีกด้วยนะคะเมื่อคืนนี้หลายๆท่านก็คงที่จะติดตามในส่วนของอาจจะไม่ได้ไปณสถานที่ที่สนามกีฬากลางนะคะแต่ว่าอาจจะติดตามผ่านทางไลฟ์นะคะเมื่อค่ำคืนนี้แล้วก็มีในส่วนของเดอะทอยด้วยนะศิลปินที่มาร่วมสร้างสีสันด้วยเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะคะส่วนจังหวัดสงขลาก็ร่วมกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีประชุมเตรียมความพร้อมจัดประชุมครม.สัญจรย้ำมีการบูรณาการทุกภาคส่วนรองรับภารกิจระหว่าง 8-9 มิถุนายนนี้ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะในช่วง 9 นาฬิกาที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานางสาวฝนทิพย์วรัญญะรัตนะนะคะรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนำคณะลงพื้นที่สำรวจสถานที่และประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือว่าครม.สัญจรซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่าง 8-9 มิถุนายน2569ที่จังหวัดสงขลาค่ะเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของทุกฝ่ายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและก็รองรับภารกิจสำคัญของคณะรัฐมนตรีได้อย่างสมบูรณ์โดยมีนายรอมดอนหะยีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงค่ะพักกันสักครู่เดียวนะคะฟังงานเพียงเพราะสปอตประชาสัมพันธ์กันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับช่วงของข่าวใต้รายวันกันค่ะ

0: คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 นถึง 11:00 นค่ะ
1: จะเดินต้องมีเสียเวลาช่างรู้ดีของขาดงานก็สะดุดกำไรก็หายมาที่ดูโฮมของพร้อมวัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องวิ่งหลายที่ไม่ต้องรอของหยิบแล้วลุยงานเดินไวปิดจ็อบทันคุมต้นทุนอยู่เห็นกำไรจริงมาดูโฮมแค่มาก็กำไรชัว
0: ช่วงข่าวใต้รายวันช่วงนี้เข้ามาสู่ช่วงของข่าวใต้รายวันนะคะนำเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่ภาคใต้มาฝากกันโดยเฉพาะฝั่งอันดามันเริ่มที่ภูเก็ตค่ะตำรวจฉลองติดตามคดีลักทรัพย์ภายในหมู่บ้านนะคะยึดทรัพย์คืนผู้เสียหายกว่า 800,000 บาทพร้อมกำชับมาตรการดูแลความปลอดภัยประชาชนและนักท่องเที่ยวเมื่อวานนี้นะคะสถานีตำรวจภูธรฉลองจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยความคืบหน้าคดีลักทรัพย์ภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลฉลองอำเภอเมืองภูเก็ตซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถติดตามจับกุมผู้ต้องหาพร้อมตรวจยึดทรัพย์สินคืนแก่ผู้เสียหายได้บางส่วนรวมมูลค่ากว่า 800,000 บาทสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตสืบเนื่องจากเมื่อวันที่11เมษายนที่ผ่านมาสภ.ฉลองได้รับแจ้งเหตุพยายามบุกรุกบ้านพักภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งโดยผู้เสียหายซึ่งเป็นชาวต่างชาติได้ยินเสียงผิดปกติภายในบ้านนะคะก่อนลงมาตรวจสอบแล้วก็พบผู้ต้องสงสัยกำลังพยายามงัดแงะประตูจึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบต่อมาเมื่อวันที่16เมษายนค่ะได้เกิดเหตุลักทรัพย์ขึ้นอีกครั้งในพื้นที่ใกล้เคียงกันโดยคนร้ายได้ลักตู้เซฟซึ่งภายในมีเงินสดจำนวนมากหลบหนีไปทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสภ.ฉลองภายใต้การอำนวยการของพันตำรวจเอกสุรศักดิ์ใจดีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรฉลองนะคะก็ได้เร่งติดตามพฤติการของผู้ก่อเหตุจากกล้องวงจรปิดและพยานแวดล้อมอย่างต่อเนื่องจากการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหานั้นใช้วิธีการพรางตัวโดยสวมเสื้อพนักงานส่งอาหารและสวมหมวกกันน็อกเพื่ออำพรางตัวระหว่างตระเวนสำรวจพื้นที่ก่อนเลือกก่อเหตุในบ้านพักที่ไม่มีผู้อยู่อาศัยในช่วงของเทศกาลสงกรานต์รวมทั้งอาศัยช่วงเวลาที่บ้านหลังไม่ได้ล็อกประตูอย่างแน่นหนาเนี่ยนะคะภายหลังทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายจับแล้วก็หมายค้นจากศาลจนนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาพร้อมตรวจยึดของกลางหลายรายการอาทิเงินสดนาฬิกาและทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้องกับคดีค่ะต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ขยายผลเข้าตรวจค้นบ้านพักผู้ต้องหาเพิ่มเติมจนสามารถที่จะตรวจพบเงินสดจำนวนกว่า 800,000 บาทซุกซ่อนอยู่ภายในบ้านพักและจากการสอบสวนเพิ่มเติมผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าได้นำตู้เซฟไปทำลายแล้วก็ทิ้งในบริเวณขุมเหมืองพื้นที่ตำบลวิชิตเพื่ออำพรางคดีค่ะทางนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้ประสานชุดนักประดาน้ำนะคะเข้าตรวจค้นในพื้นที่ดังกล่าวก่อนสามารถที่จะกู้ซากตู้เซฟขึ้นมาได้สำเร็จโดยในส่วนของทรัพย์สินที่เหลืออยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลเพิ่มเติมรวมถึงตรวจสอบผู้ที่อาจเกี่ยวข้องกับการรับผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวภายหลังการตรวจยึดทรัพย์สินคืนมาได้นะคะจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ฉลองก็ได้ส่งมอบเงินสดคืนแก่ผู้เสียหายชาวต่างชาติซึ่งผู้เสียหายได้กล่าวขอบคุณและก็ชื่นชมการปฏิบัติงานของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยที่สามารถที่จะติดตามทรัพย์สินกลับคืนมาได้อย่างรวดเร็วพร้อมสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในการดูแลมาตรการดูแลความปลอดภัยของจังหวัดภูเก็ตค่ะ ส่วนด้านของพันตำรวจโทพีรสิทธิ์หนูพยัญค่ะรองผู้กำกับการสืบสวนสภ.ฉลองก็เปิดเผยนะคะว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินการสืบสวนขยายผลอย่างเต็มที่เพื่อให้สามารถติดตามทรัพย์สินคืนแก่ผู้เสียหายให้ได้มากที่สุดรวมถึงดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องตามกระบวนการทางกฎหมายพร้อมกันนี้สภ.ฉลองขอความร่วมมือประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการดูแลทรัพย์สินปิดล็อกประตูบ้านติดตั้งกล้องวงจรปิดแล้วก็ไฟส่องสว่างภายในบริเวณบ้านเพื่อป้องกันเหตุอาชญากรรมและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินร่วมกันอย่างไรก็ตามนะคะหากว่าพบเหตุผิดปกติหรือมีข้อมูลเบาะแสสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ที่หมายเลข191หรือสภ.ฉลองที่โทร076-381-247 076-381-247ค่ะต่อกันที่พังงานะคะพังงาเดินหน้าโมบายยูนิตออกหน่วยประเมินความพิการฟรีให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์อย่างทั่วถึงค่ะจังหวัดพังงาโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมจัดออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่หรือว่าโมบายยูนิตประจำปีงบประมาณ2569นะคะเชิญผู้ป่วยที่มีแนวโน้มพิการเข้ารับการประเมินความพิการฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการของภาครัฐได้อย่างทั่วถึงค่ะพร้อมให้บริการแบบครบวงจรทั้งแพทย์ประเมินความพิการจดทะเบียนคนพิการเปลี่ยนสิทธิ์บัตรทองนะคะก.74แล้วก็รับคำขอรับเงินอุดหนุนความพิการในวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2519ณโรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์นะคะวันที่10มิถุนายน2569ณเทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่ทางนี้ขอให้นำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงและเอกสารที่เกี่ยวข้องมาในวันที่รับบริการด้วยเพื่อความสะดวกแล้วก็รวดเร็วในการดำเนินการใส่ใจดูแลคนพิการร่วมสร้างสังคมแห่งโอกาสและความเท่าเทียมค่ะต่อกันที่กระบี่นะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นำคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัดกระบี่อนุมัติแผน5ปี10พื้นที่พร้อมตามปมยกเลิกมติเห็นชอบจัดตั้งป่าชุมชนบ้านแหลมสอมคลองรูดค่ะเมื่อวันนี้นายสุวิทย์สุริยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัดกระบี่ครั้งที่1/2569ณห้องประชุมอ่าวลึกศาลากลางจังหวัดกระบี่โดยมีคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วยประธานกรรมการจัดการป่าชุมชนและผู้แทนร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในจังหวัดกระบี่ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป่าชุมชนพ.ศ. 2562ซึ่งกำหนดให้มีคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัด21คนซึ่งมีอำนาจหน้าที่พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับป่าชุมชนในท้องที่จังหวัดรวมถึงอนุมัติให้จัดตั้งหรือขยายเขตป่าชุมชนให้เป็นไปตามข้อกฎหมายโดยในครั้งนี้นะคะที่ประชุมมีวาระสำคัญในการพิจารณาอนุมัติแผนจัดการป่าชุมชนหรือว่าแผน5ปีฉบับใหม่เพื่อทดแทนแผนเดิมที่จะหมดอายุนะคะซึ่งก็มีชุมชนที่นำเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาอนุมัตินั้น10แห่งด้วยกันนะคะได้แก่1ป่าชุมชนบ้านท่าคลองหมู่ที่9ตำบลเกาะกลางอำเภอเกาะลันตา2ป่าชุมชนบ้านนาทุ่งกลางหมู่ที่9ตำบลเกาะกลางอำเภอเกาะลันตา3ป่าชุมชนบ้านคลองยางหมู่ที่2ตำบลคลองยางอำเภอเกาะลันตา4ป่าชุมชนบ้านพุใหญ่หมู่ที่6ตำบลคลองพลอำเภอคลองท่อม5ป่าชุมชนบ้านหินเพิงหมู่ที่8ตำบลคลองพลอำเภอคลองท่อม6ป่าชุมชนบ้านเพลาใต้หมู่ที่1ตำบลเพหลาอำเภอคลองท่อมนะคะ7ป่าชุมชนบ้านดินนาหมู่ที่2ตำบลคลองพลอำเภอคลองท่อม8ป่าชุมชนบ้านนาหมู่ที่6ตำบลเขาต่ออำเภอปลายพระยา9ป่าชุมชนบ้านทุ่งสูงหมู่ที่4ตำบลเขาใหญ่อำเภออ่าวลึกและ10ป่าชุมชนบ้านทุ่งหยีเพ่งหมู่ที่4ตำบลศาลาด่านอำเภอเกาะลันตาค่ะทั้งนี้แผนจัดการป่าชุมชนดังกล่าวนั้นผ่านการประชุมในระดับคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนของแต่ละหมู่บ้านในเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนที่ผ่านมาแล้วค่ะนอกจากนี้นะคะที่ประชุมยังได้มีการติดตามความคืบหน้าในการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณียกเลิกมติเห็นชอบให้จัดตั้งป่าชุมชนบ้านแหลมสอมคลองรูดตามหนังสือจังหวัดกระบี่ที่กบ 0014.3/3177 ลงวันที่10มีนาคม2569ร่วมด้วยซึ่งผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชนสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่12สาขากระบี่ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัดกระบี่ได้นำเรื่องราวข้อเท็จจริงตลอดจนระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาข้อขัดแย้งเข้าที่ประชุมด้วยนะคะเข้าที่ประชุมคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัดกระบี่เพื่อที่จะพิจารณาต่อไปค่ะปิดท้ายการด้วยเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดระนองนะคะในอำเภอเมืองระนองลงพื้นที่เกาะพยามเพื่อดำเนินการสอบสวนเพื่อเพิ่มชื่อและแก้ไขปัญหาทางทะเบียนให้กับชาวมอแกนที่ยังไม่มีสถานะทางทะเบียนค่ะเมื่อวานนี้นะคะด้านของนายสมควรปล้องอ่อนในอำเภอเมืองระนองได้นำปลัดอำเภอเจ้าหน้าที่ปกครองสมาชิกอส.และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริหารงานทะเบียนจังหวัดระนองร่วมกับกำนันเกาะพยามนายกอบต.เกาะพยามสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านลงเกาะพยามค่ะเพื่อดำเนินการสอบสวนเพิ่มชื่อเพื่อเพิ่มชื่อแล้วก็แก้ไขปัญหาทางทะเบียนให้กับชาวมอแกนที่ยังไม่มีสถานะทางทะเบียนเพื่อให้กลุ่มคนดังกล่าวนั้นได้รับสิทธิ์ต่างๆในฐานะพลเมืองของประเทศไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลสวัสดิการจากภาครัฐและเพื่อความมั่นคงของรัฐตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะแล้วก็ข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดระนองรวมไปถึงจากการประสานงานของนายคงกฤษฉัตรมาลีรัตน์ ส.ส.จังหวัดระนองโดยมีกำหนดดำเนินการระหว่าง 7-8 พฤษภาคม 2519 โดยมีเป้าหมายกับกลุ่มมอแกนทั้งหมดที่อาศัยอยู่บนเกาะพยามและเป้าหมายต่อไปก็จะดำเนินการกับกลุ่มชาวมอแกนที่อาศัยบนเกาะช้างแล้วก็เกาะสินไหต่อไปค่ะเวลาหมดแล้วนะคะจึงท้ายกันด้วยงานเพลงเพราะๆแล้วก็ส่งต่อให้กับสวทพังงาฟังข่าวสารกันต่ออีก1ชั่วโมงข้างหน้าหลังข่าวต้นชั่วโมงพักผ่อนกันเสาร์อาทิตย์จันทร์ถึงศุกร์หน้ากลับมาติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวดามันกันได้เหมือนเดิมนะคะวันนี้หนูรีวัชรีรัตนการลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอรัญญาชมชื่นกรมการปกครองเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยต่อเนื่องทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมลดค่าครองชีพประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กรมการปกครองเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยต่อเนื่องทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมลดค่าครองชีพประชาชนณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ
9: นายนฤชาโกษาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้กำชับให้นายอำเภอทุกแห่งจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดตามโครงการไทยช่วยไทยให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดและดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมณที่ว่าการอำเภอเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับห้างค้าส่งห้างค้าปลีกสมัยใหม่ผู้ประกอบการในพื้นที่ผู้ประกอบการ SME กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำสินค้ามาจำหน่ายให้เพียงพอและครอบคลุมความต้องการของประชาชนนอกจากนี้ยังเน้นย้ำให้ทุกอำเภอประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านทุกช่องทางอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างการรับรู้และเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมเลือกซื้อสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดโดยมุ่งหวังให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในการช่วยลดภาระค่าของชีพของประชาชนทั่วประเทศขณะเดียวกันได้มอบหมายให้ปลัดจังหวัดกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมรายงานผลการดำเนินงานให้กรมการปกครองทราบเป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อให้โครงการไทยช่วยไทยเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการดูแลประชาชนและขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพในระดับพื้นที่จุฑามาตรักษาพันธ์รายงาน
1: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูลเชิญชวนซื้อสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพณที่ว่าการอำเภอทั้ง7อำเภอเปิดจำหน่ายทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคม2569
10: นางสายช่ออังสุภาณิชย์พาณิชย์จังหวัดสตูลกล่าวว่าขอเชิญชวนชาวสตูลซื้อสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพลดสูงสุดถึง 58% ณที่ว่าการอำเภอทั้ง7อำเภอในจังหวัดสตูลซึ่งเปิดพื้นที่จำหน่ายภายในที่ว่าการอำเภอทุกแห่งโดยนำสินค้าจากห้างโมเดิร์นเทรดในพื้นที่ประกอบด้วยห้างแมคโครโลตัสและบิ๊กซี ตลอดจนผู้ประกอบการท้องถิ่นรายใหญ่ออกจำหน่ายเพื่อเพิ่มความสะดวกลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปจับจ่ายใช้สอยตามห้างต่างๆและซื้อสินค้าในราคาประหยัดและถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปสำหรับสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพเปิดจำหน่ายทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้คือวันศุกร์ที่8 15 22และ29ตั้งแต่เวลา 10:30 น.ถึง 15:00 น.มีทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพเช่นไข่ไก่ข้าวสารน้ำมันพืชน้ำตาลทรายและอื่นๆรวมถึงสินค้าเกษตรสินค้าโอท็อปจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่7อำเภอของจังหวัดสตูลซื้อสินค้าตามวันและเวลาที่กำหนดอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
1: สหรัฐและอิหร่านโจมตีทางทหารตอบโต้ในช่องแคบฮอร์โมสสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านบริเวณช่องแคบฮอร์มุซเพื่อตอบโต้ที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านยิงขีปนาวุธรวมทั้งส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและเรือเล็กติดอาวุธโจมตีเรือพิฆาตติดขีปนาวุธนำวิถีของกองทัพเรือสหรัฐที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามกองทัพสหรัฐไม่ได้ต้องการให้สถานการณ์ทวีความตึงเครียดขึ้นแต่พร้อมที่จะปกป้องกำลังพลอเมริกันด้านกองทัพอิหร่านกล่าวหาว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อพื้นที่พลเรือนตามแนวชายฝั่งจังหวัดคามีซีริกและเกาะเมสของอิหร่านนอกจากนี้สหรัฐยังละเมิดข้อตกลงหยุดยิงในช่องแคบฮอร์มุซด้วยการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านทำให้กองทัพอิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีเรือรบของกองทัพสหรัฐคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: ท่านใช้รถใช้ถนนในทุกวันนี้ขอให้พี่น้องประชาชนตระหนักและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดงดใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่เคารพสัญญาณไฟและให้ทางแก่ผู้ข้ามถนนความประมาทเพียงเล็กน้อยอาจนำไปสู่ความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ข้อความร่วมมือจะถูกฐานรวมกันสร้างวินัยจราจรเพื่อความปลอดภัยของตนเองและส่วนรวมขับขี่ปลอดภัยเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา
12: คุณแม่คะทำไมเราต้องยืนตรงเคารพธงชาติทุกวันคะ
13: เพราะแผ่นดินที่เรายืนอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้ได้มาง่ายๆนะลูกบรรพบุรุษของเรายอมสละเลือดเนื้อยอมเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยให้ลูกหลานได้อยู่กันอย่างสงบ
12: แล้วพวกเราจะตอบแทนท่านยังไงคะแม
13: ่เริ่มจากสิ่งเล็กๆยึดมั่นในสถาบันหลักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด
12: หนูจะเป็นคนดีของประเทศค่ะแม่
13: นั่นแหละคือการสืบทอดความเสียสละของบรรพบุรุษไทยเพราะแผ่นดินนี้ได้มาด้วยความเสียสละจงร่วมกันรักษาและตอบแทนคุณแผ่นดินไทย
14: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
15: ์ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
16: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ปอพอถึงส่งเซลล์บอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
15: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
16: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสาการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
15: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
16: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
17: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
18: ์ธรรมะนั่นแหละเป็นคู่ชีวิตผัวก็มีธรรมะเป็นคู่ชีวิตเมียก็มีธรรมะเป็นคู่ชีวิต แล้วมันก็จะอยู่ด้วยกันอย่างเป็นคู่ชีวิตถ้าไม่มีธรรมะผิดจากนี่แล้วมันก็จะเป็นคู่ที่กัดกันฮึ่ยฮึ่ยแห่แห่กันอยู่แทบจะทุกวันมันจะเป็นซะอย่างนั้น
19: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ฟังนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะทางสวทพงา FM ร้อยเมกะเฮิรตซ์ค่ะในช่วงของแล้วก็จะเจอกันกับดิฉันสาราอุสมานนะคะรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการนะทักทายไปยังทุกพื้นที่กันเลยทีเดียวนะคะที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสวทภูเก็ตสวทระนองสวทกระบี่แล้วก็โซนของสวทตะกั่วป่ากันด้วยค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นค่ะผู้ฟังในวันนี้นะคะถือว่าเป็นวันแรกนะหลากหลายอย่างกันเลยทีเดียวแล้วก็เป็น เริ่มต้นวันแรกของเดือนพฤษภาคมนะคะก็ตรงกับวันที่1ตรงกับวันศุกร์นะผู้ฟังหนึ่งในนั้นค่ะก็เป็นวันแรกในส่วนของการ King of นะกิจกรรมไทยช่วยไทยนะใครได้ไปช็อปแล้วบ้างนะคะในส่วนของเครื่องใช้ต่างๆของกินซึ่งในพื้นที่จังหวัดพังงาเองเหมือนที่ได้เกริ่นไปนะคะก็มีหลากหลายอำเภอกันเลยทีเดียวนะคะที่ร่วมกันนะคะไม่ใช่แค่ในพื้นที่จังหวัดพังงาเท่านั้นทุกจังหวัดทั่วประเทศค่ะผู้ฟังนะก็มีการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นในพื้นที่จังหวัดพังงาในช่วงเช้าเนี่ยน้องหาไปเนี่ยก็มีทางด้านของผงซักฟอกนะคะของกินรวมไปถึงน้ำตาลทรายนะแล้วก็มาม่าเยอะแยะกันเลยทีเดียวทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนของอำเภอเมืองพังงาเนี่ยเมื่อเช้าก็จะมีพี่น้องประชาชนค่ะต่างเอาสินค้าเนี่ยอย่างเช่นสินค้าอย่างเช่นเรื่องของเข้าไร่ดอกข่ารวมไปถึงในหลากหลายอย่างนะไม่แน่ใจนะคะมีทั้งของกินของใช้นะผู้ฟังแล้วก็ของแฮนด์เมดนะคะที่มาจะจำหน่ายกันนะใครที่พลาดในส่วนของวันนี้สามารถที่จะไปช็อปได้ในวันศุกร์หน้านะคะเพราะว่าเขาจะมีทุกๆวันศุกร์ตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมนี้กันด้วยค่ะหนึ่งในนั้นพื้นที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างนะในส่วนของการไปช็อปนะคะสินค้าต่างๆสามารถที่จะโทรมาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆนะคะว่าในพื้นที่จังหวัดกระบี่จังหวัดภูเก็ตนะคะจังหวัดระนองเนี่ยคึกคักไหมคะก็สามารถที่จะโทรมาหลังไมค์นะผ่านหมายเลขโทรศัพท์076-460-511กันค่ะเดี๋ยวเราไปรับฟังสักหนึ่งผลงานเพลงนะแล้วก็กลับมาติดตามข้อมูลข่าวสารกันในช่วงหน้า

0: เอาละค่ะผู้ฟังจบไปแล้วนะคะหนึ่งผลงานเพลงนะในช่วงนี้ค่ะผู้ฟังก็มาติดตามนะคะในเรื่องที่มีความสำคัญนะคะสำหรับทางด้านของกกต.ค่ะกรุงเทพมหานครหารือปลัดกรุงเทพมหานครนะคะเตรียมพร้อมเลือกตั้งผู้ว่านะคะคาดใช้สิทธิ์ 70-75% เปิดรับสมัครปลายเดือนพฤษภาคม2569เลือกตั้งนะคะในวันที่28มิถุนายนนี้ค่ะซึ่งที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครนะคะเสาชิงช้านะคะก็มีผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครให้สัมภาษณ์นะคะภายหลังเข้าหารือกับนายณรงค์เรืองศรีนะคะปลัดกรุงเทพมหานครถึงความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครค่ะว่าขณะนี้ได้มีการหารือร่วมกันเพื่อเตรียมความพร้อมในทุกด้านเนื่องจากว่าวาระการดำรงตำแหน่งจะครบกำหนดในวันที่21พฤษภาคม2569ค่ะทั้งนี้กำหนดเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569และกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่28นะคะมิถุนายน2569โดยมีการยืนยันนะคะว่าจะยังคงใช้เขตเลือกตั้งเดิมจำนวน50เขตไม่มีการปรับเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงเขตแต่อย่างใดค่ะทั้งนี้นะคะสำหรับสถานที่รับสมัครนั้นก็อยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสมโดยจะใช้พื้นที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเป็นสถานที่หลักซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการประชุมเตรียมความพร้อมในรายละเอียดค่ะนอกจากนี้เองค่ะผู้ฟังยังได้นำบทเรียนจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมามาปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมของหน่วยเลือกตั้งและกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งค่ะเนื่องจากว่าช่วงเดือนมิถุนายนเป็นช่วงฤดูฝนจึงต้องให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมรวมไปถึงการสื่อสารการลงคะแนนการออกแบบฟอร์มนะคะรวมไปถึงการรายงานผลอย่างไม่เป็นทางการกันด้วยค่ะแล้วก็ยังจะเป็นในส่วนของการออกแบบนะคะแบบฟอร์มต่างๆนะคะผู้ฟังเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องรวดเร็วและเป็นไปตามกฎหมายต่อไปค่ะผู้ฟังอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะเดี๋ยวเราไปรับฟังสักหนึ่งผลงานเพลงนะแล้วก็กลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้าของ
1: มีลูกกับลูกเทวดามีผัวกันยังเป็นผัวเท

มากันที่ช่วงที่2ของรายการค่ะกับทางด้านของนางสาวสุภมาศค่ะอิสราภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะได้มีการเปิดเผยถึงแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะจากกรณีข้อร้องเรียนกับเรื่องผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องนะที่ผ่านมาโดยมีการระบุนะคะว่าแม้กระแสข่าวจะยุติลงแต่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็ยังคงถือเป็นกรณีศึกษาที่สำคัญจึงได้มีการสั่งการค่ะว่าให้สคบเนี่ยประจำจังหวัดทั่วประเทศเนี่ยลงพื้นที่ตรวจสอบเชิงลึกระดับโรงงานผลิตและตรวจสอบประวัติย้อนหลังนะคะเพื่อที่จะป้องกันการหลอกลวงซ้ำรอยพร้อมกันนี้ก็ได้มีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนระวังอันตรายนะคะในส่วนของการเลือกซื้อสินค้าและบริการอื่นๆที่มีราคาถูกผิดปกติอย่างเช่นน้ำดื่มนะขวดละ2บาทในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาหรือจะเป็นแพ็กเกจทัวร์ราคาเกินจริงนะคะซึ่งแทบจะเป็นไปไม่ได้ในต้นทุนความเป็นจริงโดยขอให้ผู้บริโภคค่ะตั้งข้อสังเกตแล้วก็ระวังไว้ก่อนเสมอว่าอาจจะเป็นสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพหรือเสี่ยงต่อการถูกหลอกลวงให้เสียทรัพย์สินกันด้วยค่ะทั้งนี้เองถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนพบเห็นความผิดปกติหรือถูกเอารัดเอาเปรียบสามารถที่จะแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166ซึ่งทางหน่วยงานก็จะไม่ปล่อยผ่านแล้วก็พร้อมที่จะบูรณาการความร่วมมืออย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขอย.การสอบสวนคดีพิเศษและสภาองค์กรของผู้บริโภคเพื่อที่จะดำเนินการตรวจสอบและปรับปรามอย่างเด็ดขาดต่อไปนั่นเองค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่นำมาพูดคุยกันนะคะเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้มีข้อที่จะระมัดระวังในเรื่องของการเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งตอนนี้เนี่ยอะไรอะไรก็แพงพอมันมีการลดราคาขึ้นเราก็ต้องเอะใจสักนิดหนึ่งไม่ใช่ว่าพอเห็นของถูกแล้วเราเนี่ยมุ่งหน้าไปซื้ออย่างเดียวต้องคำนึงถึงความปลอดภัยนะคะวันหมดอายุต่างๆสภาพของการบรรจุถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจรายละเอียดค่ะมากันที่ทางด้านของการยกเลิก MOU 44ไม่เกี่ยวเรื่องความขัดแย้งระหว่างประเทศเตรียมส่งหนังสือแจ้งกัมพูชามั่นใจไม่กระทบสถานการณ์ชายแดนค่ะซึ่งทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการเปิดเผยนะคะว่าครม.เห็นชอบการยกเลิก MOU 44ย้ำว่าการยกเลิกดังกล่าวเนี่ยเกี่ยวกับความที่เป็นเรื่องขัดแย้งระหว่าง2ประเทศแต่ก็เป็นแนวนโยบายนะคะที่จะพิจารณาจากผลการดำเนินงานตลอดระยะเวลา25ปีที่ผ่านมาซึ่งก็ไม่มีความคืบหน้าและไม่สามารถที่จะหาข้อสรุปได้ค่ะตลอดจนมีหลักเกณฑ์อื่นอย่างเช่นอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลซึ่งทั้ง2ประเทศก็เป็นภาคีร่วมกันสามารถที่จะนำมาเป็นแนวทางอ้างอิงในการเจรจาแทนพร้อมปฏิเสธแสดงความเห็นกรณีที่สมเด็จฮุนเซนนะคะประธานวุฒิสภากัมพูชามีการระบุนะคะว่าการยกเลิกอาจจะทำให้เกิดข้อพิพาทมากยิ่งขึ้นซึ่งสำหรับเรื่องของการยกเลิกในครั้งนี้นะคะก็จะทำให้การเจรจาเนี่ยยากขึ้นนะชี้แจงว่าขณะนี้ก็ยังไม่มีการเจรจาเกิดขึ้นและถ้าเกิดว่ามีการเจรจาในอนาคตค่ะก็ถือว่าเป็นบริบทใหม่ไม่ควรที่จะนำไปผูกติดกับเรื่องเดิมเพราะว่าประเทศไทยเองถือว่า MOU 44เนี่ยมีผลอีกต่อไปค่ะทั้งนี้เองทางด้านของนายกรัฐมนตรีนะคะผู้ฟังก็ได้มีการจัดทำเพื่อเป็นแนวทางแบ่งผลประโยชน์จากทรัพยากรใต้ทะเลค่ะหากต้องการหารือใหม่ก็จะต้องเกิดเป็นความตกลงฉบับใหม่แทนส่วนผลทางการกฎหมายนะคะของการยกเลิกนั้นยังไม่มีผลค่ะโดยไทยก็ต้องมีการแจ้งให้ผู้ลงนามรับทราบก่อนนะคะเพื่อที่จะส่งหนังสืออย่างไม่เป็นทางการไปยังกัมพูชาต่อไปอย่างไรก็ตามค่ะในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48นี้ที่ประเทศฟิลิปปินส์นะผู้นำทั้ง2ประเทศก็มีโอกาสที่จะพบปะหารือกันในช่วงของประชุมซึ่งไทยเองค่ะก็ไม่มีปัญหาในเรื่องนี้เลยพร้อมให้ความมั่นใจนะกับพี่น้องประชาชนนี่แหละค่ะว่ารัฐบาลยึดหลักการไม่มีอะไรที่ประเทศไทยจะต้องสูญเสียอีกต่อไปค่ะถือว่าเป็น
การชี้แจงนะในเรื่องของการยกเลิกนะคะ MOU ส่วนสถานการณ์บริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชานะคะขณะนี้ก็หน่วยงานความมั่นคงแล้วก็ทหารยังคงเฝ้าระวังพื้นที่อย่างเต็มที่และไม่ประมาทนะคะซึ่งพี่น้องประชาชนเองก็ต้องกังวลนะคะไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิ้นค่ะเนื่องจากว่าได้สอบถามกองทัพเป็นประจำทุกสัปดาห์พบว่าสถานการณ์ในพื้นที่เนี่ยแนวโน้มดีขึ้นนั่นเองค่ะในช่วงหน้าค่ะก็เดี๋ยวเรามาปิดท้ายด้วยประเด็นในพื้นที่จังหวัดพังงาแล้วก็กลับมาติดตามในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

เอาละค่ะผู้ฟังกลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะก็ยังคงมีประเด็นในพื้นที่จังหวัดพังงานะที่จะนำมาพูดคุยกันนะคะสำหรับในส่วนของประเด็นที่อยากจะเชิญชวนนะในคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในตัวเมืองพังงานะคะกับการที่มีโครงการดีๆค่ะรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านะคะตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าค่ะประจำปีงบประมาณ 2,569 ค่ะเพื่อที่จะสร้างองค์ความรู้ในเรื่องของการป้องกันนะคะโรคพิษสุนัขบ้าแก่เป้าหมายกลุ่มเสี่ยงหรือว่าผู้ที่เลี้ยงสัตว์นะคะที่มีการสัมผัสรวมไปถึงสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างท้องถิ่นและพี่น้องประชาชนในชุมชนค่ะในส่วนนี้ค่ะก็จะมีการจัดนะคะครอบคลุมไปทั้ง9ชุมชนณจุดให้บริการในแต่ละชุมชนระหว่างวันที่5ถึง8พฤษภาคมนี้และวันที่11พฤษภาคม2569ในช่วงของเวลา 8:30 นถึง 12:30 นและกิจกรรมทำหมันสุนัขและแมวนะสัตว์ที่ควบคุมและก็สัตว์จรจัดนะคะในวันที่15พฤษภาคมตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:30 นกันด้วยค่ะซึ่งหลักๆเลยนะคุณผู้ฟังก็จะเป็นจุดที่ให้บริการเริ่มตั้งแต่วันที่5ถึง8พฤษภาคมนะคะก็จะเป็นจุดที่ในชุมชนนะชุมชนบริรักษ์บำรุงนะวันอังคารที่5ก็คือสัปดาห์หน้านะคะก็จะทำที่ที่ทำการชุมชนนะคะตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:30 นชุมชนวังหม้อแกงค่ะเช่นเดียวกันวันที่5เหมือนกันนะคะบริเวณตลาดนัดวังหม้อแกงชุมชนสามัคคีก็วันพุธที่6บริเวณหน้ามัสยิดนะคะชุมชนถนนใหม่ก็วันพุธนะคะพุธที่6พฤษภาคมที่ทำการชุมชนถนนใหม่ชุมชนทุ่งเจดีค่ะวันพระหัสบดีที่7พฤษภาคมนะคะที่วัดใต้ค่ะชุมชนนากรอกคอกย่านะก็ตรงกับวันที่7ก็ที่ทำการชุมชนนากรอกคอกย่าชุมชนร่วมใจพัฒนาก็วันศุกร์นะคะศุกร์ที่8พฤษภาคม2569นะคะก็ซอยราชอุทิศนะคะราษฎรอุทิศนะชุมชนเขาช้างก็ตรงกับวันศุกร์เช่นเดียวกันที่ทำการชุมชนของช้างนะทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะอยู่ประมาณ 8:30 นนะคะจนถึง 12:30 นนะคะก็จะมีพิธีเปิดนะคุณผู้ฟังสำหรับในส่วนของวันที่15พฤษภาคมก็ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:30 นนะคะใครที่มีน้องๆ น้องหมานะคะสุนัขแมวต่างๆเนี่ยนะคุณผู้ฟังก็พาน้องๆเนี่ยไปฉีดวัคซีนกันได้หรือจะไปทำหมันก็ได้นะคะก็ตามเวลาใครอยู่ในพื้นที่ชุมชนไหนก็ไปตามสถานที่ที่น้องหาได้เกริ่นไปนะคะก็นี่ก็ถือว่าเป็นประชาสัมพันธ์กันสักนิดนึงนะในช่วงตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมนี้นะคะใครที่ป้องกันนะคะเพราะว่าอากาศร้อนแบบนี้เนี่ยโรคพิษสุนัขบ้านเนี่ยคุณผู้ฟังก็ต้องมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะคะคุณผู้ฟังที่เรานำมาพูดคุยกันนะคะในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันทางสวทพงา FM 100 MHz นะเดี๋ยวลากันด้วยผลงานเพลงนี้ละกันแล้วก็กลับมาติดตามกันได้ใหม่ในสัปดาห์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48อย่างเป็นทางการที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์พร้อมทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกเพื่อให้อาเซียนเป็นเสาหลักของสันติภาพกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับภาคเอกชนยกระดับการจัดการพลาสติกอย่างยั่งยืนเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ
1: ผู้นำสหรัฐยืนยันว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังคงมีอยู่แม้เกิดการปะทะรอบใหม่ที่ช่องแคบฮอร์มุสก็ตามนักกีฬาแบดมินตันระดับโลกเตรียมเดินทางมาร่วมแข่งขันแบดมินตันโตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ระหว่างวันที่12ถึง17พฤษภาคมนี้ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48อย่างเป็นทางการที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยพร้อมทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกเพื่อให้อาเซียนเป็นเสาหลักของสันติภาพ
2: ภารกิจวันที่2ของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48อย่างเป็นทางการภายใต้แนวคิดก้าวสู่อนาคตร่วมกันโดยมีผู้นำอาเซียนผู้แทนระดับสูงและเลขาธิการอาเซียนเข้าร่วมเพื่อหารือทิศทางความร่วมมือของภูมิภาคท่ามกลางความท้าทายจากการแข่งขันของมหาอำนาจและสถานการณ์ความขัดแย้งในหลายภูมิภาคโดยเฉพาะตะวันออกกลางที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจพลังงานและห่วงโซ่อุปทานโลกโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีของไทยกล่าวถ้อยแถลงเป็นลำดับที่6พร้อมยืนยันว่าไทยพร้อมทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกเพื่อให้อาเซียนยังคงเป็นเสาหลักของสันติภาพเสถียรภาพและความรุ่งเรืองของภูมิภาคพร้อมเห็นว่าอาเซียนต้องรักษาความเป็นเอกภาพปรับตัวและเดินหน้าไปด้วยกันโดยเฉพาะการเสริมความร่วมมือด้านพลังงานและความมั่นคงทางอาหารนายกรัฐมนตรีย้ำว่าเป้าหมายสำคัญของอาเซียนคือการดูแลประชาชนโดยเฉพาะความร่วมมือช่วยกันอพยพประชาชนจากพื้นที่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางซึ่งสะท้อนความเป็นหนึ่งเดียวของอาเซียนพร้อมยืนยันว่าไทยจะใช้เวทีนี้ผลักดันความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมทั้งด้านพลังงานสะอาดความมั่นคงทางอาหารและความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในภูมิภาคสำหรับช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการและหารือทวิภาคีกับผู้นำหลายประเทศรวมถึงเวียดนามและมาเลเซียวาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส
0: ์สถานเอกอัครราชทูตณกรุงวอร์ซอแจ้งเตือนคนไทยในยูเครนระมัดระวังการเดินทางและเตรียมสิ่งจำเป็นพื้นฐานเนื่องจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนยังคงอยู่อย่างต่อเนื่องสถานเอกอัครราชทูตณกรุงวอร์ซอประกาศแจ้งเตือนคนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศยูเครนโดยระบุว่าจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนยังคงอยู่อย่างต่อเนื่องและมีการยกระดับผ่านการตอบโต้ทางถ้อยแถลงระหว่างทั้งสองฝ่ายในห่วงเวลาที่ผ่านมาซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของประชาชนในพื้นที่จึงขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางรวมทั้งติดตามข่าวสารและประกาศจากทางการท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ขอให้เตรียมความพร้อมด้านการติดต่อสื่อสารเอกสารสำคัญและสิ่งจำเป็นพื้นฐานในกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินหรือเหตุการณ์ไม่คาดคิดตลอดจนปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และทางการอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของตนเองและส่วนรวมกรณีต้องการขอรับความช่วยเหลือเร่งด่วนสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตณกรุงวอร์ซอและสถานกงสุลกิติมศักดิ์ณกรุงเคียฟเช่นเดียวกับสถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกประกาศแจ้งเตือนคนไทยในสหพันธรัฐรัสเซียโดยระบุว่าสถานเอกอัครราชทูตได้รับการแจ้งเวียนจากกระทรวงการต่างประเทศสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งอ้างถึงประกาศของกระทรวงกลาโหมสหพันธรัฐรัสเซียเกี่ยวกับภัยคุกคามจากยูเครนที่จะโจมตีกรุงมอสโกในวันที่9พฤษภาคมนี้ซึ่งเป็นวันแห่งชัยชนะโดยขอให้ประชาคมระหว่างประเทศให้ความสำคัญกับประกาศดังกล่าวเนื่องจากสหพันธรัฐรัสเซียอาจตอบโต้ด้วยกำลังฐานทหารต่อยูเครนหากยูเครนดำเนินการก่อการร้ายในช่วงการเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะในการนี้สถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกขอให้คนไทยที่พำนักอาศัยในสหพันธรัฐรัสเซียโดยเฉพาะกรุงมอสโกและพื้นที่โดยรอบ ตลอดจนบริเวณชายแดนรัสเซียยูเครนเพิ่มความระมัดระวังหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ที่มีคนรวมตัวกันเป็นจำนวนมากรวมทั้งติดตามข่าวสารและประกาศของสถานเอกอัครราชทูตและทางการท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ในกรณีที่ต้องการความช่วยเหลือหรือเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถติดต่อฝ่ายกงสุลสถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกกระทรวงศึกษาธิการออกมาตรการคุมเข้มลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจช่วงเปิดภาคเรียนปีการศึกษา2569
3: นายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงมาตรการรับการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา2569ที่ส่วนใหญ่จะเริ่มเปิดพร้อมกันในวันที่18พฤษภาคมนี้ว่าเพื่อช่วยลดภาระของผู้ปกครองและนักเรียนกระทรวงศึกษาธิการได้ออกมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ7มาตรการเร่งด่วนอาทิลดหรือผ่อนผันการเก็บเงินบำรุงการศึกษายกเว้นหรือผ่อนผันการแต่งเครื่องแบบนักเรียนลูกเสือเนตรนารียุวกาชาดหรือเครื่องแต่งกายอื่นๆตามความเหมาะสมลดหรืองดการใช้วัสดุอุปกรณ์การเรียนที่เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายลดหรืองดการจัดซื้อหนังสือเสริมหลักสูตรนอกเหนือจากแตกกลุ่มสาระการเรียนรู้ลดหรืองดการจัดกิจกรรมที่ต้องเรียกเก็บเงินเพิ่มจากผู้ปกครองนักเรียนลดหรืองดการมอบหมายให้นักเรียนจัดทำชิ้นงานหรือโครงการงานที่เป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนโดยให้สถานศึกษาพิจารณาดำเนินการตามมาตรการเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองนักเรียนตามความเหมาะสมและบริบทของสถานศึกษาก
4: ระทรวงได้มาดูแลอย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยาเสพติดความรุนแรงในโรงเรียนการทำในเรื่องของเหตุทะเลาะวิวาทการล่วงละเมิดทางเพศบุหรี่ไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งในเรื่องของไซเบอร์บูลลิ่งภัยออนไลน์ต่างๆจริงๆเรามองไปถึงเรื่องของความปลอดภัยในการเดินทางของเด็กนักเรียนด้วยนะครับอย่างเช่นเราเคยเห็นข่าวในกรณีของรถโดยสารที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือใดๆก็ตามเนี่ยซึ่งเราคิดว่าการที่เราออกมาตรการแบบนี้ออกมาจะเป็นการกำชับให้ผู้บริหารทุกๆคนทุกๆโรงเรียนนั้นจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องปลอดภัยเป็นที่หนึ่งเป็นวาระที่กระทรวงศึกษาธิการต้องรับผิดชอบร่วมกันทุกหน่วยงานครับ
3: นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับคุณภาพการเรียนรู้ควบคู่กับความปลอดภัยของนักเรียนเนื่องจากปัจจุบันนักเรียนมีหลากหลายกลุ่มทั้งกลุ่มนักเรียนเปราะบางนักเรียนดีแต่ยากจนนักเรียนตกหล่นจากระบบการศึกษาที่พยายามผลักดันให้สามารถกลับมาเรียนหนังสืออีกครั้งในภาคเรียนนี้อย่างเท่าเทียมปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีขับเคลื่อนนโยบายไทยช่วยไทยพลัสผลักดันสินค้าชุมชนสู่เศรษฐกิจดิจิทัล
5: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่ปฏิบัติราชการที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยเดินทางมาที่อำเภอศรีเมืองใหม่และอำเภอเดชอุดมอำเภอสว่างวีรวงมอบนโยบายสำคัญเรื่องด่วนของรัฐบาลได้แก่โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยพัสไทยช่วยไทยผลักดันสินค้าชุมชนสู่เศรษฐกิจดิจิทัลผ่านเครือข่ายไปรษณีย์ไทยพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งมอบนโยบายการรับมือกับสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานอันเนื่องมาจากสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME ไทยเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยบน Thailand Postmart พร้อมสิทธิพิเศษจัดเต็มสำหรับร้านค้าที่ผ่านการคัดเลือกสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง15พฤษภาคม2569หรือจนกว่าสิทธิ์จะเต็มสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเพจ Facebook บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดทั้งนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะมุ่งมั่นผลักดันเทคโนโลยีดิจิทัลให้เข้าถึงประชาชนทุกระดับควบคู่กับการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมกรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
0: ด้านกรมการปกครองเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยต่อเนื่องทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมลดค่าครองชีพประชาชนณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ
6: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้กำชับให้นายอำเภอทุกแห่งจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดตามโครงการไทยช่วยไทยให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดและดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมณที่ว่าการอำเภอเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับห้างค้าส่งห้างค้าปลีกสมัยใหม่ผู้ประกอบการในพื้นที่ผู้ประกอบการ SME กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำสินค้ามาจำหน่ายให้เพียงพอและครอบคลุมความต้องการของประชาชนนอกจากนี้ยังเน้นย้ำให้ทุกอำเภอประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านทุกช่องทางอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างการรับรู้และเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมเลือกซื้อสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดโดยมุ่งหวังให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในการช่วยลดภาระค่าของชีพของประชาชนทั่วประเทศขณะเดียวกันได้มอบหมายให้ปลัดจังหวัดกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมรายงานผลการดำเนินงานให้กรมการปกครองทราบเป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อให้โครงการไทยช่วยไทยเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการดูแลประชาชนและขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพในระดับพื้นที่จุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: พาณิชย์จังหวัดสตูลเชิญชวนซื้อสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพณที่ว่าการอำเภอทั้ง7อำเภอเปิดจำหน่ายทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมนี
7: ้นางสายช่ออังสุภาณิชพาณิชจังหวัดสตูลกล่าวว่าขอเชิญชวนชาวสตูลซื้อสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพลดสูงสุดถึง 58% ณที่ว่าการอำเภอทั้ง7อำเภอในจังหวัดสตูลซึ่งเปิดพื้นที่จำหน่ายภายในที่ว่าการอำเภอทุกแห่งโดยนำสินค้าจากห้างโมเดิร์นเทรดในพื้นที่ประกอบด้วยห้างแมคโครโลตัสและบิ๊กซีตลอดจนผู้ประกอบการท้องถิ่นรายใหญ่ออกจำหน่ายเพื่อเพิ่มความสะดวกลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปจับจ่ายใช้สอยตามห้างต่างๆและซื้อสินค้าในราคาประหยัดและถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปสำหรับสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพเปิดจำหน่ายทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้คือวันศุกร์ที่8 15 22และ29ตั้งแต่เวลา 10:30 น.ถึง 15:00 น.มีทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพเช่นไข่ไก่ข้าวสารน้ำมันพืชน้ำตาลทรายและอื่นๆรวมถึงสินค้าเกษตรสินค้าโอท็อปจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่7อำเภอของจังหวัดสตูลซื้อสินค้าตามวันและเวลาที่กำหนดอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
0: รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์เร่งแก้ปัญหาปลาน้ำจืดและกุ้งล้นตลาดชูแนวทางร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนกระตุ้นการบริโภคช่วยเหลือเกษตรกรวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคมนี้
8: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงแนวทางการแก้ปัญหาปลาน้ำจืดล้นตลาดที่อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรนั้นว่าได้หารือกับกรมประมงแล้วโดยมีแนวทางที่จะต้องการผลักดันให้แต่ละพื้นที่สนับสนุนการบริโภคสินค้าของเกษตรกรในพื้นที่เป็นหลักผ่านความร่วมมือกับผู้ประกอบการร้านค้าโรงแรมร้านอาหารและสมาคมต่างๆเพื่อช่วยลดปัญหาผลผลิตล้นตลาดอย่างเป็นรูปธรรมเนื่องจากทราบว่าปัจจุบันสถานการณ์ปลาน้ำจืดล้นตลาดอยู่ในระดับพอสมควรอีกทั้งยังได้รับรายงานว่าที่จังหวัดกาฬสินธุ์ยังมีปัญหากุ้งล้นตลาดอีกด้วยซึ่งในเบื้องต้นจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ในวันอาทิตย์นี้เพื่อรับฟังปัญหาและหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรโดยตรงอีกด้วยชาวนันมาลีรายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเตรียมจัดงานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนวันที่13ถึง16พฤษภาคมนี้สร้างมูลค่าการซื้อขายกว่า 20,000 ล้านบาท
9: นายนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่า BOI ได้ร่วมกับภาคเอกชนเตรียมจัดงานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนSubcon Thailand 2026ภายใต้แนวคิด Scouting Innovation Shaping Tomorrow ระหว่างวันที่13ถึง16พฤษภาคมนี้ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาเพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการจัดซื้อและรับช่วงการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมของภูมิภาคโดยตั้งเป้าเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของบริษัทชั้นนำระดับโลกในอุตสาหกรรมเป้าหมายเช่นยานยนต์สมัยใหม่อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะระบบอัตโนมัติและอากาศยานภายในงานจะมีผู้ผลิตชิ้นส่วนร่วมออกบูธ239บริษัทและผู้ซื้อจาก14ประเทศทั่วโลกร่วมกิจกรรมซึ่งคาดว่าจะเกิดการจับคู่เจรจาธุรกิจกว่า 9,000 คู่และสร้างมูลค่าการซื้อขายชิ้นส่วนได้มากกว่า 20,000 ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีไฮไลท์สำคัญอย่างการจัดแสดง Innovation Showcase ด้านเทคโนโลยีการใช้พลังงานอัจฉริยะ Smart and Green Technology รวมถึงงานสัมมนา BOI Symposium 2026ในหัวข้อThailand Driving Tomorrow Smart and Green Mobility ที่มีผู้เชี่ยวชาญระดับโลกมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อยกระดับศักยภาพผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยให้พร้อมตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้เพิ่มเติมที่ www.subconthailand.com ปฏิพลสถาพมมารายงาน
0: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวง ทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานไทยหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานฮ่องกงเพื่อขยายความร่วมมือและเปิดโอกาสให้แรงงานไทยทำงานในฮ่องกงมากขึ้น
10: นายสุรพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำคณะหารือกับนายซันยื้อฮานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการเขตบริหารพิเศษฮ่องกงเพื่อขยายความร่วมมือด้านแรงงานและเปิดโอกาสแรงงานไทยในฮ่องกงมากขึ้นเนื่องจากปัจจุบันมีแรงงานไทยทำงานในฮ่องกงกว่า 21,850 คนในหลายสาขาอาชีพซึ่งฮ่องกงถือเป็นตลาดแรงงานสำคัญที่แรงงานไทยมีศักยภาพและได้รับการยอมรับพร้อมแสดงความยินดีต่อการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำของฮ่องกงจาก 42.1 เป็น 43.1 เหรียญฮ่องกงมีผลตั้งแต่1พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานไทยโดยตรงนอกจากนี้กระทรวงแรงงานไทยยังเดินหน้าพัฒนาทักษะแรงงานทั้งด้านภาษาวัฒนธรรมและมาตรฐานฝีมือก่อนเดินทางไปทำงานต่างประเทศพร้อมมีสำนักงานแรงงานณเมืองฮ่องกงดูแลแรงงานไทยแบบเบ็ดเสร็จณจุดเดียวหรือ One Stop Service ตลอดอายุสัญญาจ้างอีกทั้งยังเชิญรัฐมนตรีแรงงานฮ่องกงเยือนไทยเพื่อศึกษาดูงานด้านการพัฒนาทักษะและการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของไทยหวังต่อยอดความร่วมมือแรงงานไทยกับฮ่องกงให้เข้มแข็งและยั่งยืนในอนาคตนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับภาคเอกชนยกระดับการจัดการพลาสติกอย่างยั่งยืน Extra Circular Impact เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานร่วมประกาศเจตนารมณ์พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือผนึกกำลังจัดการพลาสติกอย่างยั่งยืน Extra Circular Impact ระหว่างกรมควบคุมมลพิษร่วมกับบริษัท CP Extra จำกัดมหาชนผู้ดำเนินธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกแมคโครโลตัสและ20องค์กรพันธมิตรจากทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนภาคค้าปลีกไทยสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและลดผลกระทบจากพลาสติกต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบรวมทั้งมุ่งส่งเสริมความร่วมมืออย่างครบวงจรตั้งแต่การเก็บรวบรวมคัดแยกรีไซเคิลขวดพลาสติกและแปรรูปเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างคุณค่าใหม่พร้อมพัฒนาโครงการต้นแบบด้านนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าจากพลาสติกและลดปริมาณขยะที่ลงสู่หลุมฝังกลบปัจจุบันประเทศไทยเผชิญความท้าทายด้านทรัพยากรธรรมชาติและปัญหาขยะที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะขยะพลาสติกจากการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งแต่ขยะจำนวนมากยังไม่ได้เข้าสู่ระบบจัดการอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลต่อปัญหาการฝังกลบรวมถึงปัญหาไมโครพลาสติกที่กระทบต่อระบบนิเวศสุขภาพประชาชนและสัตว์ทะเลในระยะยาวซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีเป้าหมายจะนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ 100% ภายในปี 2570กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนสภาพอากาศช่วงรอยต่อระหว่างฤดูร้อนกับฤดูฝนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนฝนตกและลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่ตั้งแต่วันที่12พฤษภาคมนี
11: ้นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยสัญญาณเตือนก่อนเข้าสู่ฤดูฝนว่าขณะนี้ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูฝนส่งผลให้สภาพอากาศมีความแปรปรวนแม้พายุฤดูร้อนจะเริ่มลดน้อยลงเนื่องจากมวลอากาศเย็นถอยกำลังแต่ความชื้นจากลมฝ่ายใต้และลมฝ่ายตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดนำความชื้นจากทะเลอันดามันและอ่าวไทยเข้ามาเติมอย่างต่อเนื่องประกอบกับอากาศที่ร้อนจัดในช่วงกลางวันส่งผลให้เกิดการยกตัวของอากาศเป็นฝนได้ง่ายโดยเฉพาะในช่วงบ่ายและค่ำอย่างไรก็ตามในระยะนี้ทิศทางลมยังมีการสลับไปมาระหว่างลมฝ่ายตะวันออกและลมฝ่ายใต้ส ซึ่งเป็นลักษณะของช่วงรอยต่อระหว่างพายุฤดูร้อนและพายุฤดูฝนทำให้สภาพอากาศยังคงมีความแปรปรวนสูงภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนืออย่างต้องระมัดระวังฝนตกและลมกระโชกแรงจนถึงวันที่12พฤษภาคมนี้ประชาชนควรติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน60จังหวัดเฝ้าระวังพายุฝนฟ้าคะนอง 7-10 พฤษภาคมนี
12: ้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากการคาดการณ์สถานการณ์ร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาระหว่างวันที่ 7-10 พฤษภาคม 2569 พื้นที่รวม60จังหวัดในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีความเสี่ยงที่จะเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักจึงขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งทุกประเภทโดยเฉพาะในพื้นที่ลานกว้างสนามกีฬาหรือพื้นที่เกษตรกรรมในช่วงที่เกิดพายุหลีกเลี่ยงการหลบพายุใกล้สิ่งปลูกสร้างที่มีความสูงหรือไม่มั่นคงแข็งแรงเช่นต้นไม้ใหญ่เสาไฟฟ้าและป้ายโฆษณาทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามประกาศเตือนภัยและข้อมูลสถานการณ์ได้ผ่านช่องทางออนไลน์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาสังทองรายงาน
1: เกิดเหตุไฟไหม้ป่าในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสรวม6จุดใน3อำเภอล่าสุดขอสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งระดมกำลังเข้าควบคุมเพลิงอย่างต่อเนื่อง
13: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าขณะนี้จังหวัดนราธิวาสเกิดไฟไหม้ป่ารวม6จุดในพื้นที่อำเภอยี่งอตากใบและสุไหงปาดีล่าสุดพื้นที่อำเภอยี่งอพบจุดไฟไหม้เพิ่มเป็นจุดที่6บริเวณบ้านตะโลมียอหมู่ที่1ตำบลตะปอเยาะในพื้นที่โครงการทุกป่าเจาะไม้

0: ในภาค4ส่วนหน้าและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมทั้งได้ประสานอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอสนับสนุนเครื่องสูบน้ำระยะไกลจำนวน5เครื่องเพื่อใช้ในการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: สำนักงานกิจการฮัทแห่งประเทศไทยลงพื้นที่ตรวจความพร้อมบริเวณทุ่งมีนาและทุ่งอารอฟะราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียก่อนเข้าสู่ช่วงประกอบพิธีฮัท
2: นายมูฮัมหมัดอามีนเจนุหัวหน้าสำนักงานกิจการฮัทแห่งประเทศไทยหรือเบียซานำคณะเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมบริเวณทุ่งมีนาและทุ่งอารอฟะราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียก่อนเข้าสู่ช่วงการประกอบพิธีฮัจญ์ประจำปี2569ที่กำลังจะมาถึงในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้โดยมีนายนาญิฟหัวหน้าฝ่ายบริหารภาคสนามบริษัทอัลมาชาริกซาอุดีอาระเบียพร้อมด้วยหัวหน้ามักตับ79และ80ร่วมให้การต้อนรับและนำไปเยี่ยมชมเพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดเตรียมเต็นท์ที่พักการขนส่งผู้แสวงบุญและมาตรการดูแลด้านความปลอดภัยโดยการลงพื้นที่ของคณะในครั้งนี้ได้ทำการตรวจสอบความพร้อมของสถานที่พักระบบสาธารณูปโภคเส้นทางการเดินทางจุดบริการอาหารน้ำดื่มห้องสุขาตลอดจนแผนการรองรับด้านการแพทย์และเหตุฉุกเฉินเพื่อให้มั่นใจว่าผู้แสวงบุญจะได้รับความอำนวยความสะดวกสูงสุดระหว่างการประกอบศาสนกิจในพื้นที่สำคัญของพิธีฮัจญ์นายมูฮัมหมัดอามีนเจนุหัวหน้าสำนักงานกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยหรือเบียซากล่าวว่าในปีนี้ทุ่งอารอฟะประเทศไทยได้รับการบริการที่เพิ่มเติมจากทางซาอุดีอาระเบียคือเบาะเอนสำหรับให้ผู้แสวงบุญทุกคนได้นั่งอย่างสะดวกสบายในการประกอบศาสนกิจภายในเต็นท์ที่พักส่วนห้องน้ำก็ได้มีการปรับปรุงขึ้นมาใหม่เพื่อความสะดวกมากขึ้นในขณะที่พื้นที่ทุ่งมีนาได้จัดอำนวยความสะดวกด้านที่พักให้กับผู้แสวงบุญคนไทยได้พักอาศัยตามจำนวนที่ได้ตกลงกันไว้ตลอดจนมีบริการน้ำร้อนเพื่อเอาไว้ดื่มตลอด24ชั่วโมงอัมรันแมหะศูนย์ข่าวฮัจญ์ไทยกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากเมืองเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบีย
1: สำนักงานประกันสังคมมอบสิทธิประโยชน์ตรวจสุขภาพประจำปีฟรี14รายการสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39เพื่อส่งเสริมการป้องกันและเฝ้าระวังโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้นนางสาวกัญจนาผุนแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมมอบสิทธิประโยชน์ตรวจสุขภาพประจำปีฟรี14รายการสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33และ39เพื่อส่งเสริมการป้องกันและเฝ้าระวังโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้นท่ามกลางปัจจัยเสี่ยงจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตอาหารและมลภาวะที่อาจก่อให้เกิดโรคโดยไม่แสดงอาการซึ่งการตรวจสุขภาพประจำปีครอบคลุมทั้งการตรวจสายตาการได้ยินตรวจเลือดตรวจปัสสาวะคัดกรองเบาหวานไขมันในเลือดการทำงานของไตตรวจไวรัสตับอักเสบมะเร็งปากมดลูกมะเร็งลำไส้ใหญ่รวมถึงเอ็กซเรย์ทรวงอกเพื่อช่วยค้นหาความผิดปกติได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นนอกจากนี้สำนักงานประกันสังคมยังให้ความสำคัญกับการดูแลภาวะโรคอ้วนซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโดยผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการประเมินสุขภาพตรวจค่าดัชนีมวลกายและรับคำแนะนำด้านโภชนาการและการออกกำลังกายจากแพทย์เฉพาะทางหากมีภาวะโรคอ้วนรุนแรงเข้าเกณฑ์อ้วนทุพพลภาพสามารถใช้สิทธิประกันสังคมเข้ารับการรักษารวมถึงการผ่าตัดลดขนาดกระเพาะอาหารโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1506ตลอด24ชั่วโมงสภากาชาดไทยชวนร่วมรับชมละครอินคอนเสิร์ตการกุศลซิงฮิสตอรี่ในวันพรุ่งนี้พาย้อนวันวานผ่านบทเพลงอันไพเราะโดยเงินที่ซื้อบัตรทุกที่นั่งคือการบริจาคพร้อมรับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้2เท่าสภากาชาดไทยขอเชิญร่วมสัมผัสความงดงามแห่งความทรงจำซิงฮิสตอรี่เพลงรักในวันวานในคอนเสิร์ตการกุศล The Giving Concert 3 Generation One Heart คอนเสิร์ตที่ถ่ายทอดพลังแห่งการให้ในรูปแบบ Story Concert ที่จะพาย้อนวันวานผ่านบทเพลงอันไพเราะจากภาพยนตร์และละครในความทรงจำที่สร้างความประทับใจผ่านเสียงเพลงเรื่องเล่าซาบซึ้งไปกับบทเพลงแห่งความทรงจำ จากโฮม

0: โรง The Musical สุนทราภรณ์ The Musical ทองกวาว The Musical และการแสดงของนักร้องคุณภาพบนเวทีเดียวกันอาทิสุนารีราชสีมาตั๊กสิริพรอยู่ยอดหายอาภาพรนครสวรรค์ไรอันกาดบัณฑิตจำปาศิลป์โดยละครอินคอนเสิร์ตการกุศลซิงฮิสตอรี่กำหนดจัดแสดงในวันพรุ่งนี้เวลา 14:00 น.ณสยามพิคเนตฮอลล์ชั้น7สยามสแควร์วันไม่เพียงจะได้รับความสนุกจากบทเพลงแต่ยังเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญในการส่งต่อโอกาสและความช่วยเหลือเพื่อสนับสนุนภารกิจของสภากาชาติไทยผู้สนใจสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ที่มีความหมายนี้ได้โดยซื้อบัตรร่วมชมคอนเสิร์ตทุกที่นั่งคือเงินบริจาคพร้อมรับสิทธิ์ลดหย่อนภาษี2เท่าโดยราคาบัตรมีตั้งแต่ 2,000 3,000 4,000 5,000 และ 7,000 บาทยังสามารถสำรองบัตรได้ทางเว็บไซต์ www.irecord.org ทาง LINE @irecord หรือโทรศัพท์022564440กด7
1: กฎหมายถูกสร้างมาเพื่อความยุติธรรมไม่ใช่เครื่องมือรังแกใคร
2: สวัสดีครับผมด็อกเตอร์นัทด็อกเตอร์นัทวุฒิวงเนียมนะครับนักกฎหมายมหาชนครับกฎหมายถูกสร้างมาเพื่อความยุติธรรมแล้วเนี่ยแต่กลับนำไปใช้โดยที่มีผลประโยชน์แทรกแซงเราจะได้ยินเสมอว่ามีการใช้กฎหมายสองมาตรฐานพวกค่าก็ตีความที่เป็นบวกแต่ไม่ใช่พวกค่าสักอย่างเนี่ยก็ตีความเป็นลบอันนี้นำกฎหมายไปใช้ผิดเจตนารมณ์ของกฎหมายก็ต้องรู้ว่าผู้ที่ใช้อำนาจมีมโนธรรมที่จะตีความตามเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือไม่มันก็มีกระบวนการตรวจสอบนะครับ
1: ยิ่งเราปกป้องสิทธิในการตั้งคำถามเรายิ่งทำให้สังคมเป็นธรรมขึ้นส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะ
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ระบุว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังคงมีผลอยู่และการเจรจากับอิหร่านยังดำเนินต่อไปแม้เกิดการปะทะรอบใหม่ที่ช่องแคบฮอร์มุสก็ตามพร้อมเตือนว่าหากไม่สามารถลงนามข้อตกลงได้อิหร่านอาจเผชิญกับการโจมตีครั้งใหญ่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพอิหร่านกล่าวหาว่าสหรัฐละเมิดข้อตกลงหยุดยิงด้วยการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่าน2ลำที่กำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่ช่องแคบฮอร์มุสขณะที่กองทัพสหรัฐระบุว่าเป็นเพียงการตอบโต้การโจมตีของอิหร่านอย่างไรก็ตามสื่อของทางการอิหร่านรายงานว่าสถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุสกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วหลังเกิดการยิงตอบโต้นานหลายชั่วโมงทั้งนี้เหตุการณ์ปะทะดังกล่าวส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้งโดยราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าของสหรัฐเพิ่มขึ้นสูงสุดร้อยละ3
0: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนที่ระบุว่าบรรดารัฐมนตรีต่างประเทศของสมาชิกอาเซียนต่างเน้นย้ำถึงความเป็นเอกภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เกาะเซบูประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งการประชุมดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่โลกกำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนเพิ่มมากขึ้นรวมถึงความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องที่ส่งผลกระทบแผ่ขยายมายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้บรรดารัฐมนตรีต่างประเทศของสมาชิกอาเซียนยังทบทวนความคืบหน้าล่าสุดของประชาคมอาเซียนรวมถึงการเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีของสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเดือนกรกฎาคมนี้ตลอดจนความคืบหน้าของการบูรณาการของติมอร์เลสเต้หลังจากเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนอย่างเป็นทางการเมื่อปีที่แล้ว
5: สำนักข่าว BBC รายงานโดยอ้างแถลงการของนางมาเรียแวนเคอร์โคฟผู้เชี่ยวชาญระดับสูงด้านโรคระบาดขององค์การอนามัยโลกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาซึ่งมีหนูเป็นพาหะบนเรือสำราญสัญชาติเนเธอร์แลนด์ที่มีชื่อว่า MV ฮอนเดียสในมหาสมุทรแอตแลนติกยังไม่ใช่จุดเริ่มต้นของโรคระบาดใหญ่ทั่วโลกเหมือนกับการระบาดของโรคโควิด -19 ที่เกิดขึ้นเมื่อ6ปีที่แล้วเนื่องจากเชื้อไวรัสฮันตาแพร่ระบาดผ่านการสัมผัสใกล้ชิดเท่านั้นนางเคอร์โคฟยังขอความร่วมมือให้ทุกคนที่อยู่บนเรือสำราญ MV ฮอนเดียสสวมหน้ากากอนามัยเพื่อปกป้องการติดเชื้อไวรัสฮันตาส่วนผู้ที่สัมผัสและผู้ที่ดูแลผู้ต้องสงสัยติดเชื้อดังกล่าวควรมีอุปกรณ์ส่วนบุคคลป้องกันการติดเชื้อในระดับที่สูงขึ้นด้วยทางนี้องค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาบนเรือสำราญ MV ฮอนเดียสที่ได้รับการยืนยันแล้ว5รายนอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยต้องสงสัยอีก3รายและมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3ราย
0: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนางซาเมนธาเบอร์เจสผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิอากาศของศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางแห่งยุโรปที่ระบุว่าปรากฏการณ์เอลนิโญที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมนี้อาจทำให้อุณหภูมิโลกในปี2570สูงเป็นประวัติการณ์และอาจสูงกว่าปี2567ซึ่งเป็นปีที่ร้อนที่สุดเท่าที่เคยบันทึกไว้เนื่องจากอุณหภูมิผิวน้ำทะเลทั่วโลกในช่วงที่ผ่านมาอยู่ใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้งทั้งนี้เอลนิโญเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ำทะเลและกระแสลมในมหาสมุทรแปซิฟิกอย่างไรก็ตามการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของมนุษย์ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมหาสมุทรทั่วโลกดูดซับความร้อนส่วนเกินจากภาวะโลกร้อนมากขึ้นถึงร้อยละ90ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: ศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี AFC U17 Women Asian Cup China 2026รอบแบ่งกลุ่ม A นัดที่3ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U17พ่ายให้กับทีมชาติจีน0-6ส่วนผลอีกคู่เวียดนามชนะเมียนมา2-1ทำให้จีนเข้ารอบเป็นแชมป์กลุ่มตามด้วยเวียดนามที่มี4คะแนนโดยประตูได้เสียดีกว่าไทยและทำให้ไทยจบอันดับ3ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเจอกับแชมป์กลุ่ม4แข่งขันวันที่11พฤษภาคมเวลา 18:30 นการแข่งขันเทนนิสเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเภททีมรุ่นอายุไม่เกิน12ปีรอบคัดตัวแทนภูมิภาคไปแข่งขันรอบไฟนอลที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบรองชนะเลิศทีมชายทีมนักหัวไทยเจอกับทีมมาเลเซียโดยเดี่ยวมือ2ทีสอนประสิทธิ์เอาชนะอเล็กซานเดอร์ไซยิด2-0เซต6-0และ6-1แต่เดี่ยวมือ1โอลิเวอร์เบนเซนเบิร์กฮาวซึ่งเป็นลูกครึ่งไทยฮอลแลนด์แพ้กับเมสันใจรัตโฮ0-2เซต4-6และ2-6เสมอกัน1-1คู่จากนัดประเภทคู่โอลิเวอร์กับปรัชกรภาชีรัตน์ผนึกกำลังเอาชนะคู่จากมาเลเซียไปได้ก่อน6-3แต่เซต2ที่ไทยนำอยู่5-3มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องต้องเลื่อนแมตช์ไปแข่งขันในวันถัดไปในขณะที่ทีมหญิงรอบรองชนะเลิศทีมไทยแพ้ให้แก่ทีมมาเลเซีย0-2คู่โดยเดี่ยวมือ2ลอเดตต้าลีเบฮาแฮมสันนักหัวลูกครึ่งไทยอเมริกันแพ้อิซาเบลล่าฮันนาโมฮัมหมัดอาซิม0-2เซต3-6และ2-6และเดี่ยวมือ1พักกีฬาหอเนอร์สกุลแพ้อยู่หน้าโค0-2เซต1-6 5-7ส่วนแมตช์ตัดเชือกอีกคู่อินโดนีเซียชนะสิงคโปร์2-1คู่ส่งผลให้ทีมหญิงไทยต้องมาชิงอันดับ3กับทีมสิงคโปร์เทนนิสอาชีพหญิง W15 รายการ ITF Women World Tennis Tour รายการที่2ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศกมลวรรณยอดเพชรทีมชาติไทยชุดแชมป์บินิจีนคิงคัพ2026เอาชนะธนัทพรยังโหมด2-0เซต6-4และ6-3มาเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จส่วนพัชรินทร์ชีพชานเดชรองแชมป์สัปดาห์แรกเอาชนะเหวียนเคนซีจากสหรัฐ4-6 6-1และ4-0ในไทยผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้เช่นเดียวกัน พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตอนที่สมาคมกีฬาจักรยานผนึกกำลังกับศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยนำเทคโนโลยีและการวิเคราะห์ค่าเล็กเตสพัฒนาศักยภาพนักปั่นทีมชาติไทยแบบเฉพาะบุคคลเตรียมความพร้อมสู่มหกรรมกีฬาใหญ่เอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยจะนำผลวิเคราะห์ไปใช้ในการออกแบบแผนการฝึกซ้อมแบบเฉพาะเจาะจงตามข้อมูลที่ได้รับเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านความอดทนของนักกีฬาอันเป็นปัจจัยสำคัญในการแข่งขันที่ต้องใช้ความทนทานสูงเป็นระยะเวลานานในกีฬาจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขาและจะนำวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกแขนงทั้งทางตรงและทางอ้อมมาปรับใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพและสุขภาพโดยรวมของนักกีฬาทีมชาติไทยอย่างต่อเนื่องคุณหญิงปัทมาดีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกพร้อมด้วยพลอากาศเอกมนทนสัตชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยนันทกรศรีนิเวศผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนันไดบิลเฉินประธานบริษัทวิกเตอร์แร็กเก็ตอินดัสทรีคอร์ปอเรชั่นร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026พรีเซนเต็ดบายวิกเตอร์ระหว่างวันที่12ถึง17พฤษภาคมที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติกรุงเทพมหานครโดยในปีนี้ประเภทชายเดี่ยวนำโดยฉียู่ฉีมืออันดับ1ของโลกจากจีนและหญิงเดี่ยวนำโดยเฉินยู่เฟยมืออันดับ3ของโลกจากจีนแชมป์เก่า2สมัยขณะที่นักแบดมินตันไทยนำโดยชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกและหญิงเดี่ยวนำโดยเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกอดีตแชมป์รายการนี้2สมัยซื้อบัตรได้แล้วที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์นอกจากนี้สมาคมกีฬาแบดมินตันยังเปิดตัววิกเตอร์เป็นผู้สนับสนุนรายใหม่ในระยะเวลา4ปีตั้งแต่ปี2026ถึงปี2030ทั้งนี้กุลวุฒิวิชิตสารและรัชนกอินทนนท์กล่าวว่าการแข่งขัน Thailand Open ขอตั้งเป้าทำผลงานให้ดีในแต่ละรอบก่อน
7: ทีละรอบแล้วนะครับจริงๆเอาให้ผ่านรอบแรกก่อนแล้วนะครับเพราะว่าแมตช์นี้ก็มีนักกีฬาระดับท็อปมาเยอะนะครับก็จะที่จะทำผลงานให้ดีสุดเพราะว่าเราได้เล่นในบ้านของตัวเองก็เป็นอะไรที่ชื่นชอบอยู่แล้วนะครับก็ปีนี้ก็มองไปทีละรอบครับผม
8: ค่ะตัวเองก็มองไปทีละรอบอย่างวิวค่ะเพราะว่าตัวเองยังอาจจะยังไม่ได้มีความฟิตแบบ 100% ก็มองว่าการที่ได้ลงไปในสนามก็ขอให้ไม่ได้มีอาการบาดเจ็บออกจากสนามค่ะ
6: สมาคมกีฬากรีธาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนากีฬาจับมือ World Athletic เปิดตัว Thai Domestic Power Kid Athleticปั้นเยาวชนไทย77จังหวัดสู่ระดับโลกติดตามได้จากรายงาน
9: พลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดานายกสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวโครงการส่งเสริมกีฬาที่มีศักยภาพอย่างเต็มระบบครบวงจรชนิดกีฬากรีฑาไทยโดเมสติกพาวเวอร์คิดแอทเลติกที่ชั้น1อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลผ่านกองทุนการพัฒนากีฬาแห่งชาติและผู้สนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชนจึงได้ร่วมมือกับกรีฑาโลกและสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดทั้ง77จังหวัดดำเนินการต่อยอดโครงการต้นกล้ากีฬาแกร่งสู่หลักสูตรคิดแอทเลติกที่เน้นการแข่งขันทักษะพื้นฐานการวิ่งกระโดดทุ่มและคว้างเพื่อพัฒนาเด็กอายุ 8-12 ปีซึ่งจะเป็นกีฬานำร่องในการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนครั้งที่12ช้างศึกน้อยเกมซึ่งมีนักเรียนจากโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน222แห่งมาร่วมการแข่งขันเพื่อเสริมสร้างโอกาสต่อยอดสู่การเป็นนักกีฬาในอนาคตผานิชพัฒนารายงาน
6: เมดี้ชาร์ดประธานสหพันธ์ฟุตบอลอิหร่านเปิดเผยว่าเตรียมจะเข้าพบจานนี่อินฟานติโนประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติฟีฟ่าเพื่อขอให้ฟีฟ่าการันตีความปลอดภัยและการปฏิบัติที่ดีต่อทีมชาติอิหร่านในช่วงเดินทางไปแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในเดือนหน้าเนื่องจากอิหร่านมีโปรแกรมแข่งขันรอบแรกที่สหรัฐอเมริกา3นัดท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งของ2ประเทศซึ่งหากฟีฟ่าไม่การันตีการปฏิบัติที่ดีต่อทีมชาติอิหร่านก็จะไม่ไปร่วมการแข่งขันสโมสรฟุตบอลอาร์เซนอลในพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่กำลังมีลุ้นคว้า2แชมป์ในฤดูกาลนี้ทั้งพรีเมียร์ลีกที่นำเป็นจ่าฝูงและยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปแล้วและเตรียมแผนการฉลองแชมป์เอาไว้ล่วงหน้าแล้วโดยหลังจากจบรอบชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในวันที่30พฤษภาคมที่จะแข่งขันที่ปูสกัตอารีนาประเทศฮังการีจะจัดฉลองชัยในวันที่31พฤษภาคมเริ่มต้นที่ศาลาว่าการฮิสลิงตันในกรุงลอนดอนสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยเตรียมจัดงานใหญ่ประจำปีวันนักกีฬายอดเยี่ยมประจำปี2568เพื่อเชิดชูเกียรติคนกีฬาที่มีผลงานโดดเด่นโดยมีดร.ณัฐธีรนัทสุภานนท์ประธานมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬาเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณารางวัล มีกำหนดจัดงานในวันที่4มิถุนายนณโรงแรมอโนมาแกรนกรุงเทพตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 15:00 นและจะมีการถ่ายทอดสดให้แฟนกีฬาได้รับชมผ่านทางช่อง M-Cot หมายเลข32พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
4: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
10: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
11: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
10: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
11: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
10: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
12: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าต่อหน้ามะพร้าวลับหลังตะโกต่อหน้ามะพร้าวลับหลังตะโกเป็นสำนวนไทยหมายถึงต่อหน้าทำเป็นดีแต่พอลับหลังกลับหลอกลวงนินทาหรือหาทางทำร้ายมะพร้าวเขียนมอม้าสระอะพอพานลอลิงไม่หันอากาศบอใบไม้เป็นไม้ยืนต้นผลดิบมีรสฝาดนิยมนำยางจากผลดิบมาย้อมแหและอวนให้คงทนส่วนผลสุกกินได้รสหวานอร่อยและมีคุณค่าทางสมุนไพรตะโกเขียนต่อเต่าสระอะสระโอกอไก่ผลของตะโกคล้ายมะพร้าวนำยางจากผลดิบมาใช้ย้อมแหได้แต่คุณภาพสู้ยางมะพร้าวไม่ได้พ่อค้าบางคนนำยางตะโกที่มีราคาถูกมาปลอมขายเป็นยางมะพร้าวจึงมีสำนวนเปรียบเทียบพวกหน้าไหว้หลังหลอกว่าต่อหน้ามะพร้าวลับหลังตะโก
12: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
14: วิกฤตพลังงาน
15: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
16: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้แล้วประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยถึงปานกลางเนื่องจากมีฝนตกในบางพื้นที่พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากพิจิตรกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 30-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีหนองบัวลำภูสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมจะมาออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมจะมาดอกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:14 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรและเวลา 7:59 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:42 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรและเวลา 17:32 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง92เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 นาที
0: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการกรมการจัดหางานเปิดรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้ที่เคยเดินทางไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อกลับไปทำงานตามระบบ EPS ในกิจการอุตสาหกรรมการผลิตเกษตรปศุสัตว์และก่อสร้างผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 18-39 ปีทั้งชายและหญิงหากประสงค์กลับไปทำงานกับนายจ้างเดิมต้องเคยทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีค่าธรรมเนียมการสมัคร970บาทผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th ตั้งแต่วันที่18-21พฤษภาคม2569 กรมการพัฒนาชุมชนรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน8อัตราและเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงานจำนวน1อัตราผู้สนใจสมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ personnel.cdd.go.th หัวข้อการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมพัฒนาชุมชนหรือที่เว็บไซต์ cdd.jobthaigov.comตั้งแต่บัดนี้ถึง19พฤษภาคม2569เวลา 16:30 นไม่เว้นวันหยุดราชการกรมหม่อนหมายรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการและเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงานรวม7อัตราผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ gsds.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิชาการเกษตรปฏิบัติการนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการและเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงานตั้งแต่บัดนี้ถึง15พฤษภาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
14: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องฟุตบอลโลก2026ที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปท่านผู้ฟังครับฟุตบอลโลกปี2026ที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นในวันที่11มิถุนายนนี้เป็นฟุตบอลโลกที่แตกต่างจากครั้งที่ผ่านมาเพราะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่นอกจากจะมีชาติเจ้าภาพถึง3ชาติอย่างสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกแล้วนี่เป็นฟุตบอลโลกครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีจำนวนทีมเข้าร่วมการแข่งขันมากถึง48ทีมด้วยส่งผลให้จำนวนแมตช์การแข่งขันเพิ่มขึ้นเป็น80นัดแบ่งจำนวนแมตช์การแข่งขันทั้ง3ชาติเจ้าภาพคือสหรัฐอเมริกาจะจัดการแข่งขันทั้งหมด60นัดใน11เมืองรวมถึงรอบก่อนรองชนะเลิศรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศส่วนเม็กซิโกและแคนาดาจะมีการแข่งขันประเทศละ10นัดใน3และ2เมืองตามลำดับสำหรับการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพของประเทศสหรัฐอเมริกานั้นสามารถเอาชนะการเสนอตัวของประเทศมอร์โกระหว่างการพิจารณาครั้งสุดท้ายของฟีฟ่าที่กรุงมอสโกประเทศรัสเซียทำให้ฟุตบอลโลกครั้งนี้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ฟุตบอลโลกปี2002ที่มีเจ้าภาพร่วมอย่างเม็กซิโกซึ่งเคยเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันฟุตบอลโลกมาแล้วเมื่อปี1970และปี1986การร่วมเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ทำให้เม็กซิโกเป็นประเทศแรกที่ได้เป็นเจ้าภาพ3ครั้งในฐานะเจ้าภาพเดี่ยวและเจ้าภาพร่วมส่วนประเทศสหรัฐอเมริกาจะเป็นเจ้าภาพครั้งที่2ต่อจากฟุตบอลโลกปี1994ขณะที่แคนาดาจะเป็นเจ้าภาพเป็นครั้งแรกสำหรับประเทศแคนาดาเม็กซิโกและสหรัฐอเมริกาได้สิทธิ์แข่งขันโดยอัตโนมัติในฐานะเจ้าภาพและในครั้งนี้มีจำนวนชาติที่จะได้ลงแข่งขันฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกซึ่งได้แก่กาบูเวดีกูราเซาจอร์แดนอุซเบกิสถานและทีมชาติอาร์เจนตินาแชมป์เก่าเมื่อ4ปีที่แล้วในฐานะผู้ชนะเลิศฟุตบอลโลกปี2022เป็นทีมที่เข้ารอบสุดท้ายโดยอัตโนมัติสำหรับรูปแบบและกติกาการแข่งขันในครั้งนี้จะแบ่งการแข่งขันแบบ3ทีม16กลุ่มจากนั้น2ทีมที่ดีที่สุดของแต่ละกลุ่มจะผ่านเข้าไปเล่นรอบ32ทีมสุดท้ายแบบแพ้คัดออกจำนวนเกมการแข่งขันจะเพิ่มจาก64เป็น80นัดแต่เกมรอบสุดท้ายก็คือรอบก่อนรองชนะเลิศรอบรองชนะเลิศชิงอันดับที่3และชิงชนะเลิศจะยังเป็น7นัดเหมือนเดิมและจะจัดการแข่งขันทั้งหมด32วันเช่นเดิมนอกจากนั้นแล้วการเพิ่มจำนวนทีมเข้าแข่งขันส่งผลให้ต้องมีการปรับโครงสร้างการแข่งขันหลายอย่างจำนวนแมตช์การแข่งขันจะเพิ่มจาก64เป็น104แมตช์จำนวนกลุ่มจะเพิ่มขึ้นจาก8กลุ่มเป็น12กลุ่มและระยะเวลาการแข่งขันจะขยายเป็น5สัปดาห์ซึ่งถือเป็นความท้าทายอย่างมากสำหรับผู้จัดการแข่งขันแต่ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ทีมต่างๆได้แสดงความสามารถมากขึ้นและทำให้แฟนๆฟุตบอลได้เพลิดเพลินกับการแข่งขันระดับที่สูงขึ้นด้วยสำหรับฟุตบอลโลกถือว่าเป็นมาตรฐานสูงสุดในวงการฟุตบอลโลกมาโดยตลอดและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในฟุตบอลโลกปี2026มีแนวโน้มที่จะกลายเป็นต้นแบบสำหรับทัวร์นาเมนต์อื่นๆอีกมากมายเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วหลังฟุตบอลโลกปี2018เมื่อมีการนำเทคโนโลยีผู้ช่วยผู้ตัดสินวิดีโอหรือ VAR ามาใช้เป็นครั้งแรกและกลายเป็นสิ่งจำเป็นอย่างรวดเร็วในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆอีกด้วยท่านผู้ฟังครับนอกจากฟุตบอลโลกปี2030ที่จะจัดขึ้นใน3ประเทศได้แก่สเปนโปรตุเกสและโมร็อกโกยูฟ่ายังได้มอบหมายให้4สหพันธ์ฟุตบอลได้แก่อังกฤษสาธารณรัฐไอร์แลนด์สกอตแลนด์และเวลส์ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันยูโร2028และมีแนวโน้มการร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับเมเจอร์ทัวร์นาเมนต์ในหลายประเทศที่กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นซึ่งจะช่วยลดภาระด้านการเงินและโครงสร้างพื้นฐานขยายการเข้าถึงฟุตบอลระดับสูงสุดอีกทางหนึ่งด้วยครับจบบทความประจำวันเรื่องฟุตบอลโลกปี2026ที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเรียบเรียงและนำเสนอโดยธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
17: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวพินโยรุ่งสมัยและอรัญญาชมชื่นอ่าน

0: ณภาพชีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทย
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้วันศุกร์ค่ะศุกร์ที่8พฤษภาคม2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะ
1: ค่ะดิฉันดลยาวารีเดชใจค่ะนอกจากเรา2คนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการควบคุมเสียงโดยพี่สายชนนีสังค่ะประสานรายการโดยน้องแชมป์ชโลธรจัญญานะคะรวมถึงผู้ที่ดูแลในเรื่องของออนไลน์ทีมนิวมีเดียนะคะวันนี้เป็นพี่แดนอคเดชคำพีระค่ะขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ
2: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะใครที่ติดตามทั่วทิศถิ่นไทยเรามีหลายระบบนะคะเข้ามาติดตามเลือกช็อปฟังได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นหน้าปัดวิทยุนะคะ FM 92.5 และ105 เมกะเฮิรตซ์ค่ะส่วน AM ก็ไปฟังได้ที่คลื่น AM 891 81019กิโลเฮิรตซ์แล้วก็เครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศค่ะ
1: ค่ะทางออนไลน์นะคะเข้ามาได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะตอนนี้ไลฟ์แล้วนะคะสามารถเข้ามากดไลค์กดแชร์พูดคุยคอมเมนต์นะคะหรือว่าจะฝากคำถามไว้ก็ได้วันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพการดูแลสุขภาพแบบแพทย์แผนไทยนะคะกับอาจารย์อาเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญค่ะ
2: ค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่แล้วกันนะคะเพราะว่าช่วงแรกเป็นธรรมเนียมของเราเราก็จะนำเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องข่าวสารที่จะอัปเดตในรอบวันมาฝากกันด้วยค่ะวันนี้วันที่8พฤษภาคมเป็นวันสำคัญวันหนึ่งค่
1: ะ
2: นั่นก็คือวันกาชาดสากลวันกาชาดสากลเนี่ยก็ตรงกับวันที่8พฤษภาคมของทุกปีจากจุดเริ่มต้นของสงครามนะคะที่อาจจะเต็มไปด้วยเรื่องของความสูญเสียไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเรื่องของชีวิตนะคะทำให้เกิดสภากาชาดสากลขึ้นมาค่ะเพื่อที่จะนำมาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่เจ็บป่วยแล้วก็ไม่มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่ว่าจะเกิดขึ้นในยามสงครามหรือว่าช่วงเวลาปกติก็ตามค่ะและเพื่อเป็นการรำลึกถึงผู้ก่อตั้งกาชาดโลกนะคะก็เราจะมาร่วมย้ำเตือนค่ะบทบาทของมนุษยธรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วก็การบริจาคโลหิตค่ะเชิญชวนทุกคนนะคะร่วมบริจาคโลหิตโดยเริ่มต้นจากการดูแลสุขภาพของตัวเราให้ดีให้แข็งแรงก่อนเพื่อที่จะส่งต่อเลือดนั้นที่มีคุณภาพดีให้กับคนต่อๆไปค่ะก็ถือว่าได้บุญด้วยนะคะ
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็เป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาตินะคะค่ะใครที่เข้ามารับชมรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะวันนี้ก็จะเห็นภาพฉากหลัง
2: ดิฉันชอบมากเลย
1: ชอบไหมคะ
2: ชอบค่ะ
1: เออ
2: มันมีความรู้สึกว่าแบบอยากไปเที่ยวเนาะแล้วมันเห็นแสงตะวันเรืองๆแล้วก็มีน้ำตกด้วย
1: บรรยากาศหลังฝนตกนะคะ
2: ชอบมาก
1: วันนี้พาไปเที่ยว
2: ค่ะ
1: จังหวัดบึงกาฬ
2: โอ้โหไกลเลยนะสุดของอีสาน
1: ค่ะ
2: ทางโซนอีสาน
1: เราจะไปทั่วทิศถิ่นไทยไงคะก็ไปให้ครบนะ
2: คะ
1: น้ำตกเจ็ดสีจังหวัดบึงกาฬค่ะน้ำตกเจ็ดสีนะคะตั้งอยู่ที่บ้านดอนเสียดตำบลบ้านต้องอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เป็นอีกหนึ่งที่สถานที่ท่องเที่ยวนะคะที่ขึ้นชื่อของจังหวัดบึงกาฬอยู่ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูวัวด้านทิศตะวันตกจะเป็นน้ำตกใหญ่และสวยงามนะคะมีทั้งหมด3ชั้นเดิมค่ะชื่อในภาษาถิ่นเรียกว่าน้ำตกห้วยกระอามหรือว่าสะอามนะคะเพราะว่าน้ำตกเกิดจากทานน้ำของห้วยกระอามไหลมาตามหน้าผาหินทรายสูงและแผ่กว้างเป็นทางยาวลงสู่แอ่งน้ำเบื้องล่างที่มีความตื้นและกว้างใหญ่ค่ะต่อมานะคะเรียกว่าน้ำตกเจ็ดสีเพราะว่ายามที่ละอองน้ำตกกระทบกับแสงแดดเนี่ยทำให้เกิดเป็นประกายสีรุ้งสวยงามจากลานจอดรถนะคะเดินเข้าไปประมาณ800เมตรก็จะถึงน้ำตกชั้นแรกแล้วก็เดินต่อไปอีกประมาณ200เมตรค่ะก็จะถึงน้ำตกชั้นที่2ซึ่งมีลักษณะเป็นลานหินน้ำตกเช่นเดียวกับชั้นแรกส่วนน้ำตกชั้นที่3นะคะห่างจากลานน้ำตกชั้นที่2ประมาณ200เมตรชั้นนี้จะเป็นชั้นที่สวยที่สุดค่ะ ค่ะแล้วก็เป็นที่มาของชื่อน้ำตกเจ็ดสีด้วยแต่ว่าเส้นทางที่จะขึ้นไปเนี่ยจะต้องปีนป่ายกันเล็กน้อยนะคะบางช่วงมีบันไดเหล็กให้เดินขึ้นไปแล้วก็บางช่วงอาจจะต้องเดินลุยทานน้ำซึ่งก็จะมีเชือกให้เกาะเดินเพื่อความปลอดภัยด้วยชั้นนี้เป็นผาน้ำตกขนาดใหญ่แล้วก็มีลานหินเล่นน้ำได้ค่ะน้ำไม่ลึกนะคะแล้วก็ช่วงเวลาที่เหมาะกับการท่องเที่ยวที่น้ำตกเจ็ดสีเนี่ยก็คือช่วงนี้เลยจะเข้าสู่หน้าฝนนี่แหละค่ะใช่นอกจากน้ำตกที่สวยงามแล้วนะคะในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัวเนี่ยยังมีความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ต่างๆสภาพป่าส่วนใหญ่นะคะเป็นป่าดิบแล้งป่าทุ่งหญ้าป่าเบญจพรรณป่าเต็งรังแล้วก็ป่าไผ่กระจัดกระจายทั่วไปเลยนะคะพันไม้สำคัญที่พบได้มากเลยก็คือไม้ยางตะเคียนทองตะเคียนหินพยุงมะค่าโมงกระบากไม้ก่อค่ะส่วนไม้พื้นล่างก็จะเป็นไม้จำพวกหวายปาล์มแล้วก็ไม้ไผ่นะคะสัตว์ป่าที่อาศัยในที่แห่งนี้เนี่ยก็อย่างเช่นช้างป่ากระจกหมูป่าอีเห็นลิงเก้งนกชนิดต่างๆค้างคาวไก่ป่าแล้วก็ไก่ฟ้าค่ะนี่เป็นแค่ตัวอย่างนะคะที่จริงมีเยอะกว่านี
2: ้โอ้โหน้ำตกเจ็ดสีเลยนะ
1: ใช่
2: ดิฉันนึกถึงอะไรรู้ไหม
1: สายรุ้ง
2: รุ้งรุ้งกินน้ำนะคะแล้วก็บรรยากาศแบบนี้เนี่ยเหมาะกับการไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจนะคะ
1: ใช่นี่ไงเขาบอกว่าเวลาที่น้ำตกกระทบกับแสงแดดจะทำให้เกิดเป็นประกายสีรุ้งสวยงาม
2: สวยงามนะคะก็ไปเก็บความทรงจำดีๆผ่านมือถือของเราเนา
1: ะ
2: ก็อย่าไปทำลายธรรมชาติด้วยนะคะ
1: อย่าลืม
2: รักษา
1: เรื่องขยะนะเวลาเอาเข้าไปแล้วก็ต้องนำเขากลับมาด้วย
2: ค่ะหรือบางอุทยานเดี๋ยวนี้เนี่ยพอเข้าเขตอุทยานแล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะมีจุดที่ห้ามนำเข้าไปแล้วก็จะมีจุดแบบว่าถ้าคุณนำเครื่องดื่มเข้ามาที่จะเห็นเป็นขวดพลาสติกขวดแก้วเนี่ยเขาจะมีจุดแบบเป็นกรงใหญ่ๆให้แยกขยะให้ทิ้งเป็นขวดแก้วขวดพลาสติกนะคะไม่ให้นำเข้าก็ช่วยกันค่ะ
1: ค
2: ุณแม่แต๋วแหววบอกว่าวันนี้รอนะคุณอาแล้วก็คุณอัชราปิ่นทองบอกว่าเห็นแล้วเนี่ยวิวนี้นะคะคลายร้อนได้ระยะหนึ่งเลย
1: ระยะนี้
2: ใช่ระยะนี้แหละค่ะเพราะว่าอีกไม่กี่วันนะคะเดี๋ยวก็คงจะต้องเตรียมตัวเข้าสู่หน้าฝนเนา
1: ะ
2: ก็อาจจะมีฝนเข้ามาเยอะหน่อยค่ะแต่ว่าวันนี้วันศุกร์นะคะวันศุกร์ก็อยากจะนำเรื่องราวที่ฟังแล้วมีความสุขสำหรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะมาฝากกันด้วยวันศุกร์นี้นะคะใครที่อยากจะไปช้อปปิ้งอย่าลืมนะไปซื้อของทั่วไทยเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยเดินหน้าไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพค่ะกระทรวงพาณิชย์เองผนึกกำลังกับกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ไปรษณีย์ไทยนะคะกระจายสินค้าราคาประหยัด946จุดด้วยกันค่ะลดสูงสุด 58% โอ้โหเกินครึ่งอีกนะคุณน่าสนใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพเนี่ยก็จะเป็นการจับมือร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพาณิชย์กระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยจำกัดแล้วก็ห้างค้าส่งค้าปลีกผู้ประกอบการแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะเป็นการช่วยกันกระจายสินค้าที่จำเป็นราคาประหยัดให้เข้าถึงประชาชนทั่วประเทศได้อย่างทั่วถึงนะคะโดยมีการใช้กลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนค่ะนำสินค้าไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้ค่ะมาขายในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดแน่นอนแล้วก็เพิ่มช่องทางการขายให้กับผู้ประกอบการรายย่อยไม่ว่าจะเป็น SME สินค้าชุมชนหรือว่าสินค้าโอท็อปต่างๆเนี่ยได้มีสิ่งที่จะเข้าถึงประชาชนได้ง่ายนะคะโดยไม่กระทบต่อกลไกตลาดเดิมค่ะเพราะฉะนั้นเราที่เป็นประชาชนก็สามารถที่จะเลือกซื้อสินค้าราคาประหยัดนี้ได้ในทุกวันศุกร์
1: ค
2: ่ะที่หน้าว่าการอำเภอทั่วประเทศค่ะเห็นบอกว่ากระทรวงพาณิชย์เนี่ยยังไปจับมือกับไปรษณีย์ไทยขยายจุดขายสินค้าราคาประหยัดทั่วประเทศนะคะทั้งหมดเนี่ยที่บอกไว้ก็คือ946จุดเพื่อให้คนที่อยู่ในชุมชนหรือว่าพื้นที่ที่ห่างไกลเนี่ยสามารถเข้าถึงสินค้าได้สะดวกมากขึ้นค่ะแล้วก็ตั้งเป้าไว้ว่าประชาชนกว่า4ล้านคนนะคะจะได้รับประโยชน์จากโครงการนี้แน่นอนค่ะในขณะเดียวกันที่ทำการไปรษณีย์เนี่ยยังทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางที่จะกระจายสินค้าด้วยมีการเชื่อมโยงการขายทั้งการค้าขายปลีกขายส่งนะคะแล้วก็กระจายผ่านรถแห่หรือว่ารถพุ่มพวงค่ะซึ่งมีทั้งหมด1,000กว่าตลาดท้องถิ่นทั่วประเทศแล้วตอนนี้น
1: ะ
2: แล้วก็สินค้าราคาก็ประหยัดด้วยนะคะสำหรับสินค้าที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยเห็นบอกว่ามีเยอะนะคุณอ้อ
1: ค่ะ
2: มีทั้งหมดกี่รายการคะ
1: 15รายการ
2: โอ้โหเยอะนะ
1: 15รายการ แล้วก็มีผู้ประกอบการอีก12ราย
2: โอ้โหเนี่ยครอบคลุมหมดเลยนะสินค้าอุปโภคบริโภคก็คือของกินของใช้ที่จำเป็นในครอบครัวเรานี่แหละนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่ะเข้าครัวไปแล้วก็ต้องมีอะไรน้ำมันเนาะไว้ทอดน้ำมันปาล์มซอสหอยนางรมพวกโอ้อ
1: า
2: หาร
1: กระป๋องต่าง
2: ๆนะคะมีหอยลายกระป๋องเอ้ยอันนี้มีปลากระป๋องด้วยปลากระป๋องอันนี้มั่นใจนะคะว่าปลอดภัยแน่นอนแล้วก็บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปผงน้ำยาทำความสะอาดต่างๆอ่ะมีครบเลยนะคะใครที่สนใจ
1: พวกสินค้าจำเป็นทั้งนั้นเลยนะ
2: เห็นบอกว่าโอ้โหลดสูงสุดถึง 58% นะคะถ้าเทียบกับท้องตลาดเนี่ยถูกกว่าแน่นอนค่ะ
1: ค
2: ่ะไปได้ที่ไหนบ้างคุณอ้
1: อตอนนี้เนี่ยนอกจากจุดจำหน่ายที่ว่าการอำเภอและไปรษณีย์ไทยแล้วนะคะยังสามารถเลือกซื้อผ่านห้างค้าส่งค้าปลีกชั้นนำไม่ว่าจะเป็นแมคโครนะคะโลตัสบิ๊กซีท็อปโกโฮเซลนะคะฟู้ดแลนด์เดอะมอลแล้วก็เซเว่นอีเลฟเว่นอันนี้ก็คือเข้าทุกวันเลยนะ
2: เข้าทุกวันเลยแล้วก็มีห้างค้าปลีกท้องถิ่นตามจังหวัดตามอำเภอต่างๆอีก800สาขาทั่วประเทศนะคะแพลตฟอร์มออนไลน์ก็มีนะคุณอ้อ
1: ค่ะโอ้ยทุกแพลตฟอร์มเลย
2: ทุกแพลตฟอร์มเลย
1: ท
2: ุ
1: กแพลตฟอร์ม
2: ไม่ต้องเอ่ยนะคะทุกแพลตฟอร์มเลยจำหน่ายในราคาเดียวกันกับหน้าร้านด้วยไม่ได้แบ่งนะว่าหน้าร้านจะราคาหนึ่งแล้วก็ออนไลน์อีกราคาหนึ่งไม่อะคะเหมือนกันหมดเลยนี่แหละนะคะตอบโจทย์ได้ดีแล้วก็ใครที่รอช้อปปิ้งวันนี้พร้อมหรือยังไปช้อปปิ้งกันได้เลยนะคะ
1: เริ่มแล้วนะคะ
2: ค
1: ่ะ 13:15 ค่ะวันนี้อาจารย์อาอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะไปพูดคุยกับเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรค่ะท่านจะมาพูดคุยในเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรไทยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะตอนนี้คุณผู้ฟังหลายท่านรอเสียงอาจารย์อยู่นะ
1: คะ
2: เพราะว่าเสียงหัวเราะของอาจารย์เนี่ยต่อความสุขให้คุณผู้ฟังได้หลายท่านเลยค่ะ
3: ค
2: ่ะค่ะวันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์คะ
3: วันนี้หรอคะวันนี้ครึ้มๆเหมือนใกล้ฝนเหมือนจะตกค
2: ่
3: ะ
2: ค่ะอากาศเปลี่ยนแปลงด้วย
1: ที่นี่ก็เหมือนกัน
2: ใช่
1: ครึ้ม
2: อาจารย์มีอะไรมาฝากคุณผู้ฟังบ้างคะ
3: ค่ะวันนี้จะมาพูดถึงตำรับยาสมุนไพรไทยที่ช่วยในเรื่องของต้านสมองเสื่อมต้านอัลไซเมอร์ค่ะ
1: ค่ะ
2: ค่ะ
3: ค่ะซึ่งตำรับนี้นะคะล่าสุดเนี่ยเราทำวิจัยกับทางคณะเภสัชมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะมีการเปรียบเทียบกับตัวสารสกัดจากใบแปะกล้วยของคนจีนน่ะเขาก็จะดังเรื่องแปะกล้วยใช่ไหมคะว่ามันช่วยบำรุงสมองเนาะก็เพราะว่ามันมีค่าบ่งชี้บางอย่างที่เราวัดได้อ่ะนะคะว่าตัวตำรับยาของไทยเราอ่ะดีกว่านะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้แบบเปิดเผยแบบเป็นทางการนะคะเพราะว่าเพิ่งจบเสร็จสิ้นงานวิจัยแล้วก็เดี๋ยวจะตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศเร็วๆนี้นะคะแต่ว่าแอบเอามาบอกก่อนนะคะทีนี้ตำรับยาที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้เนี่ยก็คือตำรับยาที่ชื่อว่ากลีบบัวแดง
1: ค
3: ่ะกลีบบัวแดงนะคะซึ่งจริงๆแล้วตำรับนี้เนี่ยเรารู้ตั้งแต่ปีพ.ศ.2557นะคะก็เกิน10ปีแล้วเนาะถ้านับจากตอนนั้นนะคะซ
1: ึ่
3: งมันเป็นตำรับยาของหมอยาโบราณซึ่งตอนนี้ท่านเสียชีวิตไปแล้วถ้ายังอยู่ก็น่าจะอายุร้อยกว่าปีนะคะก็จะเป็นหมอยาที่ชื่อตาส่วนนะคะตาส่วนซึ่งมีตำรายาเก่าแก่นะคะแล้วก็เราก็ไปได้สูตรมานะคะซึ่งจริงๆแล้วสูตรบอกได้นะไม่ได้ห่วงอะไรนะก็คือจะเป็นแบบกลีบบัวหลวงนะคะกลีบบัวหลวงหรือบัวแดงเนี่ยแหละนะคะแล้วก็บัวบกใบบัวบกนะคะแล้วก็พริกไทยง่ายๆนะถ้าใครหาได้ก็เขาก็จะใส่ตำรับเนี่ย1:1:1ก็คือใช้ในสัดส่วนเท่าๆกัน
1: ค่ะ
3: แต่ว่าด้วยความที่โบราณเนี่ยในตำรามันเป็นสมัยก่อนเนาะเขาก็จะแบบว่าปั้นเป็นลูกกล
1: อ
3: ขนาดเท่าประมาณเม็ดพุทราไทยอ่ะนะคะแล้วก็กินเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดที่เป็นลูกกลอนนะคะสรรพคุณเนี่ยถ้าเอาตามในตำราโบราณเลยเนี่ยก็คือช่วยให้นอนหลับนะคะแล้วก็แก้ลมที่ค้างในหัว นะคะคือลมที่มันค้างในหัวมันทำให้เราแบบหลับได้ไม่ดีนอนไม่หลับหลับยากนะคะแล้วก็มันมีระบุไว้ว่ากินแล้วเนี่ยตื่นมาจะเหมือนหัวโล่งสมองสดใสสดชื่นบำรุงประสาทและสมองได้บำรุงหัวใจให้แจ่มใสได้เพราะว่ามันทำให้เรานอนดีอะนะคะทีนี้จากข้อมูลในตำราโบราณเนี่ย
1: ค
3: ่
1: ะ
3: เราก็เริ่มมาทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์นะคะเพื่อที่จะพิสูจน์เนาะว่าสิ่งที่คนโบราณหรือว่าสิ่งที่เป็นภูมิปัญญาเนี่ยมันคนหมอสมัยใหม่จะได้เชื่อพูดง่ายๆนะคะแล้วก็เริ่มเอามาใช้จริงในโรงพยาบาลเนี่ยปี59นะคะก็อยู่ในร้านยาโพเงินแล้วก็อยู่ที่แผนกการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลเจ้าพระยาไปภูเบศนะคะแล้วก็เริ่มมีการเก็บข้อมูลนะคะผู้ใช้นะคะแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาเนี่ยเราก็เริ่มทำวิจัยนะคะทำวิจัยในหนูทดลองซ
1: ึ
3: ่งทำวิจัยแบบหลายฉบับมากจะมีตั้งแต่แบบว่าทำให้หนูเป็นซึมเศร้านะคะหรือว่าทำให้หนูเกิดความวิตกกังวลก็มีอีกโมเดลหนึ่งนะคะแล้วก็มีการวิจัยทั้งพิษวิทยาก็คือดูความเป็นพิษของยานะคะแล้วก็มีงานวิจัยในระดับเซลล์ที่ดูเรื่องของว่ากลไกการออกฤทธิ์มันทำยังไงกับร่างกายกับสมองเรานะคะแล้วก็มีงานวิจัยในทางคลินิกก็คือวิจัยในคนไข้จริงๆที่เริ่มมีปัญหาความจำเสื่อมมีตั้งแต่เฟสแรกแล้วก็เฟสสองนะคะซึ่งเป็นเขาเรียกว่าในบรรดายาของอภัยภูเบศเนี่ยตัวเนี้ยเป็นตัวที่มีงานวิจัยของเราเองอ่ะเยอะที่สุดนะคะตั้งแต่แบบว่ากลไกพิษวิทยาการศึกษาในโมเดลหนูทดลองหลายๆโมเดลการศึกษาทางคลินิกในคนอะไรเงี้ยนะคะก็ใช้กันมาเกิน10ปีนะคะทีนี้โดยสรุปนะคะงานวิจัยเนี่ยเขาก็พบว่าตัวตำรับกลีบบัวแดงเนี่ยคือแต่ก่อนมันชื่อตำรับกลีบบัวแดงแต่ว่าส่วนผสมจริงๆมันก็คือมีโบบกมีพี่ชัยร่วมนะคะแล้วก็เรามาทำเป็นชื่อการค้าชื่อยี่ห้อว่าอภัยดีอภัยที่ย่อมาจากอภัยภูเบศแล้วก็ดีนี่ก็คือเบรนที่แปลว่าสมองนะคะไม่ได้ใส่วิตามินบีนะเป็นมาจากสมุนไพรอภัยดีหรือว่าตำรับชื่อเดิมกลีบบัวแดงเนี่ยนะคะมันสามารถที่จะลดฮอร์โมนความเครียดในสมองได้นะคะฮอร์โมนตัวนั้นเนี่ยก็คือฮอร์โมนที่ชื่อคอร์ติซอลนะคะคือเขาบอกว่าคนที่แบบว่ามีความเครียดเรื้อรังในชีวิตมายาวนานเนี่ยก็เป็นปัจจัยหนึ่งในการที่เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ได้ในอนาคตคืออัลไซเมอร์หรือสมองเสื่อมเนี่ยมันไม่ได้แบบว่าปุบปับเป็นนะคะ
1: ค
3: ือมันใช้เวลาเกิน10ปีใช่สมมติว่าสมมตินะว่าเราเจอคนไข้เป็นอัลไซเมอร์ตอนอายุ60แสดงว่าโรคเนี่ยมันก่อตัวตั้งแต่อายุสัก40อ่ะตั้งแต่สมัยวัยทำงานอะไรเงี้ยเป
1: ็
3: นคนเครียดพักผ่อนไม่พอนอนน้อยอะไรเงี้ยนะคะมันก็เริ่มก่อตัวละโดยเฉพาะเรื่องของการนอนเนี่ยค่ะคือจริงๆแล้วเวลาเราหลับลึกอะค่ะในสมองเราอะมันจะเริ่มกำจัดของเสียพูดง่ายๆว่ามันมีระบบกำจัดขยะที่เกิดขึ้นในเซลล์สมองเพราะเราใช้งานมาทั้งวันอย่างเงี้ยนะคะโดยที่ของเสียพวกเนี้ยมันจะไหลผ่านออกมาทางระบบน้ำไขสันหลังตอนที่เราหลับลึกเนี่ยมันจะท่อน้ำไขสันหลังเนี่ยมันจะขยายกว้างมากขึ้น
1: ค่ะ
3: แล้วก็ของเสียขยะพวกเนี้ยมันก็จะไหลลงมาแล้วก็หายทิ้งผ่านออกจากร่างกายผ่านเลือดผ่านอะไรทิ้งไปอ่ะนะคะผ่านตับผ่านไตอะไรแต่ก็คือหลักๆมันจะต่อท่อมาจากน้ำไขสันหลังแต่ถ้าคนที่แบบว่านอนไม่ดีสะสมกันต่อเนื่องมาทั้งชีวิตเนี่ยตั้งแต่สมัยวัยหนุ่มสาว

0: ไอ้ของพวกนี้มันกินหวังผลระยะยาวเพราะว่าโรคเนี่ยมันเป็นโรคที่แบบว่าค่อยเป็นค่อยไป
1: เรากินตอนนี
0: ้
2: กินพี่กบกินตอนนี้น่าจะได้ผลตอน70พอดีหวังผลระยะยาว
0: พอดีกินหยุดๆไปนะคะก็มันก็ไม่ได้อันตรายอะไรถ้าเราไม่ได้แพ้ใบโบโบไม่ได้แพ้กีบบัวไม่ได้แพ้พริกไทยอ่ะนะคะทีนี้ตัวคาบเนี่ยนะคะในทางการแพทย์เขาเรียกว่าคาบเบต้าอะไมลอยด์นะคะเบต้าอะไมลอยด์นะคะซึ่งจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยเขาพบว่ามันมีชื่อย่อยออกมาอีกหมายก็ว่ามันมีชนิดของคาบขยะนี้นะคะซึ่งชนิดที่เขาพบว่ามันเหนียวมากแล้วเกาะสมองดีเนี่ยก็คือเป็นเอเบต้า42นะคะไม่ต้องจำก็ได้นะคะเพียงแต่ว่ากำลังจะพูดได้ฟังเพราะว่าเรามีการวัดสารตัวนี้จริงๆอ่ะนะคะในการทดลองของอภัยบูเวตล่าสุดที่ร่วมกับทางคณะเภสัชมอขอนแก่นคือเขาพบว่ามันทำให้ถ้ากินยาตัวนี้มันทำให้คราบเนี่ยมันลดการเกาะกลุ่มของคราบขยะในสมองตัวนี้ได
2: ้
0: นะคะและทำให้มันลดโอกาสที่จะเป็นอัลไซเมอร์นะคะ คือจริงๆอ่ะก่อนหน้าเนี่ยพี่เพศัพที่อยู่ที่อภัยภูเบศเนี่ยแกทําวิจัยตอนเรียนปริญญาโทจบเนี่ยเป็นเรื่องนี้เสร็จแรกในหนูก่อนก็คือมีการฉีดคราบเนี่ยขยะตัวเนี้ยนะคะเข้าไปในสมองของหนูเลยนะคะ เพื่อทําให้มันเป็นอัลไซเมอร์
2: ค่ะ
0: เนาะคืองานวิจัยแบบเนี้ยเราจะมาทําในคนไม่ได้ เพราะว่าเราไม่มีใครยอมให้
1: ทดลอง
0: เข้าหัวลักนึกออกไหมคะ
1: ใช่
0: แล้วก็จะเราต้องการทราบผลแล้วก็ฉีดไปในสมองหนูนั่นแหละให้หนูมันเป็นอัลไซเมอร์นะคะแล้วก็เขาก็เปรียบเทียบกันแหละว่าแบ่งหนูเป็นสองกลุ่มทั้งสองกลุ่มอ่ะทำให้เป็นอัลไซเมอร์ทั้งสองกลุ่มเลยแต่ว่ากลุ่มหนึ่งเนี่ยได้ยากีบัวแดงอีกกลุ่มหนึ่งไม่ได้นะคะแล้วก็ดูผลว่ามันลดการเกาะตัวของตัวคาบตัวเบต้าไมลอยด์ไหมอย่างเงี้ยนะคะก็พบว่ามันช่วยลดการก่อตัวของคราบขยะในสมองที่เป็นต้นเหตุของสมองเสื่อมได้นะคะซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้มีแค่ตัวเบต้าไมลอยด์อย่างเดียวนะคะที่ทำให้สมองเสื่อมนะคะจริงๆมันมีการศึกษาค้นพบเพิ่มเติมอีกนะคะเช่นตัวเทาโปรตีนอันนี้ก็เป็นขยะอีกตัวหนึ่งนะคะซึ่งเนี่ยแหละไอ้ตัวเนี้ยแหละค่ะที่ล่าสุดที่เราเทียบกับสารสกัดมาตรฐานตัวกิงโกไบโลบ้าหรือว่าแปะกล้วยเนี่ยนะคะในระดับหลอดทดลองเนี่ยแล้วพบว่าตัวกิโบแดงเนี่ยมีแนวโน้มที่ดีกว่าในการลดการก่อกลุ่มของโปรตีนเทาที่ทำให้เกิดความเป็นพิษต่อเซลล์สมองอย่างไรก็ตามเนี่ยจะบอกว่าทุกอย่างเนี่ยในอนาคตเนี่ยมันจะมีการค้นพบเพิ่มเติมมากขึ้นเรื่อย
1: ๆ
0: นะคะคือมันมีการศึกษาหนึ่งที่น่าสนใจในทางยุโรปหรืออเมริกาเนี่ยจำไม่ได้คือเขามีการติดตามผลการศึกษาในแม่ชีหลายร้อยคนนะคะแล้วก็มีการทำสัญญาเซ็นยินยอมว่าถ้าแม่ชีตายไปเนี่ยจะขอเหมือนเก็บสมองมาวิเคราะห
2: ์
0: แล้วเขาก็แช่เนื้อสมองไว้ในแบบเรียกว่าอะไรกระปุกอ่ะเยอะเลยนะหลายสมองเลยซึ่งเขาก็พบว่าคนที่มีคาบเบต้าไมลอยด์เนี่ยมีแต่ไม่มีอาการของสมองเสื่อมตอนมีชีวิตอยู่อ่ะมันก็เป็นไปได้คือหมายความว่าตอนนี้มันอาจจะแบบว่าอย่างที่บอกว่าตอนนี้มันเริ่มเจอว่ามันมีคาบโปรตีนขยะตัวนี้มันมีชนิดแยกย่อยออกมาอีกว่าชนิดไหนมันเหนียวเกาะสมองได้ดีทำให้สมองมันฝ่อมันอันนี้ง่ายอะไรเงี้ยค่ะนะคะเดียวกันมันก็มีการศึกษาในทางของเมืองนอกที่เขาติดตามเนื้อสมองของแม่ชีหลังเสียชีวิตว่าแม้ว่าในรายที่เจอคราบตัวเนี้ยในสมองแต่ตอนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยไม่ได้มีอาการแสดงถึงการเป็นคนเป็นอัลไซเมอร์หรือว่าหลงลืมอะไรแสดงว่าตัวนี้อาจจะไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่ทำให้เกิดเป็นโรคอัลไซเมอร์หรือสมองเสื่อมแต่ในการศึกษาของแม่ชีเนี่ยมีการศึกษาที่น่าสนใจว่าสมองของแม่ชีที่เจอคราบในสมองแต่ตอนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยไม่มีอาการของอัลไซเมอร์เนี่ยเป็นเพราะว่าเขา

0: มีการเขาเรียกว่าขีดเขียนบันทึกอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่สมัยสาวๆอะค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เออเหมือนกับว่าเพราะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วการที่เราเอาแบบว่าฝึกสมองในการฟังพูดอ่านเขียนเป็นประจำอย่างเงี้ยค่ะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนเนี่ยก็ทำให้สมองเราแบบว่าไม่ค่อยเสื่อมได้ใช่อย่างถ้าเสื่อมไปแล้วเนาะเขาก็จะมีแบบส่วนใหญ่เขาก็จะต้องให้มีการให้คนไข้ไปพูดคุยกับคนไข้อย่างเงี้ยนะคะฝ
1: ึ
0: กให้คนไข้อ่านฝึกให้คนไข้เขียนอะไรอย่างเงี้ยก็คือใช้ได้ทั้งคนที่ยังไม่เป็นหรือว่าเป็นไปแล้วเพ
1: ื
0: ่อไม่ให้สมองเนี่ยมันลุดหน้าไปอะไรเงี้ยนะคะทีนี้การศึกษาในคนทางคลินิกเนี่ยกินยังไงนะคะคือจริงๆเนี่ยมันกินค่อนข้างเยอะนะคะก็คือกินเช้า2เย็น2แล้วก็ติดตาไปนาน3เดือนมีการวัดด้วยแบบทดสอบทางความจำนะคะซึ่งคนไข้ที่เราเอามาเนี่ยยังไม่ใช่คนไข้หนักนะคะจะเป็นคนไข้ที่แบบว่าเริ่มเลอะเลือนเริ่มหลงลืมนะคะยังแบบยังไม่มากแต่ว่าประเมินคะแนนทางสมองแล้วก็ถือว่าเริ่มมีปัญหาความจำเสื่อมซึ่งเวลาเราเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่เรารักษาแต่เนิ่นๆตอนยังไม่เป็นเยอะจะดีกว่าไปรักษาตอนเป็นเยอะแล้วนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าตัวกิบโอแดงเนี่ยในระยะเวลา3เดือนที่เราติดตามผลเนี่ยนะคะคนไข้เนี่ยมีการเรียนรู้มีความจำที่ดูจะดีขึ้นอะนะคะแต่ก็คิดว่ามันอาจจะต้องติดตามต่อเนื่องไปอีกแต่ว่าการศึกษามันจบแค่3เดือนก่อนงบประมาณเลยตั้งแต่มีแค่นั้นนะคะแต่ว่ามีความปลอดภัยนะคะต่อตับและไตนะคะผลข้างเคียงที่อาจจะเจอได้นะคะก็คืออาจจะมีแสบร้อนท้องในบางคนเจอไม่เยอะเจอคน2คนนะคะแต่ว่าถ้าเราแบบว่าสมมติว่าเราเป็นกดไหลย้อนรุนแรงก็เพราะอาหารอักเสบรุนแรงเนี้ยนะคะเราก็อาจจะงดการกินไปก่อนช่วงนั้นหรือถ้าอยากจะกินจริงๆเนี่ยคืออาจจะใช้ไม่เยอะสมมติว่าเขาให้กินวันละ4เม็ดเราก็อาจจะกินแค่วันละเม็ดด
1: ู
0: ผลไม้อะไรอย่างเงี้ยกินหลังมื้ออาหารทันทีเพราะว่าจริงๆแล้วในตัวยา400มิลลิกรัมผงยาที่บรรจุอยู่ใน1แคปซูลนะคะมันก็จะแบ่งเป็นโบบกพริกไทยแล้วก็กีบโบแดงเนี่ยอย่างละเท่าๆกันอย
1: ่
0: างละประมาณ133มิลลิกรัมนะคะสมมุติว่าเรานึกภาพตามว่าถ้าเราแกะผงยาออกจากแคปซูลมาเคาะใส่ทิชชู่ให้เห็นด้วยตาเนื้อเนี่ยก
1: ็
0: คือมันก็ไม่ได้เยอะมากนะพี่ชายมันก็น้อยหนึ่งประมาณปลายช้อนชานะคะแล้วก็คือบางคนกลัวว่ายามันจะร้อนไงแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีโบบกกับตัว
1: มีตัวเย็น
0: กิบโบแดงที่มันเป็นเย็น
1: อ
0: ่ะสองส่วนนะคะแล้วก็มีพี่ชายหนึ่งส่วนถามว่าพี่ชายเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นตัวเดินยาในทางการแพทย์แผนไทยนะคะม
1: ัน
0: เป็นตัวที่อยู่ในหลายๆตำรับยามันจะเป็นตัวเดินยาเดินยาหมายความว่ามันทำให้เลือดลมมันไหลเวียนดีนะคะคือโดยปกติสมองเราอะค่ะมันจะมีเยื่อกั้นไม่ให้อะไรแบบผ่านเข้าไปได้ง่ายๆมันเป็นกลไกแบบตามธรรมชาติแบบไม่ให้เชื้อลงเชื้อโรคเข้าไปในสมองอะไรเงี้ยนะคะซ
1: ึ่
0: งมันก็จะมีแค่ยาบางตัวเท่านั้นที่มันสามารถที่จะผ่านเยื่อกั้นเลือดกับสมองเนี่ยเข้าไปออกฤทธิ์ในสมองได้เช่นพวกยานอนหลับอะไรต่างๆนะคะซึ่งยาไพบีเนี่ยนะคะเขามีการศึกษามาแล้วว่ามันสามารถที่จะผ่านเข้าไปออกฤทธิ์ในสมองได
1: ้
0: แล้วก็มันมีการศึกษาเขาเรียกว่าไกลเกลี่ยขนาดยาว่าใส่ไปพริกไทยไปเท่าไหนถึงจะออกฤทธิ์ดีอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะคะก
1: ็
0: คือในสัดส่วนนี่แหละนะคะหนึ่งต่อหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยตามโบราณเลยก็คือสามารถที่ทำให้ยาเนี่ยออกฤทธิ์เข้าไปในสมองได้ดีขึ้นนะคะคือหลักการง่ายๆคือยาอะไรที่ทำให้เลือดไหลเวียนดีนะคะก็ทำให้สมองดีได้นะคะคือเราอาจจะไม่ใช้กิบโบแดงก็ได้อย่างในตัวแปะกล้วยของคนจีนที่ดังๆเนี่ยกลไกจริงๆมันก็คือทำให้เลือดไหลเวียนดีมันก็ถูกเอาไปใช้ในเรื่องของบำรุงสมองหรือว่าเสียงในหูอะไรเงี้ยไปบำรุงประสาทหูอะไรเงี้ยนะคะหร
1: ือ
0: ว่าอย่างในอายุรเวทเนี่ยอัญชันที่ว่าเราบอกว่ากินบำรุงสายตาเนาะ แต่อายุรเวทเนี่ยใช้บำรุงสมองด้วยเพราะว่ามันทำให้การไหลเวียนเลือดในหลอดเลือดเล็กๆเนี่ยดีขึ้นนะคะหรือว่าอย่างตัวผลหม่อนลูกหม่อนเนี่ยนะคะก็กินบำรุงสมองได้พวกตระกูลเบอร์รี่เนี่ยพวกนี้มันทำให้เลือดไหลเวียนดีคือถ้ามันขึ้นไปที่ตาได้มันก็ขึ้นไปตรงเนื้อสมองได้เหมือนกันเพราะมันอยู่ใกล้ๆกันนะคะอันนี้ก็เป็นทางเลือกค่ะสำหรับข้อห้ามใช้สำหรับตัวอภัยดีเนี่ยก็คือคนท้องนะคะแล้วก็คนที่ใช้ยาละลายลิ่มเลือดตัวแรงๆอย่างวาร์ฟารินอย่างเงี้ยจะไม่ให้กินเพราะว่ามันทำให้เลือดมันไหลเวียนดีขึ้นมันก็อาจจะไปเสริมฤทธิ์ยาได้เงี้ยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคนไข้กินพวกแอสไพรินโคปิโดเกลที่เป็นกลุ่มยาต้านเกล็ดเลือดอันนี้กินได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าจะไปมีการผ่าตัดหรือทำหัตถการอะไรที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเลือดออกก็จะต้องมีการหยุดกินตัวตำรับเนี่ยอย่างน้อยสัก2อาทิตย์ขึ้นไป2สัปดาห์ขึ้นไปเพราะว่าเดี๋ยวเลือดมันจะหยุดไหลช้าอะไรเงี้ย
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นข้อมูลที่มาฝากกันในวันนี้ค่ะ
1: ค่ะก็ใครที่มองหาพวกกลุ่มสมุนไพรนะคะที่จะมาดูแลเรื่องของสุขภาพแต่ว่ามันต้องกินเนิ่นๆต้องดูแลตั้งแต่เนิ่นๆไม่ใช่แบบว่าไปถึงระยะยาวมันจะได้เห็นผลระยะยาวโดยเฉพาะคนที่ทำงาน
2: อา
1: จจะทำงานหนักในช่วงนี้เนี่ยวัยทำงานเนี่ยบำรุงดูแลตัวเองไปได้เลยค่ะ
2: ค่ะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ให้อาจารย์อาได้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะมีเปิดสายให้ผู้ฟังทางบ้านได้โทรเข้ามาปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพกับอาจารย์อาค่ะวันนี้ใช้เบอร์022769718นะคะ022769718ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
4: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
3: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
4: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
6: วิกฤตพลังงาน
3: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
7: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
8: ์สื่อสารมวลชัวตอน AI สล็อปภาพลวงยุคดิจิทัลทุกวันนี้แค่เลื่อนหน้าจอไม่กี่วินาทีเราก็อาจเห็นคนดังที่เรารู้จักปรากฏอยู่ตรงหน้าทั้งภาพเสียงและคำพูดที่เหมือนจริงจนแทบไม่ตั้งคำถามแต่สิ่งที่เห็นนั้นคือความจริงหรือไม่นี่คือปรากฏการณ์ AI สล็อปเนื้อหาที่ถูกสร้างขึ้นด้วย AI อย่างแนบเนียนจนสามารถทำให้คนดังพูดหรือทำสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นจริงและที่น่ากังวลคือมันไม่ได้หยุดอยู่แค่คนดังเพราะแม้แต่เสียงของคนใกล้ตัวก็อาจถูกเลียนแบบได้วันนี้หม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลผู้จัดละครและผู้สร้างภาพยนตร์อิสระจะมาร่วมสะท้อนความน่ากังวลของ AI สล็อปในปัจจุบันค่ะ
9: ตัวผลงานที่เป็นเขาเรียก AI Made ออกมาในแพลตฟอร์มเหล่านี้นะฮะในประเทศจีนจำนวนมากแล้วซึ่งผมคิดว่าในอนาคตจะมีสิ่งที่เรียกว่าเราใช้คำว่า AI สล็อปนะฮะ AI สล็อปนี่เป็นคำพูดหนึ่งซึ่งจะเห็นใน YouTube แล้วคือเป็นคอนเทนต์ที่สร้างเพียวๆเลยจาก AI โดยที่ไม่ได้มีการคัดกรองมีการกั่นกรองมีการตรวจทานนะฮะก็ได้ออกมาเพื่อฝักตลาดเพื่อถมตลาดให้มันเต็ม นะฮะซึ่งตอนนี้มันอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่า user aggregated content เนี่ยก็คือพื้นที่ที่คนอัปโหลดขึ้นไปได้ใครก็ได้สามารถที่จะเอาคอนเทนต์หรือเนื้อหาขึ้นไปได้แต่ในอนาคตก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเหมือนกันว่าบริษัทใหญ่ๆจะเริ่มทำที่เป็น AI driven content เลยนะครับก็คือใช้ AI ทั้งกระบวนการทั้งหมดโดยที่ไม่มีคนเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ลดจำนวนคนลงมาจากเดิมอาจจะใช้โปรเจกต์หนังใหญ่ๆของอเมริกาใช้ 3-4 พันคนอาจจะลดเหลือแค่ประมาณ50คนหรือ20คนจ้างในราคาที่ไม่ได้สูงมากแต่ได้หนังทั้งเรื่องแล้วต่อไปมันไม่ใช่แค่เฉพาะคนดังหรอกครับคนทั่วไปก็อาจจะถูกนำสิ่งเหล่านี้ไปใช้งานหรือนำเสียงของเราไปใช้ในการทำสแกมได้หรือการใช้หน้าตาของเราไปเป็นพรีเซนเตอร์ถ้าเราไปคลินิกแห่งหนึ่งเขาสแกนหน้าเราไปแล้วเราทำหน้าให้ออกมาดีขึ้นแล้วเขาก็ใช้รูปร่างหน้าตาเหล่านี้ในการที่จะโปรโมทหรืออะไรประเภทนี้ครับคือของเหล่านี้คือสิ่งที่จับต้องไม่ได้ซึ่งพอยิ่งมี AI สามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาสังเคราะห์มาเปลี่ยนมาแปลงมาปรับให้มันเป็นสิ่งอื่นๆได้อีกยิ่งมันทำให้มันไปไกลขึ้นกว่าเดิม
8: AI Sloth กำลังเปลี่ยนโลกของการสื่อสารอย่างรวดเร็วหากใช้ในทางสร้างสรรค์ก็สามารถสร้างคุณค่าลดต้นทุนและเปิดโอกาสใหม่ๆแต่หากใช้ในทางทุจริตก็อาจกลายเป็นเครื่องมือหลอกลวงบิดเบือนข้อมูลและทำลายความน่าเชื่อถืออย่างประเมินค่าไม่ได้แม้หลายประเทศเริ่มมีกฎหมายควบคุมแต่เพราะเทคโนโลยียังใหม่และพัฒนาเร็วการกำกับดูแลในปัจจุบันยังตามไม่ทันทั้งหมด
9: ดังนั้นของพวกนี้ก็ต้องปกป้องพื้นฐานของมันไม่ได้ปกป้องแค่บอกว่า AI ดีหรือไม่ดีแต่มันจะทำอย่างไรที่ข้อมูลเหล่านี้ไม่ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดเรายังไม่มีอะไรเลยที่จะรับมือนะเรายังไม่มีพรบ AI การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลการปกป้องผู้คนการปกป้องประชากรการปกป้องการจ้างงานโดยที่ยังสามารถนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์และเกิดรายได้และโอกาสเข้าสู่ประเทศอันนี้คือสิ่งที่ต้องคิดล่วงหน้าเป็น10ปีเลยครับแม้กระทั่งกฎหมายใดๆก็ตามแต่บนโลกใบนี้มันก็อยู่ในบนกฎข้อนี้ทำให้เกิดความร่วมมือทำให้เกิดการพัฒนาการทำให้เกิดสิ่งที่ดีแต่ในขณะเดียวกันเราปกป้องการคามเราปกป้องสิทธิและเสรีภาพของคนและกลุ่มคน
8: ทางที่ดีที่สุดในวันนี้คือการรู้เท่าทันและดูแลตัวเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของเนื้อหาปลอมจาก AI Sloth อย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่เห็นทันทีโดยเฉพาะคลิปที่ดูดีเกินจริงลองตั้งคำถามตรวจสอบแหล่งที่มาและความน่าเชื่อถือของข้อมูลรวมถึงสังเกตความผิดปกติเล็กๆทั้งภาพเสียงและจังหวะการพูดที่อาจไม่เป็นธรรมชาติเพราะในโลกที่ AI กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วการรู้เท่าทัน AI ไม่ใช่แค่ทักษะเสริมอีกต่อไปแต่คือทักษะปกป้องตัวเองเพื่อให้เราอยู่รอดและปลอดภัยในโลกดิจิทัลโลกที่บางครั้งของปลอมอาจดูเหมือนจริงที่สุดแล้ว
1: 13นาฬิกา41นาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2กับ
2: ทั่วพิษถิ่นไทย อย่าคุยเล่นกันชื่อรายการ จนงง
1: อ่ะตอนนี้นะคะมีสายโทรเข้ามาแล้วนะคะ เราย้ำเบอร์สักเล็กน้อยค่ะ
2: ค่ะ วันนี้ใช้เบอร์022769718ค่ะ 022769718 ตอนนี้ไปพูดคุยกับคุณดาวจากจังหวัดชลบุรีกันค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
10: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะใช่เลยค่ะ
10: อาจารย์อากับผู้ดำเนินรายการที่แพ้ไรฝุ่นนะคะอยากจะให้อาจารย์อาช่วยแนะนำสมุนไพรที่หน่อยว่าควรใช้อะไรคะ
11: ทราบได้ยังไงคะว่าแพ้แล้วมีอาการยังไงคะ
10: หนึ่งมันคันนะคะแล้วก็ตาแสบตาแสบตาไปหมดอะค่ะ
11: แล้วหมายก็ว่าเรารู้ได้ไงว่าเป็นแพ้ไรฝุ่นนะคะหรือว่าเจอฝุ่นเยอะ
10: เพราะว่าแพ้ยุงมันก็ไม่ขนาดนี้นะก็คิดว่าน่าจะเป็นไรฝุ่นเพราะว่าที่นอนเนี่ยพี่จะต้องฉีดตะไคร้หอมของอภัยทูเบตทุกครั้งที่นอนหมอนเหมือนอะไรหมดเสื้อผ้าก็ต้องฉีดแล้วมีอยู่คืนนึงที่ลองทดสอบแต่ฉีดแต่เตียงกับหมอนเนาะกับเสื้อผ้าที่จะใส่นอนเนาะมันยังอยู่ไม่ได้เลยมันต้องฉีดทั้งห้องอะวางงั้นเถอะแต่ไข่หอมอะแต่ไข่หอมของอภัยทูเบตเลยค่ะ
11: คืออย่างนี้นะคะฝุ่นคือถ้าเป็นไรฝุ่นจริงอะค่ะจริงๆแล้วมันต้องก็เนี่ยแหละต้องซักตากแดดบ่อยๆนะคะแล้วก็
0: ถ้าเอาเทคนิคของหนูเองนะก็คือหนูจะซักไม่บ่อยมากเพราะไม่มีเวลาประมาณเดือนละครั้งพอปูที่นอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าใครแบบบ่อยได้กว่านั้นก็ยิ่งดีนะแต่ว่าหนูอาศัยว่าห้องนอนเนี่ยไม่ได้เปิดหน้าต่างเท่าไหร่แง้มแง้มไว้นิดหน่อยเพราะว่าถ้าเปิดปุ๊บเนี่ยฝุ่นมันจะพัดเข้ามาเยอะเพราะว่าบ้านอยู่ติดทุ่งนานะคะแต่ทีนี้เนี่ยไอ้ตรงหมอนหนูเนี่ยหนูจะใช้เสื้อเก่าๆที่ซักสะอาดเนี่ยเปลี่ยนทุกวันนะคะเปลี่ยนทุกวันแล้วก็ที่มันแสบตาคันตาเนี่ยจริงๆแล้วมันมีโฟมฟอกตาโดยตรงสำหรับทำความสะอาดเปลือกตา ที่ป้องกันไม่ให้เหมือนเราล้างฝุ่นออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เป็นโฟมฟอกตาโดยตรงนะก็ใช้ทุกวันเหมือนกันวันละครั้งตอนหลังอาบน้ำตอนเย็นทีนี้สมุนไพรอ่ะมันไม่มีงานวิจัยที่จะเอามาตั้งได้นะคะคือพื้นฐานมันต้องเป็นเหมือนอนามัยเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ต้องทำความสะอาดก่อนเนาะ
0: ใช่ทำความสะอาดบ่อยๆกวาดถู
10: ที่ทำถ้าทำความสะอาดบ่อยอย่างที่อาจารย์อาว่าเพราะพี่เป็นพยาบาลมาก่อน
0: อ๋อ
10: คือเราไม่เคยเป็นนะเพิ่งจะแพ้เนี่ยปีสองปีนี่แหละมันจะแสบตาแล้วก็คันเนาะแต่พี่ก็ใช้จะขายหอมฉีดทั้งห้องเลยนะเปิดแอร์แล้วก็ฉีดตะไคร้หอม
0: เดี๋ยวเราไม่ได้แพ้ตะไคร้หอมใช่ไหม
10: ไม่แพ้แล้วค่ะแต่ต้องใส่แมสก์เวลาฉีดเนาะแล้วก็ให้มันจางๆหน่อยนอนได้ว่างั้นเถอะ
0: งั้นลองเพิ่มตัวโฟมฟอกตาดูไหมล่ะคะเพิ่มอันที่เรายังไม่เคยลอง
10: มันสามารถฟอกตาได้อย่างเดียวใช่ไหมมันเป็นอะไรคะเป็นอะไร
0: มันเป็นกดออกมาแล้วเป็นโฟมแล้วเราก็ทำตาหลีๆแล้วก็ใช้มือที่สะอาดเนี่ยค่ะฟอกเน้นบริเวณขอบขนตา
10: ค่ะ
0: ลองซื้อดูตามร้านยาใหญ่ๆอะโฟมฟอกตา
10: อ๋อแล้วของอภิภูเวศมีไหมคะ
0: ไม่มีจ้ะอันนี้มันเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับที่ดวงตาโดยตรง
10: อ๋อโฟมฟอกตาใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่ค่ะ
10: ทุกวันนี้พี่ก็สั่งแต่ของสมุนไพรไฟเบรดใช้ตลอดอะตั้งแต่ศีรษะจะลดเท้าค่ะ
0: ถ้าเป็นแบบว่าแสบตาแห้งแล้วคิดว่าเป็นจากเรื่องของไรฝุ่นจริงๆอ่ะนะหนูคิดว่าตัวเนี้ยช่วยได้โฟมฟอกตา
2: อืม
0: มันเป็นอนามัยพื้นเนี่ยสามารถใช้ได้ทุกวันไม่ได้อันตรายอะไรซื้อใช้ได้เองเลยที่ร้านยาค่ะ
10: แล้วตะไคร้หอมสเปรย์ตะไคร้หอมอยากจะใช้ฉีดได้ทุกวันได้ใช่มั้ยคะไม่เป็นอะไร
0: คืออย่างนี้ไอ้ตัวอโรมาตัวกลิ่นที่มันระเหยมันเป็นหอมระเหยเนาะบางคนก็มีโอกาสแพ้ได้นะคือต้องสังเกตตัวเองมันมีทั้งคนแพ้ไม่แพ้ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราชอบใช้เนี่ยก็คือเราต้องฉีดแล้วเราก็ออกมาจากห้องให้ละอองพวกนี้มันตกพื้นลงไปก่อนแล้วเราก็ค่อยเข้าห้องนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
10: ตัวนี้ก็คือใช้สเปรย์เนี่ยตะไคร้นะคะฉีดก่อนทั่วห้องเลยแล้วเวลานอนเนี่ยนะถ้ายังมีหลงเหลือคันตามผ้าห่มที่จะใช้สเปรย์ฟ้าทลายยุงฉีดก
0: ็
10: มันถึงจะนอนได้ว่างั้นเ
0: ถอะถ้าไม่ฉีดนี่มันนอนไม่ได้ใช่ไหมคะมันเป็นยังไงนะ
10: นอนไม่ได้เลยค่ะนอนไม่ได้เลยว่างั้นเถอะมันคัน
0: มันจะเป็นยังไงนะ
10: อะไรนะ
0: มันจะคันแสบเนี่ยหรอ
10: มันคันตามตัวอะไรเนี่ยหลังขาแล้วก็แสบตาด้วยแต่ถ้าพี่ฉีดตะไคร้หอมแล้วพอสักพักพี่อาบน้ำอะไรเสร็จพี่เข้าไปเนี่ยแล้วถ้ายังนอนช่วงนอนมันยังมีคันตรงนู้นตรงนี้อ่ะพี่ก็จะเอาสเปรย์ฟ้าทลายยุงอะไรค่ะฉีดที่ผ้าห่มฉีดที่หมอนมันโอเคนอนได
0: ้
10: โอเคอาจารย์แนะนำโฟมฟอกตาอย่างเดียวใช่ไหมคะแล้วมีอย่างอื่นอ
0: ันนี้สำหรับที่ว่าเราแสบตาแล้วเราคิดว่ามันเกิดจากไรฝุ่นเนาะแล้วทีนี้ถ้าเกิดเป็นตัวเนี่ยที่คันยิบๆเนี่ยค่ะคือจริงๆในผู้สูงอายุก็พบได้บ่อยเนื่องจากว่าผิวแห้งนะคะคือมันอาจจะต้องไปแก้ลองแก้หลายๆจุดอ่ะ
10: อาจารย์คะ ก็คือใช้อะไรล่ะรอทานขมิ้นทานของอาจารย์นั่นแหละทาทุกคืนอาบน้ำเสร็จก็ทาเลยโลชั่นขมิ้นชันหน้าก็ใช้แบบอะไรล่ะกินแตงกวานะคะ
11: แล้วผิวยังแห้งอยู่ไหมคะถ้าใช้ขมิ้นชันแล้วผิวเรายังดูก้านๆอยู่ไหมที่ตัวที่คัน
10: ดีค่ะดีผิวพรรณดีเพราะทาทุกวันนะคะอย่างเง
11: ี้ยโอเคแล้วเราลองปรับที่อันนี้ด้วยเนาะลองเลิกใช้พวกน้ำยาปรับผ้านุ่มดูแล้วก็แซ่บไปอย่าไปใช้เยอะมาก
10: อาจารย์ค่ะทุกวันนี้นะคะต้องใช้สบู่ขมิ้นชันของอาจารย์เลยค่ะทุกผ้า
11: หรออ
10: ะไรใช้ไม่ได้เลยค่ะผงซักฟอกอะไรใช้ไม่ได้เลยต้องใช้สบู่อะไรค่ะลงเทลงไปในเครื่องซักผ้าแล้วใช้สบู่ขมิ้นชันซักผ้าว่างั้นเถอะ
11: แล้วเรากินขมิ้นดูยังคะขมิ้นกินวันละ2เม็ด
10: อ๋อกินค่ะกินอยู่ค่ะขมิ้นชันก็ซื้อมากินอยู่ค่ะ
11: มันเหมือนแบบว่าร่างกายมันดูแพ้ง่ายเน
2: า
11: ะ
2: ดื่มน้ำเยอะไหม
10: โอ้โหที่แพ้เยอะซะเนาะบุญประกอบนี้อาหารทานได้แต่ไข่นะเดี๋ยวนี้ยังดีขึ้นทานได้มากขึ้นนะอาจารย์ประหลาดหมอที่ฟังนี่บอกโอ้พี่แพ้เยอะเนาะบอกหมอไม่เคยแพ้เยอะขนาดนี้นะเนี่ยประมาณปีกว่าๆแหละที่แพ้ขนาดนี้ค่ะปกติเป็นภูมิแพ้มาตลอดว่างั้นเถอะ
2: อ๋อเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วด้วย
10: มีอะไรเพิ่มเติมคะอาจารย์นะ
11: มีโรคประจำตัวอะไรไหมคะอย่างอื่นนอกเหนือจากนี
10: ้นี่แหละภูมิแพ้แล้วก็ความดันค่ะนะคะมีแค่นี้แหละค่ะภูมิแพ้กับความดันสูง
11: อาจจะลองอย่ากินน้ำเย็นเยอะมีกินน้ำเย็นอย่ากินน้ำเย็นเยอะนะคะแล้วก็ลองลดการกินพวกขนมของทอดดูเนาะถ้าทำได้นะบางทีมันมาจากอาหารเนี่ยแหละแล้วพออายุมากขึ้นเหมือนกับว่าพอเราไม่มีฮอร์โมนเพศหญิงเท่าเดิมเหมือนสาวๆอ่ะมันเป็นที่หลายเรื่องเหมือนกันมันจะเหมือนกับว่ากลายเป็นคนแพ้ง่ายอ่ะค่ะ
10: อ๋อโอเคปกติกินธรรมดาไม่เย็นค่ะแต่ว่าโอเคจะต้องลดขนมที่ชอบใช่ไหมคะ
11: ใช่ถ้าเราแบบกินขนมหวานๆทอดๆเยอะอาหารปรุงแต่งเยอะๆค่ะมันก็ทำให้ร่างกายเรามันอักเสบแพ้ง่ายไวง่ายปะทุออกที่ผิวค่ะ
10: โอเค
2: ค่ะ
10: ม
2: ีอ
10: ะไรเพิ่มเติมไหมคะ
11: ถ้ามันเหอะมากๆจริงๆน้องก็กินล้างจืดเสริมได้เป็นครั้งคราวค่ะ
10: โอเค
2: ค่ะโอเคนะคะ
10: เดี๋ยวเพิ่มล้างจืดขึ้นมาแล้วกันเน
2: า
10: ะ
2: ถ้าครั้งคราวนะ
10: แล้วมีดำเนินรายการนะคะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะขอให้ดีขึ้นไวๆนะคะเพราะว่าร่างกายแต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันเนาะบางคนก็แบบแพ้ง่ายแพ้ทุกอย่างเลยอะไรเง
12: ี้
2: ย
12: ตอนนี้เราเปิดสายนะคะที่022769718นะคะสลับมาที่ทางออนไลน์ค่ะที่บ้านต่อบ้านดำนะคะ
2: ค
12: ุณวาสนารัตน์ค่ะฝากถามว่าเวลาตกเย็นมาแล้วเนี่ยจะมีอาการบวมที่ปลายเท้าคือขาจะแข็งแล้วก็จะบวมที่ปลายเท้ามีวิธีการดูแลยังไงบ้างคะอาจารย
11: ์บวมเฉพาะช่วงเย็นเหรอคะ
12: ใช่ค่ะ
2: เดินเยอะ
12: หรือนั่งไม่ขาเยอะ
11: มันเกิดได้จากหลายอย่างลองเช็คดูทีละข้อเนา
2: ะ
11: ก็คือ1เดินเยอะหรือเปล่านะคะใช้แบบใช้ลงน้ำหนักเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็2อยู่กับที่เยอะไปคือทุกอย่างมันเหมือนต้องพอดีอ่
2: ะ
11: ก็คือถ้าไม่ขยับเลยอย่างเงี้ยค่ะหรือขยับเดินมากเกินไปอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีผลต่อการไหลเวียนเลือดได้
2: ค่ะ
11: 3ก็คือว่าอาจจะต้องไปตรวจเช็คว่าเข่าเสื่อมไห
2: ม
11: นะคะซึ่งถ้าอายุเยอะแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็เสื่อมกันทุกคนนะคะมันก็จะต้องเหมือนกับว่ามีการปรับ
0: ปรับสมมุติว่าถ้าเข่าเสื่อมเนาะเราก็ต้องไปดูว่าถ้าเราเดินเยอะไปเราก็เดินเยอะเดินน้อยลงนะคะแต่ถ้าเราไม
12: ่อาจารย์อาจขออนุญาตค่ะคุณวาสนาตอบมาแล้วนะคะบอกว่ามีอาชีพทำอาหารยืนน่าจะเป็นปรุงอาหาร
2: ทั้งวัน
12: ก็แทบจะไม่ได้นั่งเลยน
0: ่
12: าจะสาเหตุมาจากยืน
0: ค่ะ
12: ค
0: ่
12: ะ
0: ทีนี้น่าจะมีเรื่องข้อเข่าเสื่อมด้วยหรือเปล่าเนาะเพราะว่าเหมือนกับว่าพอทำงานแบบที่ยืนทั้งวัน
12: อ
0: ะมานานอย่างเงี้ยทำอาชีพนี้มานานเนี่ยน้ำหนักตัวทั้งหมดมันก็จะลงข้อเข่าน
12: ะคะ
0: เอายาเลยละกันเนาะยาสมุนไพรก็คือถ้ามันปวดเมื่อยเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็คือใช้พวกสเปรย์กระดูกไก่ดำหรือยานวดอะไรเนี่ยนวดไว้กลางคืนไว
12: ้
0: นะคะเพราะว่ากลางวันอาจจะไม่สะดวกอะไรเงี้ยก็คือนวดเพื่อทำให้เลือดลมมันไหลเวียนดีขึ้นลดการอักเสบลดบวมอะไรเงี้ยนะคะหรือถ้ามีพอมีเวลาเนี่ยนะคะตัวกระดูกไก่ดำเนี่ยมันพ่นได้เรื่อยๆตลอดทั้งวันนะคะไม่เหนอะหนะมากนะคะและถ้าเป็นยากินนะคะยากินเนี่ยก็คือบวกลบนะถ้าไม่กล้ากินก็ใช้ภายนอกไปก่อนแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะยากินก็จะมีเถาวัลย์เตียง
12: ค่ะ
0: ถ้ามันปวดเมื่อยตึงเยอะ2เม็ด3เวลาได้
12: ค่ะ
0: มันก็จะช่วยระบายพวกที่น้ำที่มันบวมอ่ะได้เพราะว่าพวกนี้มันเป็นยาทางกระสายมันจะขับออกทางฉี่นะคะหรือตัวโบกนะคะโบกเนี่ยอาจจะกินไว้สักวันละเม็ด2เม็ดนะคะเพื่อทำให้เลือดมันไหลเวียนดีขึ้นค่ะ
12: ก็ลองปรับดูนะคะคุณวาสนา
2: ค่ะมีอีกหนึ่งสายจากทางบ้านนะคะจากกรุงเทพมหานครค่ะ
12: ค
2: ุณปานค่ะสวัสดีค่ะ
12: สวัสดีค่ะ
2: เชิญเลยค่ะ
12: เชิญค่ะ
13: จะขอปรึกษาเรื่องการใช้ยาสมุนไพรกับยาแผนปัจจุบันน่ะนะคะคือตัวเองเนี่ยแพ้พาราและเมื่อ2วันก่อนเนี่ยก็เป็นไข้ก็ทานก็ใช้ยาฟ้าทลายโจรของอภัยภูเบศแต่ทานแค่2เม็ดแล้วก็พอตกกลางคืนเราก็ทานซิมวาสตาตินแล้วคือวันที่2ก็ยังมีไข้คือวันแรกเนี่ยทาน2เม็ดแล้วก็ก่อนนอนอีก2เม็ดแล้วพอวันที่2ก็ยังมีไข้อยู่ก็ทานแล้วก็นึกเอะใจอะไรขึ้นมาก็ไปค้นข้อมูลก็บอกว่าฟ้าทลายโจรน่ะไม่ควรทานคู่กับซิมวาสตาตินเพราะมันจะไปมีผลทำให้เร่งการทำงานของซิมวาสตาตินแล้วจะมีผลทำให้กล้ามเนื้อสลายอันนี้ค่ะอยากถามว่าคุณหมอมีความเห็นยังไง
0: ค่ะคืออันนี้ต้องบอกว่าคู่ยาฟ้าทลายโจรนะคะกับยาแผนปัจจุบันอย่างซิมวาสเตตินเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ข้อห้ามใช้แบบเด็ดขาด
13: ค่ะ
0: ก็คือไม่ใช่ว่าห้ามเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเป็นในหมวดของข้อควรระวังนะคะฟ้าทลายโจรเนี่ยมีผลเขาเรียกว่าสามารถที่จะเพิ่มระดับยาสเตตินในเลือดได
13: ้
0: ผ
13: ่
0: านการที่มันผ่านตัวรับผ่านการขับออกตัวเอนไซม์เดียวกันที่ตับอะค่ะในการขับยาทิ้งอะค่ะแต่ทีนี้เนี่ยระดับซิมวาสเตตินที่สูงขึ้นนะคะมันไม่ใช่ว่าทุกคนที่กินคู่กันแล้วจะกล้ามเนื้อสลายตับวายไตวายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ได้เกิดขึ้น 100% ในทุกคนที่กินนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างเช่นระยะเวลาที่กินร่วมกันขนาดยาที่ใช้ร่วมกันก็คือยิ่งใช้นานใช้ขนาดสูงทั้งคู่ก็จะเพิ่มโอกาสความเสี่ยงมากขึ้นนะคะแต่ปัจจุบันยังไม่พบรายงานคนไข้ที่กินคู่กันแล้วเกิดภาวะกล้ามเนื้อสลายเนื่องจากว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยโดยปกติเนี่ยไม่ใช่ยาที่กินต่อเนื่องอยู่แล้วแล้วก็ขนาดยาปกติมาตรฐานเนี่ยก็คือวันหนึ่ง3เม็ด4เวลาเนี่ยสามารถกินได้ถึงขนาดนั้นเลยถูกต้องไหมคะแต่ว่าคนไข้เองเนี่ยก็กินแค่ตามอาการครั้งหนึ่งก็ลดลงมาเหลือ2เม็ดได้ซ้ำอะไรอย่างเงี้ย
13: 2เม็ดค่ะ
0: เพราะนั้นคือเราก็สังเกตร่างกายตัวเองก็ได้ค่ะถ้าเกิดว่าคือเรากินตามอาการอย่างเงี้ยถูกต้องแล้วแล้วก็อาการกล้ามเนื้อสลายเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะนำมาด้วยปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออย่างรุนแรง ดยไม่ทราบสาเหตุเช่นเราไม่ได้ไปออกแรงอะไรแล้วก็มักจะเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่เช่นปวดบริเวณน่องขานะคะหรือจึงสังเกตจากสีปัสสาวะมันมีสีเข้มขึ้นอย่างเงี้ยเพราะว่าพอกล้ามเนื้อสลายเนี่ยมันจะขับออกทางไตถ้ามันไม่ได้มีอาการแบบเนี้ยก็แสดงว่าเราไม่เป็นไรนะคะ
12: คือ
0: ถ้าเรากังวลจริงๆเรากังวลจริงๆเนี่ยเราไปใช้พวกพืชผักลิเยนทดแทนได
12: ้สำหรับวันนี้จริงๆแล้วอยากให้คุยกันต่อนะแต่ว่าเวลากระชับ
2: เวลาจ
12: นแล้วเดี๋ยวขอบคุณคุณปางกทม.ด้วยนะคะ
2: ค่ะ
12: สว
2: ั
12: สด
2: ี
12: ค
2: ่
12: ะ
2: อ
12: าจารย์คะฝากทิ้งท้ายเลยค่ะสั้นๆ1นาที
0: ค่ะก็สมุนไพรอาหารลิเยนมีหลายอย่างนะคะผักใบเขียวส่วนใหญ่นะคะมีลิเยนนะคะการดื่มน้ำเยอะๆนะคะหรือว่าการกินพวกฟักแฟงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเฉากงเฉากล้วยเนี่ยลิเยนหมดแต่ว่าของลิเยนก็ไม่ใช่ว่ากระปี้ตะบันกินก็คือมันก็กินหลากหลายอ
2: ่ะ
0: ค่ะจะทำให้ร่างกายเราสมดุลไม่ร้อนเกินเย็นเกิน
2: ค่ะค่ะขอบคุณอาจารย์อาสาลาชาวเจริญนะคะขอบคุณค่ะ
12: ขอบคุณมากค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สว
2: ั
0: สด
2: ี
0: ค่ะ
12: สว
0: ั
12: สด
0: ี
12: ค
0: ่
12: ะ
2: ค่ะวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานนะคะลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
12: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในเวทีการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48อย่างไม่เป็นทางการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในเวทีการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48อย่างไม่เป็นทางการย้ำ3ยุทธศาสตร์หลักขับเคลื่อนเอกภาพความยืดหยุ่นและบทบาทเวทีโลก
10: เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48อย่างไม่เป็นทางการพร้อมกล่าวถ้อยแถลงเสนอ3แนวทางเชิงยุทธศาสตร์สำคัญเพื่อขับเคลื่อนอาเซียนโดยแนวทางแรกคือการเสริมสร้างความเป็นภูมิภาคนิยมย้ำความสำคัญของเอกภาพและการทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมผ่านการพัฒนากลไกประสานงานและการตัดสินใจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแนวทางที่สองคือความยืดหยุ่นโดยย้ำบทบาทความเป็นแกนกลางของอาเซียนและการบริหารจัดการความตึงเครียดผ่านกลไกความร่วมมือที่เข้มแข็งเพื่อป้องกันวิกฤตลุกลามและแนวทางสุดท้ายคือการรักษาบทบาทสำคัญของอาเซียนในเวทีโลกให้เป็นหุ้นส่วนที่น่าเชื่อถือสนับสนุนพหุภาคีนิยมและยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในโอกาสนี้หลังการประชุมอาเซียนเสร็จสิ้นลงนายกรัฐมนตรีได้พบหารือทวิภาคีกับนายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามดาโตเซรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียและนายสอนไซศรีพันดรนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในประเด็นสำคัญร่วมกันวาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส
1: ์เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งมั่นใจการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยร้อยละร้อยแม้การแข่งขันจะสูง
11: นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกเมืองพัทยา และนายกเมืองพัทยาโดยยืนยันว่าขณะนี้มีความพร้อมทางด้านบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์เต็ม 100% แม้จะเป็นพื้นที่ที่มีการแข่งขันทางการเมืองอย่างเข้มข้นแต่เชื่อมั่นว่ากระบวนการจัดการเลือกตั้งจะเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยเลขาธิการกกต.เน้นย้ำว่าการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันของประชาชนทุกภาคส่วนไม่ใช่เพียงหน้าที่ของกกต.เท่านั้นซึ่งที่ผ่านมากกต.ได้วางระบบให้การเลือกตั้งอยู่ในสายตาของประชาชนและสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนโดยมีตัวแทนภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในฐานะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.กว่า 1.6 ล้านคนเพื่อเป็นหลักประกันว่าคะแนนเสียงของประชาชนจะได้รับการดูแลอย่างโปร่งใสไม่มีการบิดเบือนอย่างแน่นอนสำหรับกรณีข้อร้องเรียนเรื่องการซื้อเสียงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ศรีลังกาจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยคดียาเสพติดกว่า 168,000 คนนับตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่ผ่านมากองประชาสัมพันธ์ของประธานาธิบดีศรีลังกาเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของศรีลังกาจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยในคดียาเสพติดกว่า 168,000 คนพร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดยาเสพติดชนิดเม็ดกว่า 1 ล้านเม็ดและบุหรี่ผิดกฎหมายอีกกว่า 600,000 มวนและยาเสพติดประเภทอื่นอีกหลายรายการนับตั้งแต่เริ่มปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศเมื่อวันที่30ตุลาคมปี2568นอกจากนี้ทางการศรีลังการะบุว่าการตรวจค้นและจับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ80หลังเริ่มปฏิบัติการดังกล่าวขณะที่ประธานาธิบดีอนุรากูมาราดิสานายาเกของศรีลังกาสั่งการให้มีการปฏิรูปกฎหมายและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการทำลายยาเสพติดของกลางเพื่อป้องกันไม่ให้ยาเสพติดกลับเข้าสู่สังคมอีกครั้ง1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
13: ช่วยด้วยช่วยด้วยขับรถชน
14: เดี๋ยวประกันรถยนต์เขาก็เคลียร์ให้

0: านฉันยังไง
1: เฮ้ยตายละ
2: มีประกันวินาศภัยแล้วเข้าช่วยได
0: ้ประกันสร้างหลักประกันให้กับชีวิตอย่ามัวมานั่งคิดรีบทำไว
3: ๆคปภ.คุ้มครองผู้ซื้อประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
4: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
5: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
6: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
4: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
4: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
7: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
4: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
8: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยางไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
4: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก

0: ยธคุ้มครองจัดหนักสร้างสวัสดิการให้ชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนเสียชีวิตมอบค่าปลงศพแก่ทายาทที่จัดงานศพรายละไม่เกิน 3,000 บาทและจัดประกันอุบัติเหตุกลุ่มอีกรายละ 30,000 บาทพร้อมสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุขับขี่หรือโดยสารรถยนต์ทำร้ายร่างกายสูงสุดรายละ 500,000 บาทอุบัติเหตุจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์สูงสุดรายละ 250,000 บาทสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อการยางแห่งประเทศไทยใกล้บ้านหรือโทร02433-2222ต่อ242หรือ245สวัสดิการกยธ.เพื่อชาวสวนยางดูแลใส่ใจเคียงข้างเกษตรกร
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

0: ยางแห่งประเทศไทยหรือกยธ.ขอเชิญชวนเจ้าของผู้เช่าหรือผู้ทำสวนยางและคนกรีดยางรวมถึงสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยางขึ้นทะเบียนกับกยธ.เพื่อรับสิทธิประโยชน์สวัสดิการและการให้ความช่วยเหลือจากภาครัฐเปิดรับขึ้นทะเบียนแล้วตั้งแต่วันนี้ณการยางแห่งประเทศไทยใกล้บ้านสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02-433-2222ต่อ243
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

กรีดสุดโทรมเสียหายให้ผลผลิตน้อยยื่นขอรับทุนปลูกแทนกับการยางแห่งประเทศไทยหรือกยท.ไร่ละ 16,000 บาทมีให้เลือก3เมนู1ปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดี2ปลูกแทนด้วยไม้ยืนต้นชนิดอื่นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจทั้งไม้ผลไม้ยืนต้นปลูกเพื่อแปรรูปเช่นสักพยูงตะเคียนทองไม้ชนิดอื่นเช่นกาแฟโกโก้สตอที่เหมาะกับท้องถิ่นหรือจะปลูกแทนตามเมนูที่3ปรับเปลี่ยนวิถีเดิมทำเกษตรกรรมยั่งยืนลดความเสี่ยงในการทำอาชีพสร้างทางเลือกช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร024332222-253หรือติดต่อการยางแห่งประเทศไทยใกล้บ้านได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้

ลาเอ้ยคันมันเจ้าได้ยินเพลงนี้ขอให้เจ้าได้ฮู้ว่าอ้ายยังฮักเจ้าอยู่ตลอดเวลาถึงสิไกลกันคนละฝากฟ้าอ้ายขอฝากเพลงนี้ว่าอ้ายยังฮักเจ้าเสมอเด้อ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับอรัญญาชมชื่นไทยและเวียดนามเร่งขยายการค้าการลงทุนพร้อมผลักดันความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและปราบอาชญากรรมออนไลน์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: ไทยและเวียดนามเร่งขยายการค้าการลงทุนพร้อมผลักดันความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและปราบอาชญากรรมออนไลน์เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคร่วมกัน
9: และอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีใช้โอกาสระหว่างเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์หารือทวิภาคีกับนายเลมินฮิงนายกรัฐมนตรีเวียดนามโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องเร่งขยายมูลค่าการค้าระหว่างกันส่งเสริมการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานและสนับสนุนการลงทุนร่วมกันขณะที่ไทยยินดีต้อนรับการลงทุนเพิ่มเติมจากเวียดนามนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องส่งเสริมความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและการพัฒนากำลังคนยกระดับการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์รวมถึงขับเคลื่อนความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาและเสถียรภาพของภูมิภาคร่วมกันวาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
1: คณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันภัยการเกษตรเห็นชอบหลักการโครงการประกันภัยข้าวนาปีปีการผลิต2569พร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลดูแลเกษตรกรเพิ่มความรวดเร็วการจ่ายสินไหมทดแทนภายใน 7-14 วัน
10: นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันภัยการเกษตรครั้งที่1ทับ2569ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการประกันภัยข้าวนาปีปี2569โดยใช้รูปแบบผสมผสานเน้นการดูแลเกษตรกรรายย่อยอย่างทั่วถึงโดยรัฐบาลและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.จะร่วมกันสนับสนุนค่าเบี้ยประกันให้แก่เกษตรกรรายย่อยและกลุ่มลูกค้าธกส.ครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกรายละไม่เกิน10ไร่เพื่อเป็นหลักประกันสำหรับเกษตรกรที่มีโอกาสได้รับความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติโดยเฉพาะในสภาวะเอลนิโญที่อาจทำให้เกิดภัยแล้งรุนแรงและน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่เน้นย้ำให้ฝ่ายเลขานุการเร่งนำมติเสนอเข้าบอร์ดธกส.และคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวภายในเดือนมิถุนายนนี้เพื่อให้ทันต่อรอบการเพาะปลูก และช่วงเวลาที่เกษตรกรต้องการความคุ้มครองมากที่สุดโดยมุ่งหวังให้โครงการนี้เป็นโมเดลต้นแบบในการบูรณาการข้อมูลดิจิทัลระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุดภายใต้ระบบการช่วยเหลือที่รวดเร็วนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบการปฏิรูประบบประกันภัยให้มีความอัจฉริยะและคล่องตัวมากขึ้นโดยจะมีการนำเทคโนโลยีดาวเทียมขั้นสูงมาใช้ประเมินความเสียหายควบคู่กับระบบเดิมเพื่อเพิ่มความแม่นยำและรวดเร็วในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ถึงมือเกษตรกรภายใน 7-14 วันชาวนันมาลีรายงาน
1: นายอำเภอสุไหงโกลกลงพื้นที่ติดตามการซื้อขายสินค้าในโครงการไทยช่วยไทยพร้อมเตรียมหารือผู้เกี่ยวข้องพิจารณาปรับเวลาเปิดตลาดเป็นช่วงเย็น
11: นายสุปิยันแดบว่าเลงในอำเภอสุไหงโกลกพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามบรรยากาศการจับจ่ายสินค้าในโครงการไทยช่วยไทยบริเวณลานจอดรถตรงข้ามที่ว่าการอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสพร้อมพบปะพูดคุยและให้กำลังใจพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการในอำเภอสุไหงโกลกกล่าวว่าบรรยากาศการค้าขายเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนต่างต้องการให้มีโครงการลักษณะนี้ต่อเนื่องในอนาคตและได้มีข้อเสนอให้ปรับเวลาช่วงเปิดตลาดจากช่วงเช้าเป็นช่วงเย็นเนื่องจากในช่วงเช้าประชาชนส่วนใหญ่ต้องรีบเดินทางไปทำงานรวมถึงในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมยังเป็นช่วงการเปิดภาคเรียนอาจทำให้ประชาชนไม่สะดวกในการเดินเลือกซื้อสินค้าโดยเบื้องต้นมีแนวคิดปรับเวลาเปิดตลาดเป็นช่วงเย็นตั้งแต่เวลา 16:00 น.จนถึงประมาณ 23:00 น.วิรพัฒน์เพชรสุดสปท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
13: ช่วยด้วยช่วยด้วยขับรถชน
14: เดี๋ยวประกันรถยนต์เขาก็เคลียร์ให้

0: คุ้มครองคุณ
1: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
2: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
3: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
1: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
1: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: กระจกสะเทือนอะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
1: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
5: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
1: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
6: ก่อนติดทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่ใกล้ชิดประชาชนในรายการรอบวันทันข่าว
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรอบวันทันข่าวประจำวันที่8พฤษภาคม2569ซึ่งมีข่าวที่น่าสนใจดังนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นำถกบอร์ดที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีครั้งที่2ปี2569นายอังกูลศิลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ในฐานะประธานกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีครั้งที่2ประจำปีพ.ศ. 2569โดยมีนายแสงสุรีซองทองหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีพร้อมด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีเข้าร่วมประชุมโดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุมมีการแนะนำข้าราชการประจำอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569และติดตามความก้าวหน้าการขออนุญาตโครงการในพื้นที่อุทยานแห่งชาติจากนั้นที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลบริเวณหน้าโรงพยาบาลเกาะพีพีตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่ระยะที่2โครงการขุดลอกร่องน้ำคลองสนตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่จำนวน1ร่องน้ำในเขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีอีกทั้งพิจารณาการขออนุญาตใช้พื้นที่จัดโครงการวิ่งเทรลงอนนาคเทรล2026ซึ่งประกอบด้วยหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่พพ4ทับแขกหาดคลองม่วงหมู่ที่2บ้านคลองม่วงและหาดเกาะกวางหาดทับแขกหมู่ที่3บ้านเกาะกวางตำบลหนองทะเลอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือแนวทางการจัดสรรพื้นที่สำหรับการแสดงควงกระบองไฟในเขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพี โดยมติส่วนใหญ่ในที่ประชุมเห็นชอบเกี่ยวกับการดำเนินการขอผ่อนผันการจัดสรรพื้นที่ในการแสดงควงกระบองไฟในเขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้เน้นย้ำให้ผู้แสดงปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัดเพื่อให้กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงความปลอดภัยของประชาชนน้อยที่สุดรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ประชุมคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัดกระบี่ครั้งที่1ทับ2569เมื่อวันที่7พฤษภาคม2569นายสุวิทย์สุริยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัดกระบี่ครั้งที่1ทับ2569ณห้องประชุมอ่าวลึกสารกลางจังหวัดกระบี่โดยมีคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วยประธานกรรมการจัดการป่าชุมชนและผู้แทนร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในจังหวัดกระบี่ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป่าชุมชนพ.ศ. 2562โดยที่ประชุมมีวาระเพื่อทราบและร่วมกันพิจารณาอนุมัติแผนจัดการป่าชุมชนแผน5ปีฉบับใหม่เพื่อทดแทนแผนเดิมที่จะหมดอายุลงซึ่งมีชุมชนที่นำเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาอนุมัติ10แห่งได้แก่1ป่าชุมชนบ้านท่าคลองหมู่ที่9ตำบลเกาะกลางอำเภอเกาะลันตา2ป่าชุมชนบ้านนาทุ่งกลางหมู่ที่9ตำบลเกาะกลางอำเภอเกาะลันตา3ป่าชุมชนบ้านคลองยางหมู่ที่2ตำบลคลองยางอำเภอเกาะลันตา4ป่าชุมชนบ้านพลุใหญ่หมู่ที่6ตำบลคลองพลอำเภอคลองท่อม5ป่าชุมชนบ้านหินเพิงหมู่ที่8ตำบลคลองพลอำเภอคลองท่อม6ป่าชุมชนบ้านเพลาใต้หมู่ที่1ตำบลเพลาอำเภอคลองท่อม7ป่าชุมชนบ้านดินนาหมู่ที่2ตำบลคลองพลอำเภอคลองท่อม8ป่าชุมชนบ้านนาหมู่ที่6ตำบลเขาต่ออำเภอปลายพญา9ป่าชุมชนบ้านทุ่งสูงหมู่ที่4ตำบลเขาใหญ่อำเภออ่าวลึกและ10ป่าชุมชนบ้านทุ่งหยีเพ็งหมู่ที่4ตำบลสารด่านอำเภอเกาะลันตาอย่างไรก็ตามแผนจัดการป่าชุมชนดังกล่าวผ่านการประชุมในระดับคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนของแต่ละหมู่บ้านในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนที่ผ่านมาแล้วกระบี่เดินหน้ายกระดับรัฐบาลดิจิทัลขับเคลื่อน e-office เชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐสู่บริการประชาชนยุคใหม่อย่างเต็มรูปแบบเมื่อวันที่7พฤษภาคม2569ที่ห้องประชุมอ่าวลึกชั้น3สารกลางจังหวัดกระบี่นายวิรุฒเทพรัฐการวงศ์หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกระบี่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงจังหวัดกระบี่หรือ PCIO ครั้งที่1ทับ2569เพื่อติดตามและขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดิจิทัลการพัฒนาระบบข้อมูลภาครัฐและการยกระดับการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีคณะกรรมการจากส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมที่ประชุมได้รับทราบแนวทางการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐประจำปี2569ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติสำคัญด้านดิจิทัลของประเทศอาทิพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลพ.ศ. 2562พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พ.ศ. 2562พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ. 2562และพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. 2565ซึ่งมุ่งเน้นให้หน่วยงานภาครัฐเชื่อมโยงข้อมูลลดการใช้เอกสารซ้ำซ้อนและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผ่านบริการดิจิทัลแบบครบวงจรนอกจากนี้จังหวัดกระบี่ยังได้ดำเนินการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่องโดยแต่งตั้งคณะทำงานเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจังหวัดกระบี่หรือ DPO พร้อมประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อกำกับดูแลการบริหารจัดการข้อมูลให้มีความปลอดภัยโปร่งใสและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันจังหวัดกระบี่ได้ขับเคลื่อนการใช้งานระบบ e-office ภายใต้งานบริหารคลาวด์กลางภาครัฐ ตามมติการประชุมโดยเปิดใช้งานจริงตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ผ่านเว็บไซต์จังหวัดกระบี่ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วนในจังหวัดรวม175หน่วยงานและมีผู้ใช้งานกว่า 1,841 บัญชีถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการพัฒนาระบบราชการดิจิทัลลดขั้นตอนการทำงานเพิ่มความรวดเร็วโปร่งใสและรองรับการให้บริการประชาชนในยุคดิจิทัลองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ออกหน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่เพื่อให้บริการแก่ผู้สูงอายุในจังหวัดกระบี่ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดกระบี่ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569นายสมศักดิ์กิติธรกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่มอบหมายให้กองสาธารณสุขดำเนินการออกหน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่เพื่อให้บริการแก่ผู้สูงอายุในจังหวัดกระบี่ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดกระบี่ประจำปีงบประมาณ2569พร้อมร่วมกิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสุขภาพกายสุขภาพจิตแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพครั้งที่4ณห้องประชุมช้างเผือกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย8ด้านขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่โดยเฉพาะด้านที่7การพัฒนาและส่งเสริมระบบบริการแพทย์แผนไทยให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดกระบี่ในการออกหน่วยครั้งนี้ทีมแพทย์แผนไทยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ได้ให้บริการตรวจวิเคราะห์ธาตุเจ้าเรือนบริการหัตถการพอกเข่าสำหรับผู้สูงอายุรวมทั้งให้คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพตามหลักศาสตร์การแพทย์แผนไทยเพื่อส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกและสร้างความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพตนเองให้เหมาะสมกับวัยโดยมีผู้สูงอายุเข้ารับบริการพอกเข่าจำนวนทั้งสิ้น75คนอีกทั้งยังเป็นการนำร่องพัฒนาระบบการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยด้วยเพื่อยืนยันตัวตนเข้าสู่การรับบริการผ่านบัตรประจำตัวประชาชนใบเดียวในการเข้ารับบริการรักษาพยาบาลอันเป็นการยกระดับคุณภาพและความสะดวกในการเข้าถึงการบริการสุขภาพของประชาชนในจังหวัดกระบี่พักสักครู่นะคะช่วงหน้าจะพบกับช่วงรอบวันบริการค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอน้อมสำนึกในพระเมตตาคุณพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสนอธรรมะประดับใจ
1: ทุกคนเมื่อยังไม่หลับยังตื่นอยู่จะหลีกเลี่ยงอาการอย่างหนึ่งไม่พ้นนั่นคือต้องคิดต้องใช้ความคิดความคิดจึงเป็นสิ่งคู่ไปกับความดำรงชีวิตอยู่ของทุกคนและความคิดนี้มีอำนาจมากถ้าเป็นความคิดดีก็จะเป็นอำนาจในทางดีเป็นอำนาจที่ดีแต่เป็นความคิดไม่ดีก็จะเป็นอำนาจในทางไม่ดีเป็นอำนาจที่ไม่ดีดังนั้นจึงควรให้ความใส่ใจเกี่ยวกับความคิดให้มากให้เป็นความคิดดีๆที่ถูกต้องไม่ควรปล่อยปละละเลยในการใช้ความคิดคือไม่ควรปล่อยให้คิดเรื่อยเปื่อยไปตามชอบหรือไปตามอารมณ์ต้องการจะคิดอะไรอย่างไรก็ไม่พินิจพิจารณาปล่อยไปเรื่อยๆผิดบ้างถูกบ้างดีบ้างชั่วบ้างเช่นนี้ไม่ถูกต้องไม่เป็นการบริหารจิตต้องพยายามควบคุมการใช้ความคิดให้ดำเนินไปอย่างถูกต้องดีงามตามเหตุผล
0: ธรรมะประดับใจโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก
2: สื่อออนไลน์เครื่องมือเปลี่ยนชีวิตใช้ให้ถูกทางคุณจะได้เรียนรู้เพิ่มโอกาสสร้างรายได้และเชื่อมต่อโลกในทุกมิติแต่ทุกโอกาสมีความเสี่ยงอย่างเฟคนิวส์การแกล้งออนไลน์และภัยไซเบอร์ที่อาจทำให้คุณและคนรอบข้างเดือดร้อนได้เลือกใช้สื่ออย่างระมัดระวังคิดก่อนแชร์ตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อเพื่อให้สื่อออนไลน์ช่วยสร้างประโยชน์ไม่ใช่โทษสื่อออนไลน์อยู่ที่คุณเลือกใช้ให้ฉลาดและสร้างสรรค์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
3: รอบวันบริการพยากรณ์อากาศประจำวันที่8พฤษภาคม2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกระรอกหนึ่งได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพและระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมี

0: เซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจบข่าวพยากรณ์อากาศนะคะจากนี้ไปเป็นข่าวบริการค่ะกฟผ.ครบรอบ57ปีเดินหน้าพลังงานสะอาดเสริมความมั่นคงไฟฟ้าไทยสู้วิกฤตพลังงานโลกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ทำหน้าที่เป็นเสาหลักด้านความมั่นคงพลังงานไฟฟ้าของประเทศท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตพลังงานโลกและความผันผวนทางเศรษฐกิจเพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอต่อเนื่องและมีต้นทุนที่เหมาะสมจากบทเรียนวิกฤตพลังงานโลกสะท้อนชัดว่าประเทศไทยจำเป็นต้องเร่งเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงนำเข้าและกระจายแหล่งเชื้อเพลิงให้สมดุลเพื่อเสริมความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวหนึ่งในแผนสำคัญคือโครงการโซลาร์เซลล์ลอยน้ำในเขื่อนหลักหลายแห่งของกฟผ.รวมกำลังผลิตกว่า 1,600 เมกะวัตต์ควบคู่กับการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าที่ทันสมัยและยืดหยุ่นรองรับพลังงานหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาระบบพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน REFC ที่แม่นยำมากขึ้นการเตรียมโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับเพื่อเสริมเสถียรภาพระบบไฟฟ้ารวมถึงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้ารองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจดิจิตอลในเขตพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกซึ่งเป็นฐานสำคัญของการลงทุนและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศขณะเดียวกันกฟผ.ยังคงแสวงหาพลังงานคาร์บอนต่ำใหม่ที่ยั่งยืนเช่นไฮโดรเจนแอมโมเนียเทคโนโลยีดักจับคาร์บอนรูปแบบต่างๆเพื่อคัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมโรงไฟฟ้า SMR ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าที่ตอบโจทย์ทั้งความมั่นคงในระบบไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่ยั่งยืนและมีต้นทุนที่แข่งขันได้ควบคู่กับความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้าในระดับภูมิภาคอาเซียนซึ่งช่วยเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในภาพรวมการขับเคลื่อนงานของกฟผ.ทั้งด้านพลังงานสะอาดและโครงข่ายไฟฟ้าสะท้อนทิศทางการพัฒนาระบบพลังงานของประเทศรองรับความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นในทุกภาคส่วนขณะเดียวกันยังสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศที่มุ่งลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงนำเข้าเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและวางรากฐานสู่ระบบพลังงานที่ยั่งยืนในระยะยาวต่อไปจบข่าวนางสาวสุดารำพึงนิดผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ควบคุมการผลิตนายสุริยันประทุมมาศช่างเทคนิคควบคุมเสียงอรพินเกียรติวิชัยดิษฐ์อ่านสวัสดีค่ะ
1: คุณยายครับนี่อายุเท่าไรแล้วครับแข็งแรงจัง
2: อายุ80แล้วค่ะ
1: ผมเห็นคุณยายชอบทำบุญตลอดเวลานุกเนื้อใบใจไม่เหมือนคนอายุ80คุณยายทำเปลือกครับให้มีสุขภาพจิตดีดี
2: คือเราช่วยมาแล้วนะแต่ถึงป่อนี่ยังเป็ดทิพย์เร็วตั้งขั้นมันก็ต้องร่วงรวยเป็นธรรมดาถ้ายังมีชีวิตอยู่ทำดีทำบุญไปมีสองอย่างนี้ความดีกับความชั่วที่ผ่านทุกตัว
1: สุขภาพจิตดีคือหัวใจของผู้สูงอายุสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
3: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
4: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
5: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
6: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
4: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่

0: การเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
0: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
2: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
0: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
3: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกเมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555
4: ที่เมืองทองไปเที่ยวบ้านดอนงานชักราย
5: อดภูมิปัญญาไทยในท้องถิ่นทุกวันศุกร์และวันเสาร์ในรายการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้านสุดสัปดาห์เวลา 15:30 นถึง 16:00 นทางสวทกระบี่ FM 98.5 MHzดำเนินรายการโดยอาจารย์สมบูรณ์แต่งเกลี้ยงหรือลุงบูร
6: ณ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับมาพบกันแล้วนะครับในรายการตรงเติมศิลปินปืนบานทุกสัปดาห์กับรายการตรงเติมศิลปินปืนบานนะครับก็ได้จัดเกือบทุกวันตั้งแต่วันอังคารถึงวันเสาร์วันอังคารถึงวันพฤหัสก็พบกันหน้าล่วงวันศุกร์วันเสาร์ก็พบกับผมครับก็ต้องขอบคุณท่านผู้ฟังนะครับให้เกียรติกับเกียรติรายการท่องเที่ยวศิลปินพื้นบ้านเราให้คงอยู่ตลอดไปกับวันนี้วันศุกร์ช่วงกับวันที่8เดือนพฤษภาคมพ.ศ. 2569ตรงกับแรม7ค่ำเดือน6ปีมาเมียปฏิทินย้อนเวลากับเมื่อวันที่8พฤษภาคมพ.ศ. 2479เป็นวันแรกและครั้งแรกที่คนไทยได้สัมผัสกับรถยนต์4ล้อรุ่นใหม่ดูเป็นกล้องที่แปลกตาในสมัยนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หนังโดยสั้นตีหนังกล้องคุณนะครับด้านหน้าหรือว่าตีหนังลังคาตัวรถนะครับที่แปลกไปกว่านั้นก็คือเป็นรถยนต์ที่ไม่มีประตูเวลาขับไปน้อยๆก็เรียกว่าลมพัดโกรกกินสบายรถยนต์ที่รอรุ่นดังกล่าวเป็นผลงานจากการคิดค้นและการออกแบบเรือสร้างโดยนายเหลือนปงโซปนเจ้าเก่าคนเดิมดีได้คิดเกี่ยวกับเรื่องออกแบบสร้างจักรยานสามล้อในสมัยนั้นนะรถยนต์ที่ว่าแปลกนั้นก็คือได้มีการใช้ชื่อคำว่าเหลือนคาเพราะเป็นผู้นานของนายเหลือนนั่นเองแต่ภายหลังต่อมาก็ได้เปลี่ยนมาใช้ชื่อว่ารถจิ๊บถึงมีเป็นกลางแรกของประเทศไทยแต่ในปัจจุบันรถจิ๊บก็ไม่ค่อยจะได้เห็นแล้วครับเนื่องจากว่าปัจจุบันถนนต่างๆมันเจริญมากครับแล้วก็รถต่างประเทศก็ได้เข้ามาเป็นรถที่ทันสมัยทำให้รถจิ๊บกองคุณเหลือนก็ต้องเป็นอันว่าต้องหยุดเหลือไปครับส ทูรถเบนไม่ได้ทูรถเบนไม่ได้ทูรถต่างประเทศที่เข้ามาในประเทศไทยไม่ได้นะครับก็นี่เป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยมีรถรถยนต์ที่โดยคิดโดยคนไทยนะครับครับครับวันนี้นอกจากนี้ก็เป็นวันก็เรียกว่าเป็นวันเกี่ยวกับวันทาลัสซีเมียลูกด้วยนะครับถึงตรงกับวันที่8พฤษภาคมของทุกปีโรคทาลัสซีเมียนะครับเป็นโรคที่เกิดจากการที่เม็ดเลือดแดงผิดปกติโดยมีการใต้ทอดมาทางพันธุกรรมเรียกได้ว่าทาลัสซีเมียเป็นโรคเลือดจางโรคเลือดจางเรื้อรังทางพันธุกรรมผู้ป่วยจะมีก็เรียกผู้ป่วยเลือดนี่จะออกได้ง่ายเม็ดเลือดแดงแตกง่ายตัวเลื่องสีหรือตัวพอมโรคทาลัสซีเมียนะครับพบมากในประเทศไทยโดยเฉพาะทางภาคเหนือพบว่าประชากรไทยที่เป็นพาหะนำโรคโดยละ30นับว่าโรคนี้ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆโดยเหตุนี้ทางสหพันธ์ทาลัสซีเมียนานาชาติได้กำหนดในวันที่8พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันทาลัสซีเมียโลกเพื่อกำหนดแนวทางการรณรงค์ป้องกันโรคนี้ให้มีประสิทธิภาพให้ทุกคนได้มีความตระหนักมากขึ้นนะครับและก็วันนี้เป็นวันกาชาดโลกด้วยหลายท่านก็ทราบเลยครับถึงตรงกับวันที่8พฤษภาคมของทุกปีกาชาดเป็นองค์กรเกี่ยวกับสาธารณกุศลถึงทำการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์จากความเจ็บกายได้ป่วยโดยการทำหน้าที่รักษาพยาบาลอีกทั้งยังช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆสัญลักษณ์ของกาชาดก็คือกากบาทสีแดงบนพื้นผ้าที่ข้าวบนพื้นที่ข้าวเพื่อเป็นเกียรติให้กับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ทั้งนี้เนื่องจากว่ากาชาดเกิดจากแนวความคิดของนายอังรีดูนังครับซึ่งเป็นชาวสวิตเซอร์แลนด์ในสมัยสงครามระหว่างฝรั่งเศสกับออสเตรเลียก็ได้ช่วยเหลือทางทหารผู้รับบาดเจ็บจากสงครามแล้วก็ได้เข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ได้จุดเริ่มต้นของการก่อตั้งกาชาดต่อมาได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศขึ้นเพื่อดำเนินการบรรเทาทุกข์ในสาธารณภัยต่างๆโดยไม่เหลือเชื้อชาติชนวรรณะลัทธิศาสนาหรือรุมกติทางการเมืองครับโดยหยุดลักเจ็ดประการที่จะช่วยเหลือมวลมนุษย์ครับก็เรียกว่าเพื่อต้องการให้เกิดความเรื่องมนุษยธรรมเพื่อความไม่ลำเอียงความเป็นกลางความเป็นอิสระและก็บริการอาชาสมัครความเป็นเอกภาพและความเป็นชาคุณนับได้ว่ากาชาดได้ทำหน้าที่เพื่อมนุษยธรรมอย่างแท้จริงและในวันที่8พฤษภาคมของทุกปียังถือเป็นวันกาชาดโลกครับถึงตรงกับวันเกิดของนายอังรีดูนังเพื่อระลึกถึงการทำงานที่เสียสละของมวลมนุษยชาติครับการติดตามรับฟังนั่งตะลุงทวีพรทิพย์ตอนนี้ครับ

0: เพราะว่าวันก่อนพี่นุ่นน้อยมานั้นแกจ้างกันให้กองขวัญกันไปสิ่งหนึ่ง
1: อ๋อวันก่อนพี่ตัวให้ของฝันก็ไปด้วย
0: กันนั่นแน่น้อง
1: อะไรเลยก็ที่ตัวให้ของฝันพี่หนุ่นุ้ยเพื่อเกลือกวางน้ำลายรองเท้าเลยมันนะลายเลยที่น้องยังกลางมึงจันกันให้ไปกลางมึงแน่เรา
0: อืม
1: โอเค
0: หลักกันจังอู้เลยไอ้ตัวเออแม่เออยายไอ้เกลือกวางน้ำลายกันให้เราหลักกันตาโอ้ยามแต่ละไปเอากรุบายนู่นนุยคนอื่นกันลุยจ้านทองการหลักแต่ตีบ่ ดีสุดทำไมนั่นจะเหมาไหมจ้านนั่นพอจมๆกันเล่นน้องเออกับพี่นู่นนุยนั่นไม่ใช่เออ
1: พี่นู่นนุยก็รอนะคะนั่นนะแต่
0: เสียเปรียบว่าจ้านอ่อนว่าแต่ด่านเนี่ยหายโย่จ้านนกสิบสี่พี่นุ่นุ่ยก็เจ๊ดิบซ่องจ้านเตรียมคืนเตรียมมือไม่เคยเปิดความบริสุทธิ์ดีแท้กำไม่เคยโจ้เหมือนกันเลยตัวเออก้นเปรย์ได้ก็มันจะถาว่างจรไหนเจอป้าหน้าไม่หมาหนึ่งป้าเจ๊เจ๊ใจกูแล้วกูทุนใส่ใจตึงไม่เติบนี่ก็อิดใจกูแล้วดีกว่ากล้องกูมาไม่เลยเบื้องกองมึงงั้นเวลานอนกับแควนแควนมึงในออกปากให้มัดเปลือกพุ่งขึ้นเบิ้นนี่เพลินเด้อเบื้องเปลือกพุ่งลงไปปลอกแม็ดมัดแล้วอ่ะงั้นในกันแรง
1: แล้วพี่ตุ้มนี่แหละจ้ะมีแฟนด้วยไหมจ้ะ
0: จะมีแฟนกันเลยเหรอ
1: แควนพี่ตุ้มตั้งใครเออ
0: พี่เทงกะกว้างแรกตัวอังซ้อนเลยกับตุ้มต้องโคกับเทงจันตัวตรงกับพี่นุ่นนุ่ยตัวซ่อนตัวเดียวกัน
1: ไม่รวมตัวเดียวกันคือเรื่องนั้นเขามาก็คงจะต้องมาแน่
0: จันต้องใจว่าไม่ไหวตัวมากันไม่ดิ
1: ทำไมเลยคะ
0: กายกลัวแล้วขาเออกายตัวนั้นเขารวมคืนวันไรเดี๋ยวญาติจอกกันสักทีเดี๋ยวกินตั้งเพี้ยนแปรซูปน้ำเกี่ยวอยู่กรึบกรึบกรึบจันว่ากินเข้าไปใจพี่ตัวมันสมมติว่าใจมู่อะกินแปะป้าหวาใจมู้ว่าเดี๋ยวเอาได้มากินตั้งปีทำใจได้ไห้กลัวแล้วพอเจ้าคุณดูตายจันไหวก็กลัวอีกี่ตายมันกินเดี๋ยวมันหวาสมมติหวาเดียนเกี้ยวแต่มันสมมติหมดนี่กี่ยางมันสมมติหวาก๋วยเตี๋ยวเออมันได้ได้ไม่เลือดอยู่เปลือยจันบนพอเจ้าก็อย่าเตี๋ยวมาแล้วเลยกินตั้งปี
1: ก็เราไปออกไปดูข้างนอกดีไหมคะบางทีแกอาจจะมาแล้ว
0: กระชงใช้เลยกะแกอาจจะมาแล้วแต่แกไม่กล้าเข้ามาไปเลยกะเสียมตัวไปข้างนอกแต่น้องอย่าบอกนะคะถ้าพี่เทงมากันน้องอย่าพึงบอกว่าปีวันนี้ไม่หนุ่มกางเกงหน่อยเห็นไม่ขวดซะหน้าก็รู้กันน้องรัดกะค่ะน้องรัดรู้ไหมว่าปีใจกลิ่มเลยแต่ตอนนี้วันนี้หน้าปีแววกลิ่ม
1: ข้อวันนี้ได้ของพี่ตัวนั้นสวยมาก
0: กะใจกูบูตากะซิวควาจึงไม่มีน้องมาเอ็นก็ประกาศว่าเป็นซิวเป็นควาใจกูบูตาสิคะต่อไปจันกับพี่นุ่นนุยเปรียบเสมือนพี่ก็ตะกอดจันเปรียบเสมือนกับเราอ่องดาวกะเราอยู่กันเลี่ยมชุบไหม
1: ข้าไปดูข้างนอกนะคะ
0: ไปเลยกะไป
1: ตั้งหน้าปากไก่

นบีมีรอปัดไก่ดองละก้องใจบางนักหน้าตั้งหน้าปลาไก่มีรอจ้าไปป

0: ก็รู้หรือเปล่าก็ไม่รู้ว่านึกว่าเรามาแล้วนั่นแหละครับหวานหน้าไม่โรตี้กับเอ๊ะแต่ผมนี่ก็ยังสงสัยว่าพ่อเธออยู่บ้านหรือเปล่าก็ไม่รู้ทำเรื่องเดียวกับนุ้ยอาวางแผนดูดิครับทำไงรัชนีก็ออกมาหาเราเนี่ยโก้กันนะโก้กันตอนนี้ผมมันเยอะกับผมปล่อยมากมาเลยมากกวาดตังอยู่เลยผมลอยมากมาตึงช่วยมากไงติดแต่ตึงเลงไม่ได้บอกลอยตักน้ำอยู่เลยกูไม่ได้แลกมากตักน้ำกูกลัวไอ้ปลอกกันน่ากลัวนะมาไหนล่ะมาแหน่ไหมเรื่องไปห้าลูกเจ้าก็กลางคืนกูมันทุกข์ทีเดียวแหละเป็นบทเรียนนี่พี่เต้งเคยโดนนะครับเคยโดนแล้วครับนัดแควนปอบเปื่อนแควนช่างว่าพี่เต้งขาถ้าต้องการจะพบน้องมาคอยอยู่ใต้ข้ามไม่คืนเตียงคืนน้องต้องลงไปห้าผีกูคราวคราวกว่าป้าแหละพร้อมกันนางเมาอยู่ปากตู้ลูกเจ้าไม่มีไปไหนหายกูคราวจนดึกแล้วจึงแควนมึงลงไปไหมแควนกูมาลงไปแต่ไม่เอามาลงไปเลยอันกำปลอแม่วันแล้วกูได้ทุกตูไปด้วยเฮ็กไอ้ใจแม่มันลงไปกลางมึงแหละแม่มันขึ้นไปบอกเลยบอกพอมันเยอะแม่มันน่าบอกมาแต่กูเลยกูมันจะลาดเร่งอยู่นี่เฮ้ยแมวเดินไปกลางกูกูจับแมวติดแล้วกูเคี้ยนจนไม้พวกก่อแมวไปกูตื้อว่าแมวมันต้องขึ้นเป็นข้าวไปไหนห้องหลบเช้ามันแม่บอกกูเคี้ยนจนไม้พวกไปเช็ดที่แม่มันน่าไปไม่แต่ห้องหลบเช้าไปแต่ปอมนั่งกินเหล้าก้องปอมนั่งกินปลาปิ้งอยู่กันพอเว้นว่าแม่ได้ราดาเก้าเก้าแต่ก็แม่ตกมาแล้วปีเต็งรอน้องอยู่ใต้ก้ามปังไอ้ไรตกตุบเลยเดี๋ยวทุกคนเปลือนุกแล้วเป็นอะไรตกตุบมันอีแรงไรเลยอ่ะตามว่าเปลือไอ้บาดหลวกถ้าเราเรียกเบาๆได้ไหมครับคงจะได้แล้วนี่บางทีครูรามไม่แม้ว่าครูรามอยู่แกก็คงจะไม่ถือเพราะเรานี่เป็นลูกศิษย์ของครูรามครับเราโยโย่หน้าว่าแกไม่ตื้อก็ได้พี่หนุ่ยตะโกนถามดูดิหนุ่ยพี่หนุ่ยสมควรแล้วที่จะทำหน้าที่นี้เพราะพี่หนุ่ยเป็นคนที่เสียงดีอะครับผมเคยบันทึกเสียงผมมันยังต้มเลยเอาละใครเรียกไปเลยที่น้องรัดเด้อน้องรัดเอ้บ่เรามาแล้วได้กูก็มาแล้วผมก็มาแล้วเราก็มาแล้วมาแต่มันตายแล้วต่างเรื่องไม่มีใครได้วุ่นบ่ดิน้องรัดเยอะมันได้ยินตายโอ้งเลยกับนางโกอยู่บ่นั้นชาวเรือนอย่าให้มันดังแรงเลยกูแป้วๆได้ยินเพื่อกูอยู่ในใจกูเพลาตำไรห่อแห่กูไม่ชอบโอ้โหอันใช่มันได้ยินมันได้ออกมาดิมึงโก้เพื่อชาวเรือนไม่ได้แรงเนาะอ๋อแอมมาได้พ้นแป้วแป้วแป้วอยู่กูไม่ชอบไอ้บดแป้วแป้วนี่กูมันประเกินมาขนาดกูบุญปลามาชวดพี่เด็กแม่ตายชวดน้อยๆมาจากกูไหว้จากบาทนะเอาใช้กูตื้อว่าแกนชวดวะทั้งหนาบูก็ไม่ได้ยินแน่เมย์เต็นแซ่เบ่งเวเตอร์กูไม่ให้บาทเดียวเอาแค่ใช้ก็ได้แต่มึงปิ้งปลาเมื่อไม่ตั้งใจชวดเวลาชวดก็เมื่ออีกีสิเลเดมแม่เลยไอ้จอยวายเดินมัดสิรอยเอาเห็นไปใช้ไปให้เอาเดินเดินตั้งใจไม่หอยฮะกูจะเลยตามมากูตื่นว่าเชียงดีวายจีรอยอ่ะกับปลาก็เปรียบอันนี้เตะปลาได้ชอกหน่อยเตะปลาได้ชอกกันกูพิดเองนะใครพิดหรือกูเอาเบี้ยไหว้ปลาบุกเอาใช่ไหมกูไปไหว้ตาดกูว่าไหว้ยักษ
1: ์ครับเวลาใกล้หมดครับว่ากรุปทิศไทยล้ำกบคนผ่านผ่านพาไปหาพิษกบคนผ่านมีแต่อันตรายกบคนชั่วจะถูกจักพาไปในทางความชั่วกบคนผ่านมีแต่อันตรายกบคนชั่วจะทุกจักพาไปในทางกระทำความชั่วกาที่ตื่นใจครับการวิจารณ์คนอื่นทุกๆวันใจจะต่ำลงทุกวันถ้าการวิจัยตัวเองทุกวันใจจะทุ่งขึ้นทุกวันนะครับวันนี้เวลาหมดเวลา ขอขอบคุณคุณธุดารำพึงนิดผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่คุณกิติศักดิ์ชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกท่านทุกวัยของสถานีครับคอยพบกันไม่วันเสาร์เวลาที่ประมาณ30 นาทีวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับ

ไปและโนราไปกินแกงเลื่อนไปหัวมินห้องชาวตักซิ

0: 16 นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นไทยและมาเลเซียเห็นพ้องสนับสนุนการพัฒนาชายแดนเพื่อยกระดับความมั่นคงชายแดนภาคใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ไทยและมาเลเซียเห็นพ้องสนับสนุนการพัฒนาชายแดนเพื่อยกระดับความมั่นคงชายแดนใต้
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีซึ่งอยู่ระหว่างเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ได้หารือทวิภาคีกับดาโตเซรีอันวาอิบรอฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียในประเด็นความร่วมมือระหว่าง2ประเทศทั้งการพัฒนาพื้นที่ชายแดนสะเดาโครงการเส้นทางรถไฟสุไหงโกลกรัฐกลันตันตลอดจนความร่วมมือด้านความมั่นคงและการสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งนี้นายกรัฐมนตรียืนยันความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการแก้ไขปัญหาโดยเห็นว่าความสงบสุขและความมั่นคงจะเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาพื้นที่ชายแดนร่วมกันขณะที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนรวมถึงขอรับการสนับสนุนจากมาเลเซียในเวทีองค์การความร่วมมืออิสลามหรือ OIC เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสถานการณ์ในพื้นที่วาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
0: กระทรวงพลังงานรับข้อเสนอภาคประชาชนเดินหน้าตรวจสอบโครงสร้างราคาพลังงานภายใน60วัน
9: นายพงพลยอดเมืองเจริญโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะทำงานปรับโครงสร้างราคาพลังงานภาคประชาชนครั้งที่1/2569เพื่อร่วมกันหาแนวทางสร้างความเป็นธรรมด้านราคาพลังงานว่าภาคประชาชนได้เสนอแนวทางรวม8ข้ออาทิการควบคุมค่าการกลั่นให้อยู่ในระดับที่เป็นธรรมการระงับการนำเงินไปชดเชยหนี้ให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงการชะลอการจ่ายเงินสภาพคล่อง 20,000 ล้านบาทให้แก่โรงกลั่นการทบทวนสัดส่วนการผสมน้ำมันชีวภาพหากมีต้นทุนสูงกว่าน้ำมันดิบการบังคับใช้มาตรการควบคุมค่าการตลาดน้ำมันตลอดจนการผลักดันการติดตั้งโซลาร์เซลล์ภาคครัวเรือนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเร่งการคืนทุนให้ประชาชนซึ่งกระทรวงพลังงานได้รับทุกข้อเสนอไว้พิจารณาและมอบหมายให้คณะทำงานนำข้อมูลจริงมาศึกษาร่วมกับภาคประชาชนโดยตั้งเป้าการทำงานเชิงรุกตลอด60วันเพื่อตรวจสอบความโปร่งใสในทุกขั้นตอนและหาข้อสรุปโดยเร็วปุริมปัสสภาภาครายงาน
0: กระทรวงคมนาคมเร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาการถมทะเลโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3เน้นย้ำต้องได้มาตรฐานวิศวกรรมโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบโลจิสติกไทย นายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารการท่าเรือแห่งประเทศไทยหรือกทท.พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยบริษัทที่ปรึกษาและที่ปรึกษากฎหมายเพื่อคลี่คลายอุปสรรคสำคัญในงานถมทะเลโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3หลังพบว่าปัจจุบันการส่งมอบงานยังไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้โดยประเด็นสำคัญที่มีการหารือในที่ประชุมมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลทางเทคนิคและการสำรวจชั้นดินผลการทดสอบการบดอัดตลอดจนรายละเอียดแบบก่อสร้างและเกณฑ์การรับน้ำหนักของท่าเรือเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาอย่างรอบด้านและกำหนดแนวทางแก้ไขให้สอดคล้องกับมาตรฐานทางวิศวกรรมและความปลอดภัยระดับสากลทั้งนี้นายสันเพชรได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานด้วยความรอบคอบและโปร่งใสโดยยึดหลักวิชาการเป็นสำคัญทั้งนี้นายสันเพชรได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานด้วยความรอบคอบและโปร่งใสโดยยึดหลักวิชาการเป็นสำคัญเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพร้อมย้ำว่าความสำเร็จของโครงการนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับระบบโลจิสติกและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศในระยะยาวรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
10: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: User left to account.

รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ5แยกข่าวค่ะประจำวันศุกร์ที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2569ท่านสามารถติดตามรับฟังรายการ5แยกข่าวได้ตั้งแต่เวลา 16:10 นถึง 16:30 นะคะวันนี้สวท.สุราษฎร์ธานีเป็นแม่ข่ายค่ะให้กับสวท.ในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะคุณผู้ฟังภายใต้สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะวันนี้นะคะดิฉันพานิภักดิ์แก่นแก้วรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะช่างเทคนิคกำกับควบคุมเสียงรวมถึงระบบ Facebook Live คุณเอกพลหนูวงนะคะนายช่างไฟฟ้าชำนาญงานค่ะควบคุมเทคนิคคุณเสรีแก้วบุญชูนายช่างไฟฟ้าชำนาญงานนะคะควบคุมการผลิตนางสุภัตราเลี่ยมรัตน์ผอ.สวท.สุราษฎร์ธานีและอำนวยการผลิตค่ะนายโสพลเข้มการนะคะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะส่วนประเด็นในช่วงต่างๆของรายการ5แยกข่าววันนี้นะคะมีหลายประเด็นด้วยกันค่ะทั้งเรื่องของสภาพอากาศวันนี้มีการแจ้งเตือนจากปภ.นะคะเตือน29จังหวัดค่ะเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังนะคะในห่วง8ถึง10พฤษภาคมนี้ค่ะและในส่วนนั้นนะคะก็มีจังหวัดภาคใต้บ้านเราด้วยค่ะและในส่วนของพื้นที่ของสุราษฎร์ธานีช่วงนี้มีการแข่งขันกีฬาโยชนแห่งชาตินะคะซึ่งพิธีเปิดก็เริ่มกันตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะในช่วงเวลา 18:00 นนะคะใครที่ได้เห็นภาพบรรยากาศนะคะไลฟ์สดที่มีการแชร์ต่อๆกันไปไม่ว่าจะเป็นของสวท.สุราษฎร์ธานีหรือทางสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะที่แชร์ต่อกันมานะคะก็สามารถไปติดตามย้อนหลังกันได้ค่ะเปิดกันอย่างยิ่งใหญ่อลังการนะคะและทีมทัพนักกีฬานะคะจาก77จังหวัดค่ะหมายถึงว่า76รวมถึงกรุงเทพมหานครนะคะก็ตบเท้าเข้ามาในสนามกันอย่างคับคั่งค่ะและในส่วนของการแข่งขันนะคะ8อำเภอของจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันนะคะหลากหลายชนิดกีฬาที่จะให้ทุกท่านนั้นได้ติดตามกันค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะเราก็มีประเด็นที่นำมาฝากกันเพิ่มเติมนะคะในส่วนของพื้นที่ของจังหวัดชุมพรค่ะวันนี้ข่าวฝากมาจากประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพรนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการมอบประกาศนียบัตรหน่วยงานโปร่งใสระดับดีเยี่ยมค่ะพร้อมกับเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการทุจริตนะคะปี2569ค่ะก็เป็นต้นแบบให้กับหลายๆหน่วยงานนะคะในเรื่องของการจัดการทุจริตนะคะการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมค่ะและนอกจากนั้นเรื่องของรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพค่ะคุณผู้ฟังวันนี้มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของมิจฉาชีพที่ใช้กลอุบายใหม่นะคะแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลค่ะโทรหลอกสร้างความสับสนและความกลัวนะคะก่อนลวงให้โอนเงินค่ะก็เป็นประเด็นที่จะให้ทุกท่านนั้นได้ติดตามกันผ่านแนวรายการ5แยกข่าววันนี้นะคะโดยสวท.สุราษฎร์ธานีในช่วงนี้นำคุณผู้ฟังไปพักกันสักครู่ค่ะ

จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีความภาคภูมิใจครับที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติทั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมและการแข่งขันกีฬาอุโสแห่งชาติครั้งที่8ปาปีเกม69แล้วพบกันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเมืองร้อยเกาะเงาะอร่อยหอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะในวันที่7

กลับมาติดตามในช่วงของคุยข่าวเล่าเรื่องค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านมาติดตามกันในเรื่องของสภาพอากาศนะคะหลังจากที่ปภ.นั้นออกประกาศแจ้งเตือนค่ะ60จังหวัดทั่วไทยเตรียมรับมือฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักนะคะช่วง 7-10 พฤษภาคมที่มีการประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็ได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางกรุงเทพมหานครรวมถึงภาคใต้ค่ะให้เฝ้าระวังสภาพอากาศแปรปรวนจากอิทธิพลมวลอากาศเย็นและลมชื้นส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักลมแรงและเสียงน้ำท่วมฉับพลันนะคะขอให้พี่น้องประชาชนนั้นตรวจสอบบ้านเรือนป้ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้างให้มั่นคงหลีกเลี่ยงการอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่หรือว่าพื้นที่โล่งแจ้งและเกิดพายุฝนนะคะให้ระวังอันตรายจากฟ้าผ่าน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเกษตรกรควรเตรียมความพร้อมความเสียหายผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงนะคะและติดตามประกาศเตือนภัยผ่านแอปพลิเคชันไทยดิสเตอร์อเลิร์ตนะคะหรือสอบถามข้อมูลนะคะแจ้งเหตุฉุกเฉินที่สายด่วนนิรภัยปภ1784ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยที่จะมีผลกระทบถึงวันที่10พฤษภาคม2569ค่ะเป็นประกาศฉบับที่6นะคะวงเล็บ55/2569ในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นมีลมกระโชกแรงฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงค่ะเนื่องจากว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือทะเลจีนใต้แล้วประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนค่ะสำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นนะคะทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะก็ฝากประชาสัมพันธ์กันไปด้วยนะคะในพื้นที่ดังกล่าวให้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และสิ่งปลูกสร้างป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนะคะรวมถึงให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงและควรดูแลรักษาสุขภาพนะคะในช่วงที่สภาพอากาศแปรปรวนด้วยค่ะและในช่วงนี้นะคะก็สามารถติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนะคะคุณผู้ฟังจากเว็บไซต์ www.tmd.go.th ค่ะหรือว่าสายด่วนกรมอุตุนิยมวิทยานะคะ1182ค่ะประกาศณวันที่8พฤษภาคม2569นะคะซึ่งจะมีการประกาศในครั้งต่อไปในช่วงเวลา 17 นาฬิกาของวันนี้ค่ะลงชื่อนางสาวสุกัญญานียะวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังในเรื่องของฟ้าฝนในเรื่องของสภาพอากาศนะคะช่วงนี้สุราษฎร์ธานีเขาก็มีการแข่งขันกีฬาโยชนแห่งชาติสุราษฎร์ธานีเกมเป็นกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41นะคะที่มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ฟังใครที่ได้ติดตามกันมานะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าเพจ Facebook ของสวท.สุราษฎร์ธานีหรือจากสื่ออื่นๆนะคะที่มีการแชร์ต่อๆกันไปนะคะก็จะได้เห็นบรรยากาศในเรื่องของการแข่งขันในพื้นที่ต่างๆนะคะทั้ง8อำเภอของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็ขอเชิญมาเป็นแรงใจแรงเชียร์ให้กับน้องๆ นักกีฬานะคะที่เดินทางมาจากทั่วประเทศค่ะมาให้กำลังใจน้องๆกันด้วยนะคะรวมถึงในเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวด้วยค่ะเพราะว่าบางคนแข่งเสร็จแล้วอยากจะเที่ยวต่อในพื้นที่สุราษฎร์ธานีนะคะก็พร้อมเป็นเจ้าบ้านที่ดีกันด้วยค่ะและในวันนี้นะคะก็มีพิธีเปิดศูนย์สื่อมวลชนหรือว่า Place Center ในการแข่งขันกีฬาโยชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมค่ะโดยมีนายจุมพจน์วรรณชาติสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีนะคะและนายจักริดฝั่งชนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวรายงานนะคะที่ห้องแกลนบนรุง8โรงแรมบรรจงบุรีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะสำหรับการเปิดศูนย์สื่อมวลชนนี้นะคะก็จัดขึ้น
ึ้นเพื่อรองรับและอำนวยความสะดวกให้แก่สื่อมวลชนจากทั่วประเทศค่ะในการติดตามรายงานเผยแพร่ข่าวสารการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมนะคะให้เป็นไปอย่างรวดเร็วถูกต้องมีประสิทธิภาพภายในศูนย์ก็มีการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกค่ะอย่างครบครันนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอุปกรณ์ด้านการสื่อสารพื้นที่สำหรับการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนตลอดจนห้องสำหรับการถ่ายทอดทางโทรทัศน์นะคะพร้อมกับเจ้าหน้าที่คอยสนับสนุนและให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อเสริมประสิทธิภาพในการนำเสนอข่าวสารการแข่งขันกีฬาให้ได้มาตรฐานและครอบคลุมทุกมิติค่ะครั้งนี้นะคะดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดนะคะสื่อมวลชนทั่วประเทศค่ะเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงนะคะเพื่อร่วมกันสนับสนุนประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาและส่งเสริมภาพลักษณ์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะในฐานะเจ้าภาพหลักในการจัดการแข่งขันครั้งนี้อย่างสมเกียรติค่ะส่วนในเรื่องของข้อมูลการแข่งขันนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้มีหลายภาคส่วนค่ะที่จะทำงานร่วมกันนะคะในการจัดการเรื่องของการแข่งขันนะคะเพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรมนะคะมีน้ำใจเป็นนักกีฬาค่ะซึ่งทุกภาคส่วนก็ร่วมกันอย่างเต็มที่อย่างน้อยๆเด็กๆที่มาแข่งขันถ้าเกิดว่ามีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนะคะก็จะได้มีความภาคภูมิใจในเหรียญรางวัลที่ได้ใครที่แพ้กลับไปจะได้มีกำลังใจในการพัฒนาตนเองนะคะกลับมาสู่การแข่งขันในครั้งหน้าก็คือครั้งที่42นะคะไปแข่งกันไกลที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่42ค่ะส่วนผลของการแข่งขันเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมนะคะที่เริ่มการแข่งขันนะคะตั้งแต่วันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งล่าสุดนะคะข้อมูลของเมื่อวานนี้นะคะมีการสรุปผลการแข่งขันอันดับ1ค่ะก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ4เหรียญทอง1เหรียญเงินนะคะตามด้วยกรุงเทพมหานครค่ะ1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงค่ะและเชียงใหม่1เหรียญทอง3เหรียญทองแดงอันดับ4ค่ะศรีสะเกษนะคะ1เหรียญทอง1เหรียญทองแดงค่ะส่วนสุราษฎร์ธานี1เหรียญทองนะคะและนอกจากนั้นเราก็ยังสามารถติดตามการแข่งขันได้ต่อเนื่องจนถึงวันที่17พฤษภาคมค่ะฝากเชียร์ฝากแชร์กันด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมการแข่งขันกีฬาที่ยิ่งใหญ่นะคะในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติสุราษฎร์ธานีเกมค่ะในช่วงนี้เราจะไปกันในพื้นที่ข่าวของจังหวัดชุมพรค่ะมีประเด็นข่าวนะคะฝากกันมาจากจังหวัดชุมพรค่ะเรื่องของการมอบประกาศเกียรติบัตรหน่วยงานโปร่งใสระดับเยี่ยมนะคะพร้อมกับเดินหน้าในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการทุจริตปี2569ซึ่งวันนี้นายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรนะคะให้แก่หน่วยงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามเกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพประจำปีงบประมาณ2568ในระดับดีเยี่ยมก่อนที่จะเริ่มการประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทนะคะภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของจังหวัดชุมพรที่ห้องประชุมเกาะมัตราศาลากลางจังหวัดชุมพรค่ะสำหรับหน่วยงานที่ได้รับประกาศนียบัตรดีเยี่ยมในครั้งนี้นะคะก็คือสำนักงานจังหวัดชุมพรสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพรค่ะโดยพิธีมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับหน่วยงานนะคะที่สามารถวางระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติราชการด้วยความโปร่งใสในการประชุมคณะกรรมการนะคะที่มีประเด็นสำคัญจากการรายงานของสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดชุมพรและสำนักงานปปท.เขต8นะคะซึ่งที่ประชุมร่วมกันวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหรือว่า ITA ในปีที่ผ่านมานะคะเพื่อจัดทำมาตรฐานการยกระดับการทำงานของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ตั้งแต่ปี2569ให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นพร้อมกับเน้นย้ำนะคะมาตรการเฝ้าระวังการขุดดินถมดินตามพ.ร.บ.การขุดดินและถมดินปีพ.ศ.2543ค่ะเพื่อป้องกันการทุจริตและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีผ่านหลักสูตรออนไลน์
ะคะหรือ PEG e-learning ค่ะและการเฟ้นหาเครือข่ายต้นแบบในการเฝ้าระวังการทุจริตจากภาคประชาชนด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ฝากกันมานะคะจากประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพรค่ะโดยคุณอาสาจุลทัพนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้านะคะก

เล่าสู่กันฟังเตือนภัยเรื่องราวของมิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆก่อนที่คุณจะตกเป็นเหยื่อช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพ

กลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพนะคะตอนนี้มิจฉาชีพออกอุบายใหม่ค่ะกลโกงแบบใหม่นะคะแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลค่ะโทรหลอกสร้างความสับสนความกลัวก่อนลวงให้โอนเงินนะคะควรรู้ทันและตั้งสติทุกครั้งเมื่อได้รับสายในลักษณะนี้ค่ะโดยโทรอ้างเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคุยเรื่องของการรับยาหรือสิทธิ์ในการรักษานะคะและพูดให้สับสนทำให้ตกใจหรือกดดันค่ะอ้างว่านั้นคนที่รับสายนะคะหรือว่าปลายสายมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีสำคัญค่ะและโอนสายไปยังตำรวจปลอมค่ะสอบสวนกันทางโทรศัพท์พูดคุยกันทางโทรศัพท์นะคะล่อลวงจนทำให้เหยื่อนั้นโอนเงินไปควรที่จะตั้งสตินะคะคุณผู้ฟังอย่าเผลอหลงเชื่อโอนเงินไปเด็ดขาดค่ะถ้าเกิดว่าเจอมาในรูปแบบนี้ให้รีบวางสายแล้วติดต่อหน่วยงานจริงเพื่อตรวจสอบค่ะถ้าโทรมาจากโรงพยาบาลไหนก็ควรตรวจสอบไปยังโรงพยาบาลต้นสังกัดด้วยนะคะฝากกันไว้ด้วยความห่วงใยจากสวท.สุราษฎร์ธานีและสวท.ในพื้นที่ทั้ง7จังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะมาถึงช่วงนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะวันนี้นะคะดิฉันภาริภาแก่นแก้วขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะขอบคุณสถานีวิทยุเครือข่าย7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะทั้ง10สถานีและการรับชมสัญญาณเครือข่ายในวันนี้ค่ะ5แยกข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 16:10 น.ถึง 16:30 น.นะคะกลับมาเจอกันใหม่นะคะในวันจันทร์ที่11พฤษภาคมค่ะโดยสวท.ชุมพรเป็นแม่ข่ายผลิตรายการนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันภานิภักดิ์แก่นแก้วพร้อมด้วยทีมงานเจ้าหน้าที่สวท.สุราษฎร์ธานีทีมงานเจ้าหน้าที่10สถานี7จังหวัดนะคะภาคใต้ตอนบนค่ะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะโชคดีและมีความปลอดภัยนะคะสวัสดีค่ะ

ังหวัดสุราษฎร์ธานีมีความภาคภูมิใจครับที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติทั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมและการแข่งขันกีฬาอุโสแห่งชาติทั้งที่8ปาปีเกม69แล้วพบกันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเมืองร้อยเกาะเงาะอร่อยหอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะในวันที่7ถึง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งเป็นรายการเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงดิฉันสายชนธรรมกุลจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังดำเนินรายการค่ะโดยรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นโดยสวททั้ง70สถานีทั่วทุกภูมิภาคค่ะช่วงแรกในวันนี้นะคะจะพาทุกท่านไปติดตามเรื่องราวของหนุ่มวัย59ปีที่สะสมภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งติดตามได้ในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

ในห้วงเวลาแห่งความทรงจำของคนไทยทั้งชาติมีภาพหนึ่งที่ไม่เคยเลือนหายไปจากหัวใจภาพแห่งพระมหากรุณาธิคุณภาพแห่งความเสียสละและภาพแห่งความรักที่พระมหากษัตริย์ทรงมีต่อประสบกรณิกรของพระองค์ณบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่เงียบสงบของอำเภอสิเกาจังหวัดตรังมีชายธรรมดาคนหนึ่งผู้เก็บรักษาภาพแห่งความทรงจำเหล่านั้นไว้อย่างวิจิตรด้วยความเคารพสูงสุดเขาคือนายสนองแสนสุขเกษตรกรวัย59ปีผู้ใช้เวลากว่า30ปีของชีวิตสะสมพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์แห่งราชวงศ์จักรีนับพันภาพด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณภาพแต่ละภาพมิใช่เพียงภาพบนกระดาษแต่คือเรื่องราวที่สะท้อนพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ภาพของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงงานหนักภาพของพระราชินีผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินผู้ทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประสบกรณิกรแรงบันดาลใจนี้ได้ก่อกำเนิดเป็นความตั้งใจอันแน่วแน่ให้ชายผู้นี้เก็บรวบรวมภาพเหล่านั้นไว้อย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า3ทศวรรษจากความรักสู่การลงมือทำบ้านของเขาถูกแปลเปลี่ยนเป็นศูนย์การเรียนรู้ขนาดย่อมที่เปิดให้เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้เข้ามาศึกษาและซึมซับพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์ภาพหายากจำนวนมากได้มาจากการเดินทางการแลกเปลี่ยนและการแบ่งปันจากผู้คนทุกภาพถูกเก็บรักษาอย่างทนุถนอมราวเป็นสมบัติล้ำค่าของแผ่นดินไม่เพียงเท่านั้นเขายังได้น้อมนำแนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะการรักน้ำรักป่ามาปฏิบัติจริงในพื้นที่ของตนเองจนผืนดินที่เคยแห้งแล้งกลับฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งนี่คือผลลัพธ์ของการเดินตามรอยพระยุคลบาทด้วยหัวใจที่ศรัทธาอย่างแท้จริงพระองค์เป็นน้ำท่านจะเป็นป่าพระราชดำรัสที่ยังคงก้องอยู่ในความทรงจำและยังคงหล่อเลี้ยงหัวใจของคนไทยให้ยึดมั่นในคุณค่าของธรรมชาติและความเสียสละเมื่อวันที่ได้รู้ข่าวแห่งความสูญเสียหัวใจของชายผู้นี้เต็มไปด้วยความโศกเศร้าแต่ในขณะเดียวกันก็ยิ่งตอกย้ำถึงความรักและความผูกพันที่มีต่อพระองค์ท่านอย่างลึกซึ้งเขาตั้งใจว่าหากมีโอกาสจะพาครอบครัวเดินทางไปกราบพระบรมศพเพื่อแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเช่นเดียวกับครั้งหนึ่งที่เคยไปกราบพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9เรื่องราวของชายธรรมดาสะท้อนให้เห็นถึงหัวใจของคนไทยทั้งชาติหัวใจที่เปี่ยมด้วยความกตัญญูหัวใจที่จงรักภักดีและหัวใจที่พร้อมจะสืบสานพระราชปณิธานแม้การเวลาจะผ่านไปแต่ภาพแห่งความรักเหล่านี้ยังคงอยู่ในความทรงจำของแผ่นดินไทยตลอดไป

0: และนั่นคือเรื่องราวดีๆจากหนุ่มวัย59ปีที่ยังคงระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิเสื่อมคลายค่ะและช่วงต่อไปนะคะมาติดตามเรื่องราวของศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่2จังหวัดตรังสืบสานพระราชสวนีพระพันปีหลวงในการอนุรักษ์กล้วยไม้ป่าและกล้วยไม้รองเท้านารีที่ทรงโปรดโดยเฉพาะกล้วยไม้รองเท้านารีรวบรวมได้ทั้งหมด8สายพันธุ์มากที่สุดในภาคใต้ค่ะไปติดตามได้ในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วง

ท่ามกลางผืนป่าภาคใต้ที่อุดมสมบูรณ์ยังมีพันไม้ล้ำค่าชนิดหนึ่งที่เปรียบดั่งอัญมณีแห่งธรรมชาติกล้วยไม้รองเท้านารีพันไม้หายากงดงามหน้าศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่2จังหวัดตรังสถานที่แห่งนี้มิได้เป็นเพียงแหล่งเพาะพันธุ์พืชหากแต่เป็นศูนย์รวมแห่งความตั้งใจในการรักษาสิ่งล้ำค่าของแผ่นดินไทยให้คงอยู่ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและการน้อมนำพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยทรัพยากรธรรมชาติของประเทศศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่2จังหวัดตรังจึงได้ดำเนินภารกิจสำคัญในการอนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านารีอย่างจริงจังจากจุดเริ่มต้นในปีพุทธศักราช2549การรวบรวมพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้จำนวน8สายพันธุ์ได้ถูกนำมาศึกษาวิจัยและเพาะขยายพันธุ์ต่อยอดสู่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทำให้ในวันนี้ที่แห่งนี้กลายเป็นแหล่งอนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านารีถึง8สายพันธุ์และกล้วยไม้ป่าหายากอีกมากถึง74สายพันธุ์ภายในโรงเรือนต้นกล้าเล็กๆถูกเพาะเลี้ยงอย่างพิถีพิถันในห้องปฏิบัติการผ่านกระบวนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่ใช้เวลาถึง9เดือนก่อนจะถูกนำมาอนุบาลและเฝ้าดูแลต่อเนื่องยาวนานกว่า4ปีกว่าจะผลิดอกงดงามให้ได้ชื่นชมหนึ่งในนั้นคือรองเท้านารีเหลืองกระบี่กล้วยไม้ทรงโปรดที่โดดเด่นด้วยดอกสีเหลืองอมเขียวก้านจุดสีน้ำตาลแดงสวยสง่าดั่งศิลปะแห่งธรรมชาติชื่อของกล้วยไม้แต่ละสายพันธุ์สะท้อนถิ่นกำเนิดไม่ว่าจะเป็นม่วงสงขลาขาวพังงาเหลืองตรังหรือขาวสตูลแต่ละชนิดมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งรูปทรงสีสันและช่วงเวลาการออกดอกบางชนิดบานพร้อมกันในฤดูร้อนบางชนิดผลิดอกงดงามตลอดทั้งปีนอกจากการอนุรักษ์ศูนย์แห่งนี้ยังมุ่งเน้นการแบ่งปันด้วยการแจกจ่ายพันธุ์กล้วยไม้ให้แก่โรงเรียนชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวปีละนับพันต้นพร้อมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถนำไปเพาะปลูกสร้างรายได้และลดการเก็บจากป่าธรรมชาติแม้ต้นหนึ่งจะมีราคาเพียงไม่มากแต่คุณค่าที่แท้จริงมิอาจประเมินค่าได้เพราะนี่คือการรักษาความงดงามของธรรมชาติเพื่อส่งต่อให้ลูกหลานไทยในวันข้างหน้าความร่วมมือระหว่างภาครัฐชุมชนและประชาชนได้ช่วยกันเขียนเรื่องราวแห่งการอนุรักษ์ให้ดำเนินต่อไปจากกล้วยไม้เล็กๆในผืนป่าสู่ความยิ่งใหญ่แห่งพระราชดำรินี่คืออีกหนึ่งบทพิสูจน์ของการสืบสานพระราชสวนีที่ยังคงผลิดอกงดงามอยู่ในใจของคนไทยทุกคน

0: นับเป็นโครงการดีๆที่ได้สืบสานพระราชปณิธานตามพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ป่าไว้เพื่อไม่ให้สูญหายไปจากป่าธรรมชาติและสามารถส่งต่อให้กับประชาชนผู้ที่สนใจนำไปขยายพันธุ์ต่อไปค่ะช่วงต่อไปจะพาทุกท่านไปติดตามเรื่องราวของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติตรังสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการส่งเสริมอนุรักษ์และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิตหม่อนไหมแก่เกษตรกรและความรู้สึกของประสงค์นิกรชาวตรังผู้น้อมนำพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาปรับใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์งานผ้าจนกลายเป็นสินค้าที่ได้รับความสนใจและได้รับการยกระดับเป็นสินค้าโอท็อประดับ5ดาวซึ่งจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
0: ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ภูมิปัญญาท้องถิ่นยังคงเป็นรากฐานสำคัญที่ช่วยหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตของคนในชุมชนโดยเฉพาะการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างมากและกำลังถูกถ่ายทอดผ่านศูนย์การเรียนรู้หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรังที่กลายเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญของคนในพื้นที่และนอกจากนี้ศูนย์การเรียนรู้หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรังก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งศูนย์การเรียนรู้ที่เป็นกลไกสำคัญในการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและยังคอยเป็นแรงสนับสนุนหลักของชุมชนที่ได้นำความรู้ไปต่อยอดเป็นอาชีพได้จริง
2: ค่ะสำหรับศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติตรังนะคะเป็นหนึ่งในหน่วยงานของกรมหม่อนไหมค่ะซึ่งมีหน้าที่สำคัญนะคะที่เป็นกลไกในการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะนอกจากนี้นะคะศูนย์ยังมีบทบาทที่สำคัญนะคะในการยกระดับมาตรฐานค่ะเช่นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยนะคะที่ผ่านการรับรองตราหนุวงพระราชทานค่ะซึ่งเป็นเครื่องหมายที่สะท้อนถึงคุณภาพและความเป็นผ้าไหมไทยแท้ค่ะนอกจากจะช่วยการันตีนะคะถึงคุณภาพยังสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศค่ะก็อีกภารกิจหนึ่งที่สำคัญของศูนย์นะคะก็คือการสร้างทายาทหม่อนไหมค่ะหรือการพัฒนาเยาวชนและคนรุ่นใหม่นะคะที่เข้ามามีบทบาทในการสืบสานอาชีพด้านหม่อนไหมค่ะโดยการนำองค์ความรู้นะคะที่ได้เนี่ยมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีเอามาปรับใช้ให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ค่ะ
0: จากภารกิจของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรังสะท้อนการทำงานแบบครบวงจรตั้งแต่การวิจัยพัฒนาไปจนถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้และสนับสนุนส่งเสริมอุปกรณ์ในด้านอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้กับชุมชนเพื่อสร้างอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืนควบคู่กับการสื่อสารภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ในยุคสมัยใหม่และยังคอยส่งเสริมให้กับกลุ่มชุมชนที่สนใจในด้านอาชีพนี้อีกด้วย
2: ทางศูนย์นะคะก็ได้ลงไปทั้งส่งเสริมนะคะทั้งในด้านอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนะคะหรือว่าการแปรรูปต่างๆค่ะในพื้นที่จังหวัดตรังเองค่ะก็มีทั้งเกษตรกรที่มีการปลูกหม่อนเพื่อการแปรรูปนะคะจำหน่ายผลสดต่างๆแล้วก็มีเกษตรกรที่เป็นกลุ่มทอผ้าค่ะสำหรับกลุ่มทอผ้าของทางศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติตรังค่ะก็ได้เข้าไปทั้งสนับสนุนนะคะองค์ความรู้ต่างๆนะคะมีการจัดฝึกอบรมตั้งแต่การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนะคะก็ปัจจุบันก็คือเป็นส่งเสริมในด้านความรู้ตั้งแต่กระบวนการสาวไหมสาวเส้นต่างๆนะคะหรือแม้กระทั่งการทอผ้าการย้อมด้วยสีธรรมชาติหรือสีเคมีที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมค่ะปัจจุบันก็คือมีการเข้าไปอบรมเพิ่มเติมในส่วนของลวดลายผ้าค่ะจะมีแบบว่าเชิญท่านวิทยากรที่มีองค์ความรู้ค่ะเข้ามาให้ความรู้ให้กับกลุ่มค่ะจากเมื่อก่อนนะคะเขาก็ทำแต่ผ้าฝ้ายอย่างเดียวค่ะซึ่งเราได้นำเอาการทอผ้าไหมค่ะเข้าไปส่งเสริมไปสนับสนุนนะคะ ว่าผ้าไหมมันมีข้อดียังไงบ้างแล้วถ้าสมมติว่าการทอผ้าไหมที่มีคุณภาพอะค่ะสามารถทำให้ยกระดับคุณภาพผ้าไหมของกลุ่มอะได้ดีขึ้นมีการจำหน่ายได้ทั้งในและต่างประเทศที่สามารถส่งออกไปแบบทั่วโลกได้เลยค่ะสู่สากลได้เลยค่ะ
0: จากการลงพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมจากศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรังทำให้เห็นถึงความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นทั้งในด้านอาชีพและการรวมกลุ่มของชุมชนเกษตรกรสามารถต่อยอดจากการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมสู่การแปรรูปและการทอผ้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งการสืบสานพระราชปณิธานแก้จนสู่การพลิกฟื้นผ้าไหมไทยให้ยั่งยืน
2: ในเรื่องการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระพันปีนะคะก็คือพระองค์ค่ะทรงเห็นว่าอาชีพทางด้านหม่อนไหมค่ะเป็นอาชีพที่มีภูมิปัญญามายาวนานมากเลยค่ะซึ่งสามารถพัฒนาให้เกษตรกรนะคะหรือประชาชนเนี่ยสามารถสร้างรายได้นะคะแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตพระองค์ทรงแบบว่าสนับสนุนส่งเสริมอะค่ะเพื่อให้แบบมีอาชีพที่มันยั่งยืนนะคะเป็นรายได้ที่อย่างยั่งยืนต้องพูดว่าหม่อนไหมค่ะไม่ได้เป็นเพียงแค่แบบอาชีพเฉยๆแต่คือมันยังเป็นโอกาสในการที่จะสร้างรายได้และเป็นความภาคภูมิใจค่ะต่อภูมิปัญญาของประชาชนเองที่จะช่วยแบบว่าพัฒนาคุณภาพชีวิตขึ้นมาค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือทางศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติตรังค่ะพร้อมที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ค่ะแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนในทุกภาคส่วนเลยค่ะที่จะพัฒนาอาชีพนี้ค่ะให้สามารถพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืนค่ะ
0: จากพระราชกรณียกิจด้านการสร้างอาชีพเสริมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงถือเป็นแบบอย่างที่ดีของการพัฒนาที่ยั่งยืนวันนี้ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรังได้สานต่อแนวทางพระราชดำริอย่างเป็นรูปธรรมถ่ายทอดองค์ความรู้สร้างโอกาสและต่อยอดสู่อาชีพที่มั่นคงและพระราชกรณียกิจในการพัฒนาวงการหม่อนไหมไทยไม่เพียงแต่สร้างการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศเท่านั้นแต่ยังได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติอีกด้วยหม่อนไหมจึงไม่ใช่เพียงเส้นใยแห่งวิถีชีวิตแต่หากเป็นสายใยแห่งความยั่งยืนที่เชื่อมโยงพระราชปณิธานสู่ประชาชนและถักทออนาคตของชุมชนไทยให้ก้าวไกลอย่างภาคภูมิที่นี่คือแหล่งเรียนรู้พรามคูณจังหวัดตรังเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีแนวพระราชดำริมุ่งเน้นหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยการใช้สีจากธรรมชาติมาสร้างลวดลายบนผืนผ้าให้มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นภายหลังการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์นิกรชาวไทยยังคงแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานนับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพระสงฆ์นิกรโดยเฉพาะการส่งเสริมศิลปาชีพในท้องถิ่นสร้างรายได้และความมั่นคงให้กับครอบครัวในชนบทพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าวยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำและสะท้อนผ่านความรู้สึกของประชาชนในทุกช่วงวัย
3: เราเป็นประสบนิกร นะคะที่ปราบพึ่งในพระองค์แม้กระทั่งเรารักในรัชกาลที่9ที่พยายามมอบสิ่งดีๆให้กับประชาชนของพระองค์และทั้งสองพระองค์ก็คือบากบั่นมาตั้งแต่เรื่องต่างๆซึ่งประชากรก็รู้ดีอยู่แล้วแต่ว่าหนึ่งในตรงนั้นคือเรื่องผ้าซึ่งเป็นถ้าเราพูดภาษาง่ายๆก็คือเป็นไอดอลของเราแล้วก็เป็นสิ่งที่พระบรมวีหลวงเป็นที่ปราบปลื้มมาตลอดพระองค์ทรงพระสิริโฉมนะคะซึ่งสะสมใส่ผ้าไทยแล้วสวยงามมากด้วยความที่เราเป็นคนชอบผ้าไทยเราใส่ทุกเหมือนพี่จะใส่ทุกอย่างเอาผ้าไทยมาทำเป็นผ้าถุงผ้ากางเกงเสื้อสูทเสื้อแจ็คเก็ตเสื้อแจ็คเก็ตที่ทรงที่ทันสมัยก็ทำมาแล้วหลายๆอย่างที่เราใส่อยู่ซึ่งพระองค์ก็เป็นไอดอลของเราจริง
0: ๆแม้จะเป็นเพียงเสียงสะท้อนจากประชาชนคนหนึ่งแต่ก็สะท้อนถึงความรู้สึกของพระสงฆ์นิกรชาวไทยจำนวนมากที่แสดงออกถึงความรักความศรัทธาและความผูกพันอันลึกซึ้งที่มีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
4: ผู้ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนมาอย่างยาวนานพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อแผ่นดินไทยไม่เพียงปรากฏในรูปแบบของโครงการและการพัฒนาหากยังสะท้อนอยู่ในวิถีชีวิตความเป็นอยู่และหัวใจของประชาชนทุกหมู่เหล่าผ้าไทยที่ประสบนิกรได้เอ่ยถึงก็ยังคงเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นจากการออกแบบที่แตกต่างและยังคงถูกถ่ายทอดสืบสานและดำรงอยู่คู่สังคมไทยต่อไปอย่างไม่เสื่อมคลาย
3: ชอบพระองค์ทุกชุดที่พระองค์ใส่นะคะโอเคเราอาจจะไม่เหมือนกับพระองค์แต่เราก็สามารถที่จะมาปรับใช้ได้นะคะเป็นต้นแบบของเราเลยแล้วก็เป็นต้นแบบในการบากบั่นคือการบากบั่นของพระองค์ที่จะให้ประสงค์นิกรของพระองค์ในการทอผ้าในการทำลายผ้าต่างๆซึ่งเราก็เอามาปรับใช้ในการที่มีความอดทนในการที่เปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆก็จริงๆแล้วเรามีความรู้สึกเป็นไอดอลเราตั้งแต่เราเรียนหนังสือแล้ว
4: สะท้อนเหล่านี้แม้จะเป็นเพียงถ้อยคำธรรมดาแต่กลับเปลี่ยนไปด้วยความหมายอันลึกซึ้งสะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งแรงบันดาลใจที่พระองค์ทรงมอบให้แก่ประชาชนไม่เพียงแต่ในด้านศิลปะและวัฒนธรรมหากยังรวมถึงแนวคิดในการดำเนินชีวิตความเพียรพยายามและการยืนหยัดเพื่อสร้างคุณค่าให้กับตนเองและสังคม
5: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในฐานะพระบรมราชินีนาถของคนไทยและในฐานะคู่พระราชหฤทัยแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสายพระเนตรกว้างไกลทรงตั้งพระราชหฤทัยในการเผยแพร่เอกลักษณ์ไทยสู่สากลทรงฉลองพระองค์ชุดไทยและตัดเย็บด้วยผ้าไทยทั้งภายในประเทศและยามเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศพระสิริโฉมและพระราชจริยวัตรอันงดงามอย่างให้ความงามของผ้าไทยและเครื่องแต่งกายประจำชาติไทยเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกบรรดาผู้เชี่ยวชาญการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีทั่วโลกเฉลิมพระเกียรติให้ทรงเป็น1ใน10สุภาพสตรีที่แต่งกายงดงามที่สุดในโลกเมื่อได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเยี่ยมเยียนราษฎรทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหาความยากจนและความเดือดร้อนของประสบกรณิกรในชนบทที่ห่างไกลเมื่อทอดพระเนตรชาวบ้านที่มารับเสด็จนุ่งสิ้นไหมมัดหมี่สวยงามจึงมีพระราชดำริว่าการทอผ้าจะเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่ชาวบ้านเพื่อให้ใช้เวลายามว่างจากฤดูเพาะปลูกมาทำงานหัตถกรรมสร้างรายได้เสริมให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและไม่ต้องละทิ้งถิ่นฐานไปทำงานรับจ้างในเมืองนับเป็นจุดเริ่มต้นของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
6: สำหรับงานศิลปาชีพเป็นงานที่ข้าพเจ้าภูมิใจมากเพราะว่าเป็นงานที่ทำให้ข้าพเจ้าทราบว่าคนไทยของเราเก่งมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนคนไทยเรามีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได
5: ้ทรงรับซื้อผ้าจากทุกท้องถิ่นพร้อมพระราชทานคำแนะนำในการพัฒนาทรงติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทรงเป็นผู้นำการใช้ผ้าไทยก่อให้เกิดกระแสนิยมอย่างกว้างขวางทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงฝึกศิลปาชีพซึ่งภายหลังได้ยกสถานะขึ้นเป็นสถาบันสิริกิติ์ทรงคัดเลือกบุตรหลานชาวไร่ชาวนามาฝึกงานหัตถกรรมสร้างช่างฝีมือประณีตศิลป์ผู้รังสรรค์ผลงานศิลป์แผ่นดิน เมื่อพุทธศักราช2546ได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นเพื่อจัดแสดงฉลองพระองค์ที่เผยความงดงามของผ้าไทยสู่สายตาโลกทั้งเป็นแหล่งรวบรวมความรู้และการอนุรักษ์ผ้าไทยงานด้านศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นรากฐานสำคัญของชาติทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อนุรักษ์การแสดงโขนตามโบราณจารีตที่ผสมผสานเทคนิคศิลปะการแสดงสมัยใหม่ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพลิกฟื้นฝีมือช่างหลายแขนงทั้งวรรณศิลป์นาฏศิลป์คีตศิลป์หัตถศิลป์ศิลปกรรมและพัสตราภรณ์สืบสานมรดกภูมิปัญญาอันงดงามส่งคุณค่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณรัฐบาลจึงได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชสมัญญาอัคราภิรักษ์ศิลปินซึ่งหมายถึงศิลปินยิ่งใหญ่ผู้ปกปักรักษางานศิลปะ
0: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะนี่คือส่วนหนึ่งของเรื่องราวที่ทรงคุณค่าและความประทับใจของพระสงฆ์นิกรชาวไทยในรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังผลิตรายการนะคะภายใต้การอำนวยการผลิตโดยผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6นางมุจรินทร์ทองนวลและนางสาวบุษบันสุวรรณนพผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังค่ะในวันต่อไปสามารถติดตามรับฟังและรับชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังขละบุรีสำหรับวันนี้ดิฉันสายชนธรรมกุลและทีมงานสวทตรังลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับอรัญญาชมชื่นไทยและสิงคโปร์เห็นพ้องสนับสนุนเศรษฐกิจสีเขียวและยกระดับความร่วมมือด้านการบินอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายทำให้มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ที่เขาวงจรเลยนะ
4: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลก Do It Now Green Power by PEA
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: ไทยและสิงคโปร์เห็นพ้องสนับสนุนเศรษฐกิจสีเขียวและยกระดับความร่วมมือด้านการบิน
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีหารือทวิภาคีกับนายลอเรนซ์หว่องนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ระหว่างเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนความเห็นต่อสถานการณ์ในตะวันออกกลางซึ่งนายกรัฐมนตรีไทยแสดงความห่วงกังวลต่อความตึงเครียดที่อาจกระทบเสถียรภาพเศรษฐกิจโลกพร้อมย้ำการแก้ไขปัญหาผ่านการเจรจาและการทูตนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือด้านบริการการบินและส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมการบินและการซ่อมบำรุงอากาศยานรวมถึงขับเคลื่อนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะความมั่นคงทางอาหารพลังงานหมุนเวียนและการดักจับใช้ประโยชน์และกักเก็บคาร์บอนพร้อมสนับสนุนการจัดตั้งคณะทำงานเศรษฐกิจสีเขียวตลอดจนความร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ร่วมกันวาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส
1: ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยธกส.เตรียมโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรอำเภอเทิงและอำเภอขุนตานจังหวัดเชียงรายที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยวงเงินกว่า60ล้านบาท12พฤษภาคมนี้
11: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการมาตรการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอเทิงและขุนตานจังหวัดเชียงรายครอบคลุมพื้นที่ได้รับผลกระทบกว่า 41,000 ไร่เกษตรกรได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือจำนวน 3,991 รายโดยมีวงเงินช่วยเหลือรวมกว่า60ล้านบาทโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.จะเริ่มโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรให้ตั้งแต่วันที่12พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปทางนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เน้นย้ำว่าขอให้เกษตรกรติดตามการโอนเงินผ่านบัญชีธกส.อย่างใกล้ชิดและระมัดระวังมิจฉาชีพแอบอ้างรับผลประโยชน์ในทุกกรณีชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารเรียนสุดโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์จังหวัดนครราชสีมาพร้อมเร่งบูรณาการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน
12: นายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะทำงานและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารเรียนของโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาที่เกิดปัญหาทรุดตัวและแตกร้าวเพื่อประเมินสภาพความเสียหายและเร่งหาแนวทางแก้ไขหลังจากนายฉัตรสุภัทรวณิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาพรรคประชาชนได้นำปัญหาดังกล่าวเข้าหารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรหลายครั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าได้รับทราบปัญหานี้จากการหารือในสภาและเห็นว่าเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องลงพื้นที่ดูสถานที่จริงเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนและสามารถวางแนวทางแก้ไขได้ตรงจุดพร้อมยืนยันว่าจะประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อจัดหางบประมาณแก้ไขปัญหาอาคารเรียนของโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์อย่างเร่งด่วนศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
14: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
15: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
16: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
17: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
17: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
18: กระจกสะเทือนอะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
17: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
19: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยางไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
17: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
19: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกเมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูณวัฒนาแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์ เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555
18: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปรับฟังในการบ้านนี้มีสุขค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการบ้านนี้มีสุขนะคะวันนี้พบกันตรงกับวันที่8พฤษภาคม2569อยู่กับพี่นีน่าเช่นเคยนะคะช่วงนี้หลายๆพื้นที่ก็มีทั้งแดดสลับกับฝนนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะไม่ว่าจะเดินทางไปทำงานหรือออกไปธุระนะคะก็ขอให้พกร่มติดตัวกันไว้สักนิดค่ะเพื่อความอุ่นใจนะคะและวันนี้ค่ะทางรายการก็อยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะร่วมกันสนับสนุนสินค้าไทยอุดหนุนคนไทยช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยไปพร้อมๆกันนะคะโดยเฉพาะทุกวันศุกร์ค่ะอยากจะเชิญชวนให้ไปซื้อสินค้าไทยช่วยไทยไม่ว่าจะเป็นอาหารพื้นบ้านผลไม้หรือสินค้าจากชุมชนการอุดหนุนเล็กๆของเรานะคะจะสามารถสร้างกำลังใจและก็สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการไทยได้มากเลยค่ะเพราะว่าทุกการซื้อคือพลังในการช่วยเหลือกันนะคะทำให้เงินหมุนเวียนในประเทศและช่วยให้หลายครอบครัวมีรอยยิ้มมีความสุขกันมากขึ้นนะคะซึ่งทุกท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าราคาประหยัดได้ทุกวันศุกร์ค่ะณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพโดยในวันศุกร์ที่8พฤษภาคมนี้นะคะรัฐบาลได้ร่วมมือกับห้างค้าส่งค้าปลีกและผู้ผลิตสินค้านำสินค้าเฮาส์แบรนด์แบรนด์รองและสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันมาลดราคาสูงสุด25-58% เลยทีเดียวนะคะเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนอย่าลืมค่ะ

ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศนะคะวันนี้ผู้จัดเองก็ได้ไปจับจ่ายใช้สอยกันแล้วค่ะที่ว่าการอำเภอเมืองกระบี่นะคะก็มีสินค้าหลากหลายชนิดค่ะมาจำหน่ายให้กับพวกเรานะคะเชิญชวนกันอีกครั้งค่ะเอาละค่ะสำหรับรายการบ้านนี้มีสุขวันนี้จะมีเรื่องราวอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังในช่วงหน้ากันค่ะช่วงนี้มาฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันก่อนค่ะ

มาถึงช่วงเก็บมาฝากค่ะวันนี้จะมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังเรื่องเคล็ดลับมองทุกข์ให้เป็นหาสุขให้เจอค่ะคุณผู้ฟังเป็นไหมคะว่าถ้าหากว่ามีคนมาถามว่าความสุขเราคืออะไรหรือวันนี้อะไรที่ทำให้ท่านเนี่ยมีความสุขแล้วเราก็จะรู้สึกว่าตอบยากหรือต้องขอใช้เวลาคิดหน่อยนะคะหรือบางทีก็ตอบอย่างไม่แน่ใจว่าเพราะบางวันชีวิตเรามักจะเจอแต่เรื่องแย่ๆโดยเราสนใจหรือว่าจำรู้สึกกับเรื่องแย่ๆมากกว่าเรื่องดีๆอย่างเช่นว่าทะเลาะกับแฟนการบ้านเยอะไม่มีเวลาไปดูซีรีส์เกาหลีเลยผลสอบออกมาแย่มากพ่อแม่ไม่เข้าใจฉันและอื่นๆอีกมากมายนะคะจนบางชีวิตเหมือนมีแต่ความทุกข์เราอยากจะบอกทุกคนว่าเราห้ามชีวิตไม่ให้เจอความทุกข์ไม่ได้นะคะและเราก็ห้ามชีวิตไม่ให้เจอความสุขไม่ได้เช่นกันค่ะดังนั้นในแต่ละวันของเราก็จะต้องเจอทั้งความสุขและความทุกข์เสมอเพียงแต่ว่าเราจะสนใจอะไรมากกว่ากันถ้าหากว่าเรามองแต่ความทุกข์เราก็คงไม่เห็นความสุขเลยแล้วความสุขมองหาได้ง่ายๆจริงไหมคะซึ่งนักจิตวิทยาก็ได้บอกไว้ว่าองค์ประกอบที่ก่อให้เกิดความสุขมี5ข้อด้วยกันนั่นก็คือซึ่งข้อแรกก็คืออารมณ์ทางบวกค่ะการที่คนเรามีอารมณ์ดีๆได้ด้วยเรื่องง่ายๆในชีวิตประจำวันเช่นกินอิ่มนอนหลับและมีความพึงพอใจในชีวิตไม่กังวลกับอนาคตหรือทุกข์อยู่กับอดีตที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้นะคะข้อที่2ค่ะความผูกพันนะคะการได้ทำในสิ่งที่ชอบอาจจะเป็นงานที่รักงานอดิเรกนะคะข้อที่3ค่ะความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่นเราอยู่กับคนใกล้ชิดไม่ว่าจะครอบครัวเพื่อนแฟนแล้วเรามีความสุขหรือเราได้รับความรักจากพวกเขานะคะข้อที่4ค่ะความหมายในชีวิตเป็นความรู้สึกว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่หรือทำอยู่นั้นมีคุณค่ากับตนเองและทำให้เกิดความภูมิใจในตัวเองนะคะและข้อที่5ค่ะความสำเร็จนะคะการที่เราทำได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือเรารู้สึกว่าเราสามารถเข้าใกล้เป้าหมายของตนเองไปเรื่อยๆนะคะซึ่งจากตรงนี้นะคะฝั่งเราจะเห็นได้ว่าต้องมี5อย่างนี้ที่ทำให้เรามีความสุขได้แต่บางทีการที่เราหาความสุขไม่เจอก็คงเป็นเพราะเราอาจจะสนใจตัวหนึ่งตัวใดนะคะที่ทำให้เราเนี่ยทุกข์อยู่ในตอนนั้นมากเกินไปและก็ละเลยที่จะดูตัวอื่นนะคะอย่างเช่นว่าวันนี้ทะเลาะกับที่บ้านเพราะพ่อไม่เข้าใจว่าทำไมถึงต้องไปเรียนสายวิทย์แต่ถ้าหากว่าเราตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ก็คือทุกข์จนไปไม่เป็นมองหาความสุขก็ไม่เจอก็อยากจะให้ท่านมานั่งรีวิวชีวิตตนเองด้วย5ข้อที่กล่าวมานะคะว่าสถานการณ์ที่เจออยู่ตัวไหนใน5ข้อที่ทำให้ตัวเองทุกข์นะคะและมีตัวอื่นบ้างหรือไม่ที่พอจะทำให้ท่านเนี่ยสุขได้บ้างแม้จะเป็นเรื่องของความสุขเล็กๆน้อยๆก็ตามทีนะคะซึ่งจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าอย่างน้อยๆวันนี้ชีวิตก็ไม่ได้โหดร้ายกับตัวท่านเองไปทั้งหมดนะคะก็ยังมีเรื่องดีๆอยู่บ้างอย่างเช่นว่าอาจจะเป็นความสุขง่ายๆที่ได้ฟังเพลงเพื่อผ่อนคลายมีเพื่อนที่ระบายความทุกข์ใจให้ฟังได้ได้มีเวลาทำกิจกรรมโปรดอย่างเช่นว่าไปเต้นอ่านการ์ตูนหรืออย่างน้อยก็ทำการบ้านเสร็จงานกลุ่มไม่มีปัญหาซึ่งการที่เราได้นั่งรีวิวตัวเองจะช่วยทำให้เราเนี่ยเข้าใจความสุขและความทุกข์ของตนเองได้ดีมากขึ้นแล้วก็ปรับจูนความรู้สึก

0: ช่วงเอาข่าวมาเล่าม
1: าถึงช่วงเอาข่าวมาเล่าค่ะข่าวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีร่วมหารือ3ฝ่ายไทยฟิลิปปินส์กัมพูชาย้ำไทยเดินหน้าสร้างสันติภาพยึดมั่นอธิปไตยและผลประโยชน์ประชาชนซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ระหว่างวันที่7ถึง9พฤษภาคม2569ที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ซึ่งก่อนการเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนในวันที่8พฤษภาคม2569นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้หารือ3ฝ่ายร่วมกับสมเด็จมหาบวรทิปดีฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและนายเฟดินันมาโคสจูเนียประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ซึ่งฝ่ายฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนเป็นผู้ริเริ่มจัดการประชุมครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการยืนยันความมุ่งมั่นต่อการเจรจาการรักษาสันติภาพพร้อมย้ำว่าความขัดแย้งนำมาซึ่งความสูญเสียและความทุกข์ยากแก่ทุกฝ่ายจึงถึงเวลาที่ทั้งสองประเทศจะร่วมกันมองไปข้างหน้าและเปิดบทใหม่ของความสัมพันธ์ที่ต้องอาศัยความจริงใจความสุจริตใจและร่วมกันก้าวข้ามความท้าทายโดยไทยเน้นย้ำจุดยืนแนวทางสันติภาพการรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนและได้ชี้แจงถึงเหตุผลในการยกเลิก MOU 2544ซึ่งฝ่ายกัมพูชาได้รับทราบและเข้าใจในจุดยืนของไทยเห็นพ้องร่วมกันว่าทั้งสองประเทศจะยึดถือหลักการภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลให้เริ่มต้นกระบวนการหารือในทุกระดับอย่างค่อยเป็นค่อยไปทั้งในกรอบ JBC และ GBC การหารือครั้งนี้ถือเป็นสัญญาณเชิงบวกที่สะท้อนถึงแนวโน้มในการเสริมสร้างสันติภาพและเสถียรภาพระหว่างไทยและกัมพูชาพร้อมย้ำว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องระหว่างรัฐบาลนะคะไม่ใช่ความขัดแย้งระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศขอให้ทุกฝ่ายร่วมกันดูแลความปลอดภัยของประชาชนในกัมพูชาและประชาชนกัมพูชาในประเทศไทยยืนยันว่ายังไม่มีการเจรจาเรื่องการกำหนดเขตแดนหรือการเปิดพรมแดนขณะที่นายศิริศักดิ์ได้ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเพื่อพัฒนาความร่วมมือในภูมิภาคในการรับมือกับสถานการณ์ตะวันออกกลางผ่านการประสานงานระหว่างสองประชาคมอาเซียนเพื่อส่งเสริมให้อาเซียนนะคะมีบทบาทเชิงรุกและสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในด้านความมั่นคงทางอาหารพลังงานความปลอดภัยของประชาชนอาเซียนผลักดันการปราบปรามสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติค่ะ

0: ช่วงนิทานพาเพลิน
1: ลูกหมีจามเกเร
2: ณต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งในฤดูใบไม้ผลิแม่นกตัวหนึ่งได้มาทำรังอยู่บนต้นไม้นี้พร้อมให้กำเนิดลูกนกที่น่ารัก3ตัวพอลูกนกเติบโตแม่นกก็สอนให้ลูกนกร้องเพลงทุกวันเสียงของลูกนกก็ไปเข้าหูของลูกหมีแสนซ่อนตัวหนึ่งมันจึงออกมาตามหาพวกลูกนกนั้น
3: พี่ต้นสนที่สูงใหญ่สวยงามจ๊ะฉันได้ยินเสียงของลูกนกร้องเพลงแว่วมาเพราะมากเลยพวกลูกนกอ่ะอยู่บนต้นของพี่หรือเปล่าจ๊ะ
4: โอ้ไม่จ้าพวกนกอ่ะทำรังอยู่บนต้นไทรนู่นน่ะฉันน่ะเห็นตั้งแต่แม่นกอ่ะบินมาทำรังแล้วล่ะเอ๊ะแล้วลูกหมีจะตามพวกลูกนกไปทำไมกันล่ะ
3: คือว่าก็ลูกหมีแค่อยากจะมีเพื่อนใหม่ก็เท่านั้นเองอ่ะไม่มีอะไรหรอกลูกหมีไปก่อนนะจ๊ะ
2: แล้วลูกหมีก็เดินมาถึงต้นไทรที่มีรังนกอยู
3: ่พี่ต้นไทรพี่ต้นไทรที่สวยงามจ๊ะฉันได้ยินเสียงของลูกนกร้องเพลงเพราะมากท่าทางจะน่ารักฉันเลยเอาขนมมาฝากพี่ทราบไหมจ๊ะว่ารังนกที่มีลูกนกอยู่ที่ไหนจ๊ะ
5: เจ้าหมีน้อยนี่เจ้าจะมาไม้ไหนกันเนี่ยข้าเคยเห็นเจ้าเอาแต่รังแกสัตว์อื่นๆแล้ววันเนี้ยเจ้าจะเอาขนมให้ลูกนกถ้าจะไม่จริงละมั้ง
3: ฉันน่ะรังแกลูกนกที่น่ารักไม่ลงหรอกจ้าพี่ต้นไทรบอกมาเถอะนะว่ารังนกอยู่ที่ไหนลูกหมีมองไม่เห็นเลยใบของท่านน่ะทั้งดอกทั้งหนาบางรังนกสมิดเลย
5: เออใช่สิที่ข้ามีใบนกหนาเนี่ยก็เพื่อเอาไว้ซ่อนรังนกให้รอดพ้นจากสายตาของเจ้าหมีจอมซนอย่างเจ้าไง
3: ฉันท่านไม่บอกนะก็ไม่เป็นไรหรอกฉันจะขึ้นไปหาเอง
2: แล้วลูกหมีก็ปีนขึ้นไปหารังนกต้นไทรท่าไม่ดีจึงเอาใบมาปกคลุมรังนกให้มิดชิดกว่าเดิมเจ้าหมีพยายามหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอในที่สุดก็ต้องลงจากต้นไทร
5: ข้าไม่ได้แกล้งเจ้าเพียงแต่ข้าจะปกป้องพวกลูกนกที่จะถูกเจ้ารังแกต่างหากเราจะลูกหมี
3: ดีล่ะฉันน่ะหารังนกไม่เจอก็เพราะใบของท่านแต่ถ้าท่านไม่มีใบซะรังนกก็คงจะโผล่มาให้เห็นง่าย
5: ๆนี่เจ้าคงคิดจะทำให้ใบข้าร่วงหมดละสิคงจะยากละมั้งเจ้าหมีน้อย
3: อย่าดูถูกหมีน้อยนะหมีน้อยแรงเยอะน่าจะบอกให้เดี๋ยวจะเขย่าต้นไม้ของเจ้าให้ใบร่วงมาหมดเลย
5: เอาเลยข้าเราไม่กลัวหรอกต่อให้มีตัวโตกว่าเจ้าข้าก็ไม่กลัว
2: แล้วเจ้าลูกหมีจอมซนก็พยายามเขย่าต้นไทรแต่ไม่ว่าจะพยายามยังไงก็มีแค่ใบไม้ 2-3 ใบที่ร่วงลงมาเจ้าลูกหมีเห็นท่าจะเหนื่อยเปล่าจึงเปลี่ยนใจไปหาท่านสายลมผู้ใจดีให้มาช่วยแทน
3: ท่านสายลมผู้ใจดีกรุณาช่วยข้าด้วยเถอะ
6: เจ้าหมีน้อยโอ้ร้องไห้ทำไมจ๊ะมีเรื่องอะไรบอกข้ามาสิถ้าสายลมช่วยได้ก็จะช่วยนะ
3: ก็ลูกบอลของหมีน้อยสิข้าแตะมันแรงไปหน่อยมันเลยขึ้นไปติดอยู่บนต้นไทรที่มีใบดกหนาข้าหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ
6: แล้วทำไมเจ้าไม่บอกต้นไทรล่ะเขาจะได้ช่วยเจ้าหาไง
3: ต้นไทรต้นนั้นนะนิสัยไม่ดีชอบแกล้งหมีน้อยพอหมีน้อยจะปีนขึ้นไปเอาต้นไทรก็แกล้งเอาใบมาปิดไว้ทำให้ข้ามองไม่เห็นข้าถึงมาขอร้องให้ท่านช่วยไง
6: ถ้าเจ้าถูกแกล้งมาข้าก็จะช่วยเจ้าเจ้าอยากให้ช่วยยังไงล่ะ
3: ท่านก็แค่พัดเอาใบของต้นไทรให้หลุดร่วงลงหมดแล้วหมีน้อยก็จะปีนขึ้นไปเอาลูกบอลลงมาเอง
2: สายลมก็เชื่อคำโกหกของลูกหมีจอมซนมันเป่าลมไปที่ต้นไทรอย่างแรงแต่ด้วยความแข็งแรงของต้นไทรใบจึงร่วงลงมาแค่เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น
3: ท่านสายลมท่านพัดแรงแล้วเหรอทำไมใบของต้นไทรอ่ะถึงร่วงไม่หมดต้นสักทีล่ะ
6: ข้าพยายามแล้วเจ้าหมีน้อยแต่ต้นไทรต้นนั้นแข็งแรงมากพัดเท่าไหร่ใบก็ร่วงลงมานิดเดียว
3: พ่อนึกว่าท่านจะช่วยได้แล้วข้าจะทำยังไงดีล่ะลูกบอลของข้าก็มีอยู่ลูกเดียวซะด้วย
6: โถเจ้าลูกหมีที่น่าสงสารข้าก็ไม่รู้จะช่วยยังไงอ๋อข้าคิดออกแล้วล่ะยังมีอีกวิธีหนึ่งที่เจ้าจะได้ลูกบอลคืนง่าย
3: ๆวิธีไหนเหรอท่านบอกข้ามาเร็วๆสิ
6: แต่วิธีนี้เจ้าต้องรอหน่อยนะคือรอให้ฤดูหนาวมาถึงท่านลมหนาวจะช่วยให้ใบไม้ร่วงลงหมดต้นจนเหลือแต่กิ่งก้านเลยล่ะ
3: แต่ข้ารอไม่ไหวหรอกนานเกินไปกว่าจะถึงฤดูหนาว
6: โถไม่นานหรอกอีกแป๊บเดียวเอง
3: ไม่มีน้อยอยากได้ลูกบอลคืนเร็วๆท่านช่วยบอกลมหนาวให้มาเร็วกว่านี้ไม่ได้หรอสงสารมีน้อยเถอะนะสงสารนะ
6: ไม่เอานะเจ้าหมีน้อยอย่าร้องไห้สิเอาล่ะข้าจะลองไปพูดกับลมหนาวดูให้
3: ขอบคุณท่านสายลมมากท่านน่ะใจดีกับหมีน้อยเหลือเกิน
2: แล้วในที่สุดสายลมก็เกลี้ยกล่อมลมหนาวเป็นผลสำเร็จลมหนาวจึงพัดผ่านมาสู่ป่าแถบนี้เร็วกว่าปกติทำให้ใบของต้นไทรและต้นไม้ทุกต้นต่างร่วงลงหมดเหลือแต่เพียงกิ่งก้าน
1: เจ้าหมีน้อยตอนนี้ข้าก็ทำให้ใบของต้นไทรร่วงลงหมดแล้วนะทีนี้เจ้าก็ปีนขึ้นไปเอาลูกบอลของเจ้าสิข้าช่วยเจ้าแค่นี้นะไปก่อนละ
3: เอ๊ข้าเฝ้ามองมันอยู่อ่ะแต่ทำไมมองไม่เห็นนะนั่นไง
2: แล้วเจ้าลูกหมีก็เห็นรังนกอยู่บนกิ่งไทรมันดีใจมากแล้วก็รีบปีนขึ้นไปดูแต่ปรากฏว่ารังนกนั้นเป็นรังนกที่ว่างเปล่าไปซะแล้ว
3: นี่ท่านต้นไทรท่านแกล้งอะไรข้าอีกอ่ะท่านเอาพวกนกไปซ่อนไว้ที่ไหนหมดนะเอาออกมาเดี๋ยวนี้นะ
5: เจ้าหมีเอ้ยเจ้านี่ดื้อจริงๆยังไงเจ้าจะแกล้งพวกนกให้ได้ล่ะสิถึงไปโกหกลมหนาวให้มาเร็วกว่าปกติอย่างเนี้ย
3: ท่านลมหนาวน่ะใจดีคอยช่วยเหลือข้าไม่ใช่ใจร้ายอย่างท่านหรอกบอกข้ามานะว่าท่านเอาพวกน้องไปซ่อนไว้ที่ไหน
5: ไม่ได้ซ่อนหรอกนี่เจ้าหมีน้อยเจ้าไม่รู้หรอกหรือว่าเวลาอากาศหนาวมาพวกนกก็จะต้องย้ายไปหาที่อยู่ที่อบอุ่นกว่านี้ไงล่ะ
3: งั้นข้าก็ไม่สามารถจับลูกนกได้นะสิ
5: ใช่แล้วเจ้าหมีจอมซนและถึงตอนนี้เจ้าก็จะได้รับผลจากการที่เจ้าคิดแกล้งผู้อื่นคือเจ้าต้องทนต่อความหนาวเหน็บของลมหนาวที่เจ้าพามาเองต้องทนต่อความหิวโหยในฤดูหนาวที่จะหาอาหารได้ยากและที่สำคัญพัดลมหนาวพัดมาเร็วกว่าปกติด้วยขอให้เจ้าโชคดีนะ
2: และเจ้าลูกหมีจอมซนก็ต้องทนต่อความเหน็บหนาวและหิวโหยในฤดูหนาวอันแสนยาวนานหลังจากผ่านความทรมานจากฤดูหนาวมาได้เจ้าลูกหมีจอมซนก็ไม่คิดอยากจะแกล้งสัตว์ต่างๆอีกเลยทั้งนี้พระลูกหมีคิดได้ว่าการรังแกผู้อื่นนอกจากจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วยังจะได้รับโทษจากการรังแกผู้อื่นด้วยนั่นเอง

คุณผู้ฟังคะช่วงของรายการบ้านนี้มีสุขเวลาหมดลงอีกแล้วนะคะขอบคุณคุณฟังทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรายการนี้มาจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะก็ขอให้คุณฟังทุกท่านมีความสุขกับครอบครัวของท่านนะคะพบกันใหม่กับรายการบ้านนี้มีสุขเวลา 17:07 นโดยประมาณหลังจากจบข่าวต้นชั่วโมงจนถึงเวลา 18:00 นทางสวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะค่ะสำหรับวันนี้พี่นีน่าพร้อมทีมงานสวทกระบี่ทุกคนลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: ปีพุทธศักราช2536สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชสวนีให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดทำโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่รอยต่อ5จังหวัดอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าป่าไม้คือหัวใจของชีวิตเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารและเป็นรากฐานแห่งความอุดมสมบูรณ์จึงมีพระราชดำริให้ฟื้นฟูสภาพป่าปรับปรุงแหล่งน้ำให้เพียงพอสำหรับสัตว์ป่าเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนโครงการนี้ครอบคลุมพื้นที่รอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ฉะเชิงเทราชลบุรีระยองสระแก้วและจันทบุรีจากพื้นดินแห้งแล้งกลับกลายเป็นพื้นป่าเขียวชอุ่มกว่า 1.2 ล้านไร่สัตว์ป่ากว่า500ชนิดได้กลับคืนสู่ถิ่นอาศัยป่าไม้กลับมามีชีวิตอีกครั้งคนในชุมชนมีรายได้และมีส่วนร่วมในการดูแลผืนป่าโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่รอยต่อ5จังหวัดอันเนื่องมาจากพระราชดำริคือแบบอย่างแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์พระราชทานชีวิตให้ผืนป่าคงความอุดมสมบูรณ์ยังประโยชน์อันยั่งยืนให้แก่ราษฎรไม่ว่าจะอยู่อาศัยณพื้นที่แห่งใดทั่วผืนแผ่นดินไทย

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: กลับมาแล้วครับคุณผู้ฟังครับหลังจากที่ไปพักเคารพธงชาติกันมาแล้วก็ฟังสิ่งที่เป็นประโยชน์จากทางสถานีกันมากลับมาช่วงนี้17:00 น.ผ่านพ้นไปเข้าสู่18:04 น.ครับหลายพื้นที่เลยเมื่อกี้นี้ดูข้อความช่วงที่พักฟังข่าวกันอยู่นะครับก็ต้องบอกว่ามีการแจ้งเรื่องของฝนตกมาเยอะแยะเลยบอลเลยเข้าไปดูในเพจนะครับของปภ.นะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยล่าสุดครับต้องฟังข่าวนี้ดีๆเลยมีการออกประกาศแจ้งเตือน29 จังหวัดภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคใต้เฝ้าระวังครับน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำท่วมขังระหว่างวันที่8ถึงวันที่10พฤษภาคม2569นะครับเป็นประกาศจากปภ.ครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน29 จังหวัดครับตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่10ก็คือตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะครับมี29 จังหวัดระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำท่วมขังด้วยนะครับแน่นอนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนมานะครับพื้นที่เสี่ยงภัยในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคใต้29 จังหวัดมาดูก่อนครับภาคเหนือก่อนเลยนะครับที่ต้องระวัง15 จังหวัดนะครับภาคเหนือมีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์จังหวัดตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์แล้วก็จังหวัดอุทัยธานีนะครับส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับมี2 จังหวัดด้วยกันนะครับก็คือจังหวัดเลยแล้วก็จังหวัดชัยภูมิภาคใต้12 จังหวัดครับที่ต้องระวังนะครับมีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลามีปัตตานีมียะลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของการแจ้งเตือน29 จังหวัดครับจากประกาศของปภ.นะครับที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับคุณจันดีนันตาสวัสดีมานะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็เมื่อกี้นี้นะครับมีพี่วันชนะบุญญาการด้วยนะครับประธานชมรมส่งมานะครับสวัสดีด้วยนะครับทักทายกันหลายข้อมูลครับต้องบอกว่าเมื่อกี้นี้นำเรียนไปแล้วเรื่องราวของการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48แบบเต็มคณะนะครับทางด้านของเพจของกรมประชาสัมพันธ์ครับก็ได้มีการลงข้อความไว้นะครับน่าสนใจทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48แบบเต็มคณะครับณห้องประชุมห้องโถง1นะครับศูนย์การประชุมมักตันเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ครับสรุปประเด็นสำคัญให้ฟังแบบนี้ครับบอกการประชุมครั้งนี้ไทยเตรียมเดินหน้าขับเคลื่อนการทูตเศรษฐกิจอย่างเข้มข้นนะครับโดยมุ่งสร้างโอกาสทางการค้าการลงทุนและก็ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจด้วยนะครับระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนท่ามกลางบริบทเศรษฐกิจโลกครับที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งทุกการหารือบนเวทีอาเซียนก็จะมุ่งเรื่องเน้นของผลประโยชน์ประชาชนนะครับผลประโยชน์ของคนไทยให้เกิดเป็นรูปธรรมทั้งในด้านของเศรษฐกิจด้านการลงทุนด้านการคมนาคมโลจิสติกด้านพลังงานแล้วก็ความร่วมมือด้านความมั่นคงในภูมิภาคด้วยนะครับนี่ก็เป็นสาระสำคัญครับสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48แบบเต็มคณะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48แบบเต็มคณะที่ประเทศฟิลิปปินส์นั่นเองนะครับจากข้อมูลของเพจของกรมประชาสัมพันธ์เอามาดูข้อความกันหน่อยในหลายพื้นที่เลยนะครับแจ้งเรื่องของฝนตกมาหลายพื้นที่ก็ติดตามกันมาพระรุ่งนะครับวันนี้ส่งมาโอ้โหกี่กลอนเนี่ย1 2 3โอ้โหหลายกลอนเลยนะเนี่ยไม่ต่ำกว่า 5-6 กลอนเลยทีเดียวนะครับขอบคุณมากๆที่มีคำกลอนทั้งกำลังใจเรื่องของความซื่อตรงนะครับเรื่องความอ่อนโยนการมีอัธยาศัยอ่อนโยนเป็นกันเองนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญนะฮะแล้วก็มีความไม่โกรธด้วยนะครับความอดทนโอ้หลายคติทำมากๆเลยทีเดียวที่ส่งมาใครอยากดูไปดูต่อเพิ่มเติมนะครับในเพจของ กรมประชาสัมพันธ์ด้วยแล้วก็เพจของสวทสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็ติดตามกันอย่างต่อเนื่องกันหลายพื้นที่เลยมาดูอีกหนึ่งเรื่องกันบ้างครับที่กำลังติดตามกันอยู่ในขณะนี้นะครับเรื่องราวของรัฐบาลครับที่เร่งยกระดับเรื่องของความปลอดภัยคุณภาพการศึกษารับเปิดเทอมอย่างที่บอกกันเดี๋ยวไม่กี่วันแล้วนะจะเปิดเทอมอย่างที่บอกกันมีคุณจอยๆคุณเพชร OTC ด้วยคุณใบบัวส่งเข้ามาบอกว่าจะเปิดเทอมวันที่18พฤษภาคมแต่บางโรงเรียนเนี่ยเปิด16ก็มีใช่ไหมฮะหรือว่าเปิดวันไหนก็แจ้งมาหน่อยนึงล่าสุดครับทางด้านของรัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าครับเพื่อการยกระดับการศึกษาไทยอย่างรอบด้านท่านให้ความสำคัญเรื่องของคุณภาพการเรียนรู้ควบคู่กับความปลอดภัยของนักเรียนด้วยนะครับดูแลเรื่องค่าครองชีพของคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองในช่วงเปิดเรียนครับโดยทางด้านของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ทั่วประเทศครับจะมีการเปิดภาคเรียนกันนะครับในวันที่18พฤษภาคมนะครับโดยบางแห่งก็ทยอยเปิดล่วงหน้าไปแล้วก็จะมีทั้ง14 15นะครับที่จะเตรียมเปิดกันขณะนี้ทุกโรงเรียนแล้วก็สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอยู่ในระหว่างการเร่งตรวจสอบแล้วก็ปรับปรุงความพร้อมในทุกมิติทั้งในส่วนของระบบไฟฟ้านะระบบอุปกรณ์การเรียนการสอนสนามเด็กเล่นนะครับหลายคนบอกว่าเด็กๆนะครับน้องๆคิดถึงสนามเด็กเล่นเอาไม่ได้คิดถึงห้องเรียนหรอคิดถึงสนามเด็กเล่นแล้วนะฮะเลยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลเรื่องของบ้านพักคุณครูด้วยเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดครับแล้วก็สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีเอื้อต่อการพัฒนาเด็กไทยอย่างมีความสุขมาดูสรุปสำคัญภารกิจนะครับการขับเคลื่อน5ภารกิจหลักด้านการศึกษานะครับก็จะมีแนวความคิดคือ all for education เปิดรับฟังความคิดเห็นจากคุณครูบุคลากรทางการศึกษาทุกภาคส่วนช่วยกันเรื่องอะไรบ้างออกแบบการศึกษาที่ต้องตอบโจทย์จริงลดการสั่งการจากส่วนกลางนะครับเพราะว่าในโรงเรียนเนี่ยบางทีแล้วเนี่ยคุณครูเขาก็จะรู้ปัญหาถูกต้องไหมฮะว่าในพื้นที่ของโรงเรียนเนี่ยมันมีปัญหาอะไรนะครับก็จะเน้นการออกแบบการศึกษาให้ตอบโจทย์อย่างน้องแชมป์เนี่ยบอกว่าเหลืออีกหนึ่งสัปดาห์ครับพี่บอลจะเปิดเทอมนี่ส่งมาบอกกันนอกจากนี้ก็ยังเน้นอีกหนึ่งเรื่องก็คือความปลอดภัยในสถานศึกษาซึ่งถือว่าเรื่องนี้ครับก็เป็นวาระเร่งด่วนควิกวินนะครับล่าสุดในวันที่15พฤษภาคมนี้ทางด้านของกระทรวงศึกษาธิการครับจะจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนะครับวางระบบความปลอดภัยของนักเรียนร่วมกับ18หน่วยงานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติและก็หน่วยงานด้านสังคมเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลการดูแลป้องกันและก็ช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างครบวงจรนั่นเองนะครับโดยรัฐบาลอีกหนึ่งเรื่องครับที่ต้องบอกว่ามีผลโดยตรงเลยคือเรื่องของค่าครองชีพดังนั้นครับรัฐบาลเดินหน้าบรรเทาภาระทางด้านของกระทรวงพาณิชย์จัดโครงการคุณผู้ฟังBack to School 2026นะครับลดราคาสินค้าและบริการด้านการศึกษากว่า 1,000 รายการลดสูงสุด 86% ไปเลยโอ้โหลดเยอะมากๆเลยนะฮะก็จัดกันตั้งแต่วันที่30เมษายนครับไปจนถึง31พฤษภาคมนะครับครอบคลุมมีอะไรบ้างที่จัดแคมเปญนี้เครื่องแบบนักเรียนอุปกรณ์การเรียนสินค้า IT สมุดกระเป๋ามีปากกาอุปกรณ์เครื่องเขียนผ่านร้านธงฟ้าแล้วก็ลดผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งแคมเปญครับที่ต้องนำมาบอกกันให้กับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามกันนะครับเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาแล้วก็ดูแลพี่น้องผู้ปกครองโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณพ่อคุณแม่ด้วยที่ต้องบอกว่าเปิดเทอมนะครับหลายคนก็จะได้ไปโรงเรียนกันด้วยความพร้อมเต็มที่นะครับเหลืออีกไม่กี่วันก็ต้องทบทวนตำรับตำรากันด้วยนะครับเมื่อกี้นี้พูดถึงเพจของไทยคู่ฟ้าล่าสุดนะครับท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลครับหารือกับนายกรัฐมนตรีเวียดนามด้วยเดินหน้าความร่วมมือแบบรอบด้านเร่งดันการค้าแต่ 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยล่าสุดวันนี้เลยครับจากเพจของไทยคู่ฟ้านะครับได้มีการโพสต์เอาไว้เมื่อช่วงเวลาประมาณสัก 16:30 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของฟิลิปปินส์ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบปะหารือทวิภาคีกับนายเล มินฮึนนะฮะซึ่งท่านเป็นนายกรัฐมนตรีเวียดนามโดยนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยแสดงความยินดีนะครับที่ได้มีโอกาสพบปะกันในครั้งนี้ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีครับแสดงความยินดีต่อนายกรัฐมนตรีเวียดนามในโอกาสเข้ารับตำแหน่งแล้วก็ย้ำด้วยว่าเวียดนามครับเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดและก็ถือว่าเป็นพันธมิตรที่สำคัญของประเทศไทยในโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายครับได้มีการหารือร่วมกันหลักๆเนี่ยในเพจไทยคู่ฟ้าก็มีการสรุปประเด็นสำคัญไว้3ประเด็นที่ท่านนายกอนุทินหารือกับนายกเวียดนามนะครับเรื่องแรกเลยก็คือด้านเศรษฐกิจเรื่องนี้สำคัญครับเขาบอกเป็นการกระชับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยกับเวียดนามช่วยดึงดูดการลงทุนแล้วก็การเติบโตร่วมกันทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องครับที่จะเร่งขยายมูลค่าการค้าระหว่างกันให้บรรลุเป้าหมาย25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนี่นะครับนี่คือความร่วมมือระหว่างไทยและก็เวียดนามอีกเรื่องนึงครับด้านการเศรษฐกิจไปแล้วด้านการลงทุนกันบ้างขอให้เวียดนามสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของไทยในเวียดนามนะครับอย่างต่อเนื่องพร้อมกับเชิญชวนเวียดนามมาลงทุนในไทยเพิ่มขึ้นรวมถึงแผนการลงทุนของสายการบินเวียดเจ็ตด้วยในโครงสร้างพื้นฐานด้านการบินของไทยนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายคือเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันครับความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงโดยไทยและเวียดนามครับควรมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางแล้วก็เรื่องของการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการพัฒนาในภูมิภาคโดยทั้งสองฝ่ายทั้งไทยและก็เวียดนามเสนอให้รัฐมนตรีต่างประเทศของทั้งสองประเทศหารือแนวทางขับเคลื่อนต่อไปนี่นะครับขอบคุณข้อมูลด้วยจากทางด้านของเพจของไทยคู่ฟ้านะครับก็นำมาฝากกันก็มีทั้งภาพต่างๆนะครับที่มีการโพสต์เอาไว้ย้ำเวียดนามเป็นเพื่อนบ้านใกล้ชิดเดินหน้าความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านด้านเศรษฐกิจการลงทุนแล้วก็ความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงนั่นเองครับอ่ะเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังนะครับไปติดตามเรื่องราวของทางสถานีกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมากันต่อสักครู่เดียวครับ
2: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
3: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
2: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
3: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
2: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
4: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราย
5: ุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
6: วิกฤตพลังงาน
7: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
0: จับประเด็น VIP
1: กลับมาครับช่วงนี้ 18:18 นครับติดตามกันจับประเด็นเป็นข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับช่วงสำคัญคือจับประเด็น VIP ครับแน่นอนรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติที่มีการมอบรางวัลกันนะครับหลายๆคนก็บอกว่างานนวัตกรรมเหล่านี้เนี่ยจะสามารถผลักดันแล้วก็เดินหน้าสู่ความสำเร็จได้นะครับกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเรื่องของเศรษฐกิจการพัฒนาประเทศก็จะมาจากงานนวัตกรรมเหล่านี้ด้วยซึ่งต้องบอกว่าวันนี้รายการจับประเด็นเป็นข่าวครับได้รับเกียรติจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทที่IE Smart Solution จำกัดครับซึ่งต้องบอกว่าท่านมีโอกาสได้มาพูดคุยกันถึงเรื่องราวรางวัลสำคัญนั่นก็คือรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านเศรษฐกิจด้วยนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เด่นชัยวรเดชจำเริญครับท่านเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทที่ IE Smart Solution จำกัดกับเรื่องของรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านเศรษฐกิจและนี่คือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
1: ครับผมต้อนรับเข้าสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับขอบคุณท่านอาจารย์ที่ให้เกียรติรายการด้วยนะครับในวันนี
8: ้ครับผมครับ
1: ขอเริ่มต้นคำถามแรกก่อนเลยครับสำหรับรางวัลสำคัญต้องบอกเป็นรางวัลระดับประเทศนั่นก็คือรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านเศรษฐกิจถามคำถามนี้ก่อนเลยรางวัลนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรและรางวัลนี้เนี่ยมีความสำคัญอย่างไรครับอาจารย์ครับ
8: ครับเริ่มต้นก่อนนะครับรางวัลนี้คุณสมบัติของรางวัลนะครับโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจอ่ะก็คือจะดูว่านวัตกรรมของผมเป็นระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับก็คือจะต้องทำรายได้ได้ระดับหนึ่งอย่างน้อยค่าเฉลี่ยจะอยู่ประมาณ20ถึงไม่เกิน50ล้านนะครับต่อปีที่ทางคณะกรรมการจะดูอันที่สองก็คือจะต้องเป็นแสดงความเป็นนวัตกรรมนะครับแต่ว่าเป็นนวัตกรรมที่สร้างรายได้อย่างที่ผมได้แจ้งมานะครับแล้วก็กรรมการเนี่ยจะดูเพิ่มเติมด้วยว่ามันเอฟเฟคด้านเศรษฐกิจของชาติอย่างไรคือลดต้นทุนลดการนำเข้านะครับแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มการแข่งขันส่งออกไปยังต่างประเทศได้รวมถึงมีการสร้างงานสร้างคนเพิ่มเติมด้วยนะครับโดยนวัตกรรมของเราอะครับนี่คือเรียกว่าระบบ AIoT ก็คือเอา AI เนี่ยแล้วระบบ IoT อะเข้าไปบริหารจัดการระบบเครื่องทำความเย็นขนาดใหญ่หรือเราเรียกว่าตัว chiller pan นะครับโดยระบบเนี้ยมันจะโดยปกติระบบ chiller pan เนี่ยครับในโรงงานและอาคารมันจะมีระบบควบคุมพื้นฐานอยู่แล้วแต่ระบบควบคุมพื้นฐานปกติอ่ะมันจะต้องอาศัยความเชี่ยวชาญของผู้ดูแลนะครับแล้วก็จะต้องใช้ประสบการณ์ในการตัดสินใจซึ่งวิศวกรหรือช่างชำนาญการที่ทางโรงงานหรืออาคารสร้างมาเนี่ยครับเขาจะไม่มีเวลาที่จะต้องมาดูแลตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยตัวระบบพื้นฐานเนี่ยมันจะทำงานได้แค่ระดับนึงครับแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดการสูญเสียพลังงานเนื่องจากไม่มีทุกตัวระบบคอมพิวเตอร์หรือ Data ช่วยในการตัดสินใจส่วนของทางระบบที่ TIE ได้รางวัลในส่วนนวัตกรรมนี้ครับก็คือระบบ AI เนี่ยจะทำการดึงข้อมูลแล้วก็มีระบบล้างข้อมูลทั้งหมดซึ่งเป็นสิทธิบัตรของเราอะนะครับพอล้างข้อมูลเสร็จปุ๊บเนี่ยระบบจะไปสร้างโมเดลแล้วก็ช่วยในการตัดสินใจว่าแทนโอเปอเรเตอร์เลยว่าระบบเนี่ยมีปัญหาเปรียบเสมือนหมอตรวจโรคของระบบประกาศ24ชั่วโมงแล้วพอตรวจโรคเสร็จปุ๊บทำการล้างข้อมูลให้บริสุทธิ์แล้วไปสั่งการให้ระบบทำงานอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องมีโอเปอเรเตอร์อยู่เลยครับโดยที่ระบบของเราอ่ะมันสามารถการันตีรูปแบบการใช้พลังงานการลดพลังงานได้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับชื่อผลงานเราเลยใช้แบบว่าชนิดแบบการันตีผลก็คือเราการันตีขั้นต่ำเราทำประดับงานสูงสุดได้15-20%เราการันตีขั้นต่ำที่10%
1: ครับ
8: คำว่าการันตีในที่นี้คือถ้าทำไม่ได้ตามนั้นนะครับเราจะคอมเพนเซตเงินคืนไปยังโอนเนอร์ครับผม
1: นี่คือเรียกว่าเล่าให้ฟังเบื้องต้นก่อนในส่วนของรางวัลนี้ที่ต้องบอกว่ามีความสำคัญมากๆแล้วอาจารย์ทำไมถึงตัดสินใจส่งผลงานเข้าประกวดการแข่งขันในครั้งนี้ครับ
8: คือใช้เวลาในการตัดสินใจมา3ปีครับแล้วก็ดูเพราะว่าอย่างที่บอกพอเป็นนวัตเศรษฐกิจนะครับคือผมเป็นอาจารย์ผมก็เลยจะไปไล่ดูย้อนหลังจริงๆทุกท่านก่อนส่งก็สามารถทำได้ครับเข้าไปดูเลยว่าประวัติที่ผ่านมาปีก่อนเรามีประวัติย้อนหลังน่าจะ458เลยมั้งครับว่า258หรือว่าใครได้รางวัลมาก่อนบ้างแล้วที่ได้รางวัลเนี่ยรายได้ในปีนั้นเขาเท่าไหร่ผมเข้าไปดูขนาดนั้นเลยแล้วเหมือนเราประเมินตัวเองครับคือพอเราเป็นงานวิจัยที่เริ่มพัฒนาตั้งแต่ปี2558จนเราเริ่มขายปี2562แต่เราเริ่มสเกล transform เป็นสตาร์ทอัพปี2565คือผมอ่ะผมจะได้ทุนสนับสนุนวิจัยตลอดตั้งแต่ของ NAA มาตลอดนะครับก็จะมีการขอคำปรึกษาเจ้าหน้าที่เขาว่ามันเกณฑ์ใครที่เหลือเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็เขาบอกว่าจะมีการเน้นเรื่องการวัดเรื่องของรายได้แล้วก็ความเป็นนวัตกรรมเนี่ยเวลาได้ทุนของ NAA มันจะชัดเจนอยู่แล้วครับแต่ว่าเรื่องของการสร้างรายได้เนี่ยคือเราก็ต้องประเมินตัวเราเองว่าเรามีการเติบโตอย่างต่อเนื่องหรือเปล่าตอนนี้พอมาเป็นปี2565เนี่ยเรามีการกระโดดจากรายได้10ล้านขึ้นไปเป็น20ล้านจนอาจกระโดดขึ้นประมาณ 1.5-2.0x ต่อปีครับ
1: เพิ่มสูงขึ้นมากเลยอ่ะ
8: ใช่สูงขึ้นเรื่อยๆครับจนสูงจนเรียกว่าเรา เราไปขอไอออกแบงก์การันตีของที่ธนาคารครับธนาคารเขาถามว่าเราทำธุรกิจประเภทอะไร
1: อ๋ออาจารย์บอกว่ายังไงต่อเพราะว่ามันค่อนข้างสูงมาก
8: ใช่เราบอกเป็นสตาร์ทอัพเราต้องมีอัตราการโตแบบ xแบบ 1.5x ต่อปีครับคือพอผมคิดตรงนี้เยอะอ่ะมันก็เลยทำให้เราส่งช้าแล้วเหตุผลที่ต้องส่งก็เพราะว่ามันเป็นรางวัลสำหรับนวัตกรนะครับนักพัฒนามันเป็นรางวัลสูงสุดของประเทศไทยไม่มีรางวัลไหนสูงสุดกว่ารางวัลนี้แล้วแล้วมันเป็นโลโก้ตาแซมเพราะว่าเป็นปีที่เราที่ทาง CIE ระดมทุนจากนักลงทุนพอดีแล้วเป็นปีที่เรากำลังเอ็กซ์พอร์ตออกต่างประเทศดังนั้นเรามองว่าเอ๊ะเราจะอะไรที่เป็นตัวที่เป็นรางวัลอะไรที่เป็นการการันตีว่าเราคือตัวแทนประเทศไทยก็มีแต่รางวัลนี้รางวัลเดียว
1: ความรู้สึกบ้างครับ
8: ครับครับ
1: ความรู้สึกบ้างหลังจากที่ได้รับรางวัลนี้สิ่งที่รู้สึกอันดับแรกเลยความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับกับความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้น
8: ตอนแรกคือต้องเรียนอย่างนี้ว่าคนเข้า3หลัก3รายสุดท้ายเป็น AI หมดเลย
1: 3แคนดิเดตใช่ไหมฮะ
8: ใช่3แคนดิเดตสุดท้ายเป็น AI หมดเลยแล้วเก่งทุกคน
1: ครับ
8: เก่งคนละด้านคือตอนคือคิดว่าเออได้ก็โอเคแล้ว1ใน3แล้วก็มี
1: ปลื้มใจแล้ว
8: ไม่คิดว่าจะได้ที่1
1: ครับ
8: ใช่ไม่คิดว่าได้ที่1เพราะว่ามีบางปีที่ไม่ได้ที่1คราวเนี้ยแล้วกรรมการแต่ละรอบอ่ะคือไม่ซ้ํากันเลย
1: โอ้
8: แล้วไครทีเรียก็มีแต่เพิ่มขึ้นพอได้มันเหมือนปลดวาง10ปีที่ผ่านมาคือเหมือนมันหายเหนื่อยแล้วก็มันคือความภูมิใจมันเรียกว่ามันคือเหมือนผมได้เป็นตัวแทนทีมชาติจริงๆอะไรอย่างเงี้ย
1: มันปลื้มใจบอกไม่ถูกเลยนะแบบ
8: ปลื้มครับ
1: เพราะเราทำงานมาด้วยความตั้งใจจริงๆทราบเข้าใจเลยจ้ะ
8: ตอนโทรถามรางวัลอะเราถามว่าได้ที่เท่าไหร่ครับเขาก็ดูบอกแป๊บนึงบอกได้ที่1ผมก็ยังอึ้งๆอยู่ว่าเอ้ยดูผิดหรือเปล่าประมาณนั้นคือมันเป็นรางวัลที่ใหญ่จริงครับแล้วยิ่งหลายปีมีการให้รางวัลมากขึ้นนะครับทาง NAA ก็ต้องการพิสูจน์ว่ารางวัลที่ให้ไปมันคู่ควรต่อบริษัทที่ได้รับรางวัลจริงๆครับมันทำให้เรามีความภาคภูมิใจมากๆแล้วมันมาเป็นประจวบเหมาะในเวลาพอดีแล้วมันสอดคล้องไปยังทั้งนักลงทุนที่อยู่ในพอร์ตของ NAA ครับก็ยิ่งสนับสนุนเรื่องของการที่เราทำได้จริงแล้วก็ได้รับรางวัลการันตีจาก NAA ด้วยครับ
1: งั้นเรามาดูในส่วนของระบบบริหารจัดการเชื้อโรคแผนอัจฉริยะที่คว้ารางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านเศรษฐกิจดีกว่าอาจารย์อธิบายให้หน่อยว่าอะไรคืออะไรและรูปแบบการทำงานมัน

0: ซึ่งฮาร์ดแวร์เนี่ยครับเป็นจุดเด่นหลักของเราคือเราจดสิทธิบัตรเราจดสิทธิบัตร IoT ครับเราเป็นสตาร์ทอัพทางด้านพลังงานรายแรกของประเทศไทยที่ยื่นสิทธิบัตร IoT แบบ 100% คือเราทำขึ้นมาเพื่อปรับโครงสร้างพื้นฐานให้ต้นทุนต่ำกว่าตลาดประมาณ3เท่านะครับจุดเนี้ยมันเป็นจุดแข็งของเราเลยพอเรามี IoT ของเราเองครับเราสามารถที่จะดัดแปลงโครงสร้างดีไซน์ให้มันต้นทุนต่ำลงได้นะครับอันนี้คือจุดแข็งจุดที่หนึ่งที่ความเป็นนวัตกรรมจะต้องมีสิทธิบัตรหรือสามารถดีพอในการยื่นจดสิทธิบัตรได้แล้วตัวนี้จะเป็นตัวโปรเทคในการที่เวลาเราไปต่างประเทศด้วยนะครับส่วนที่สองพอผมทำฮาร์ดแวร์เสร็จใช่ไหมครับก็คือเราเชื่อมต่อดึงข้อมูลได้เสร็จเนี่ยผมจะก่อนไอตัวโปรแกรมเนี่ยหน้าตามันจะดูยากเราต้องใส่โปรแกรมลงไปใน AI server
1: ครับ
0: เราจะมีคล้ายๆคอมพิวเตอร์ตัวนึงเหมือน Mac mini MacBook ตัวประมวลผลเร็วๆอ่ะครับแล้วก็ใส่ซอฟต์แวร์เข้าไป
1: ครับ
0: ให้มันเป็นฮาร์ดไอตัวนี้แหละที่มันจะทำการเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์ต่างๆจากสิทธิบัตรของเราแล้วในนี้ก็จะมีสิทธิบัตร AI ในการประมวลผลอีกทีนึงพอเชื่อมต่อเท่ากันหมดเนี่ยเราจะเป็นไฮสปีดการสื่อสารที่เร็วมากนะครับดังนั้นมันสามารถที่ประมวลผลได้เร็วเรียกว่ามันสามารถที่จะลิงก์การทำงานหรือประมวลผลเร็วเหมือนที่ ChatGPT ตอนอินเทอร์เน็ตดีๆในการประมวลการคำนวณ นะครับแล้วก็ตัดสินใจแทนคนได้เลยว่าปรับระบบยังไงวินิจฉัยระบบมาว่าระบบมีอะไรแล้วก็สั่งการทำงานแบบอัตโนมัติ 100% ครับรวมถึงปัญหาบ้านเราอ่ะเราจะมีปัญหาเรื่องฮาร์ดแวร์กรณีแบบไฟตกกรณีแบบเดินสายมาไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยระบบมันจะมีแบบอะลามขึ้นเราก็ยังต้องทำงานกับโอเปอเรเตอร์อยู่ในการให้โอเปอเรเตอร์รีเซ็ตเราจะมีตัวคอมบานเซ็นเตอร์ทีมดูแลความเชี่ยวชาญของเราครับที่สามารถเอาระบบกลับมาหลังจากไฟตกอ่ะระบบอัตโนมัติสามารถกลับมาทำงานได้ภายใน15นาทีครับ
1: เพราะฉะนั้นแล้วนี่คือการบริหารจัดการของชิลเลอร์แพนอัจฉริยะและที่สำคัญประโยชน์แหละครับประโยชน์ที่เกิดขึ้นทั้งต่อเศรษฐกิจของประเทศเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับ
0: คือสิงคโปร์อ่ะเข้ามาในประเทศไทยต่างประเทศสิงคโปร์จีนนะไต้หวันเนี่ยเข้ามาเยอะมากแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาไม่สามารถการันตีพลังงานการันตีสมมติใน 100% สามารถลงได้10ยูนิตเงี้ยเขาไม่สามารถการันตีได้เขาจะใช้เป็นรูปแบบเรื่องของการเปรียบเทียบประสิทธิภาพซึ่งโอนเนอร์ไทยจะไม่ยอมรับของเราอ่ะเป็นต้นแบบที่สามารถการันตียูนิตนับยูนิตได้เลยว่าลงเป็น 10% ของจำนวนโททัลนะแล้วสามารถที่จะคอนเวิร์ตคำนวณกลับได้ด้วยว่าถ้าไม่มี AI ของเราอ่ะมันจะใช้พลังงานจริงๆเท่าไหร่อันนี้จุดแรกที่กระทบเศรษฐกิจเลยมันเป็นการลดพลังงานได้จริงๆตามที่การันตี
1: ครับ
0: อย่างที่สองครับคือเราลดการนำเข้าปกติซอฟต์แวร์พวกนี้จะเป็นของบริษัทแอร์ขนาดใหญ่ทั้งหมดเลย
1: ครับ
0: แต่ของเราอ่ะทำเอง 100% มันลดการนำเข้าโดยเฉพาะพาร์ทฮาร์ดแวร์เนี่ยเราก็ลดการใช้พาร์ทฮาร์ดแวร์นำเข้าครับใช้ฮาร์ดแวร์ที่ผลิตขึ้นในประเทศไทยแล้วเรามาอินทิเกรตเองได้อีกอย่างน้อยเนี่ยจะลดการนำเข้าได้ประมาณ 80% ครับ
1: นี่คือ
0: แล้วการลดนำเข้าเนี่ยเราก็เอาไปจ้างคนด้วยผมพอดีทีมผม 80% จะเป็นลูกศิษย์ที่มหาลัยอยู่แล้วก็เขาจะเป็นการสร้างงานดังนั้นบริษัทจะโตไปพร้อมกับพอร์ตของนักศึกษาต่างๆแล้วเราก็ขยายจากมหาลัยศรีปทุมไปเป็นวิไลจิรดาพระเจ้าข้าวชลบุรีรวมถึงอนาคตก็จะเป็นมหาลัยศิลปากรเป็นการสร้างคนครับเพราะว่าไอการทำระบบ AI เข้ามาผสมกับระบบปรับอากาศมันเป็น multidisciplinary ก็คือมันใช้หลากหลายสาขาซึ่งมันต้องเป็นการทำงานร่วมกันดังนั้นเนี่ยมันเป็นการเปิดโอกาสในการจ้างงานปัจจุบันเนี่ยในปีนึงอ่ะคือตอนเราก็ยังไม่ได้ใหญ่มากเราก็จะมีการจ้างนักศึกษาฝึกงานแล้วก็ให้โอกาสเนี่ยเฉลี่ยประมาณ 5-10 คนต่อปีแล้วก็เพิ่มไปเรื่อยๆตามอัตราการโตครับ
1: นี่คือการเดินหน้าสู่การพัฒนาประเทศด้วยงานนวัตกรรมอย่างแท้จริงเลยอาจารย์มองเรื่องการต่อยอดบ้างดีกว่าเพราะว่านี่คือความสำเร็จแล้วเปราะหนึ่งแล้วล่ะแต่สิ่งที่เราจะต่อยอดและพัฒนาระบบนวัตกรรมนี้ต่อไปเนี่ยในอนาคตอาจารย์มองยังไงต่อไปกับความสำเร็จที่เกิดขึ้นครั้งนี้ครับ
0: ครับตอนนี้คือเราควบคุมต้นทางและเรายังต้องมีการโรดแมปในการพัฒนาให้มันฉลาดขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยการอัปเกรดโมเดลแล้วก็เอาไปเชื่อมต่อกับระบบปรับอากาศในส่วนของการควบคุมลมในพื้นที่ด้วยเราจะได้ยินคำว่า demand response เช่นสนับสนุนให้ปรับอุณหภูมิจาก25ขึ้นเป็น26 27แบบนี้โดยระบบทั่วไปนะตอนนี้มันยังไม่สอดคล้องและไม่สามารถทำได้แต แต่เราจะอินทิเกรตตรงนี้เข้าไปในสามารถในการที่สามารถทำให้เกิดการประหยัดพลังงานเพิ่มเติมนะครับ

0: ยที่ผู้ใช้อาคารยังมีความสะดวกสบายไม่ร้อนอยู่นะครับเพิ่มจากการันตี 10% ขึ้นไปที่ 15% นะครับรวมถึงเอาไปรวมกับโซล่าเพิ่มโอกาสในการที่ให้ตลาดแบตเตอรี่มันยั่งยืนด้วยเพราะว่าปัจจุบันโซล่าเนี่ยเราติดตั้งเข้าไปเนี่ยเราติดตั้งผลิตได้เท่าไหร่เราใช้หมด
1: ครับ
0: แต่ถ้าสมมุติเราติดตั้งเกินมันสามารถเอามาใช้ในการเปิดระบบปรับอากาศก่อนเวลาได
1: ้
0: ที่คนชอบถามนะครับว่าเราควรจะเปิดห้างสรรพสินค้าส่วนใหญ่จะชอบเปิดแอร์ช้า
1: ใช่
0: แต่ห้างที่มีความรู้ในการจัดการเขาจะเปิดแอร์เร็ว
1: อันไหนดีกว่ากันครับอันไหนดีกว่ากันนะครับอาจารย
0: ์ถ้าเป็นไฟจากโซลคือความรู้สึกอะครับเปิดนานกว่ามันเปลือง
1: อันนี้
0: แน่นอนใช่แต่อย่าลืมว่าช่วงหน้าร้อนอะกว่าห้างมันจะเปิด10 โมงอะทางมันรับความร้อนหรือห้างหรือตึกมันรับความร้อนตั้งแต่หกโมงตั้งแต่ตีห้าหกโมงไปจนถึงก่อน
1: เจ็ดแปดโมงนี่ก็ร้อน
0: เ
1: จ็ดแปดโมงนี่ก็ร้อนจัดนะอาจารย์นะ
0: ใช่ครับใช่มันนี่คือเหตุผลเวลาเราไปโรงแรม
1: เราไป
0: โรงแรมต่างจังหวัดอ่ะทำไมโรงแรม5 ดาวเขาชิงเปิดแอร์ให้เราก่อนเลยใช่เพราะว่าเขายอมเพราะว่าเขารวมเซอร์วิสไปแล้วใช่คนนี้ความรู้สึกเหล่านี้จะหายไปเพราะว่ามีลูกค้าเราอะอย่างโรบินสันไลฟ์สไตล์อะเขาทดลองโดยการที่เขาติดโซล่าเยอะเกินครับแล้วเขาก็แจ้งเราว่าโซล่าเหลือนะเปิดแอร์ได้เลย8 โมงสีเกิดขึ้นคือสาขานะครับโรบินสันสมุทรปราการนี่เย็นฉ่ำลูกค้าเข้านี่คือเย็นสบายหลักการโรบินสันเขาคือเย็นและประหยัดสาขาไหนเนี่ยอุณหภูมิไม่เย็นที่จะโดนร้องเรียนเนี่ยเราจะต้องทำการปรับปรุงระบบทันทีคร
1: ับเพราะฉะนั้นลูกค้าก็แฮปปี้นะไปห้างสรรพสินค้าที่มันเย็นๆสบายตัวก็จะซื้อของเพลินเลยอาจารย์ถามอีกเรื่องนึงเรื่องของพลังงานสะอาดที่ต้องบอกว่าตอนนี้เป็นเทรนด์ที่ทั่วโลกกำลังจับตาเรื่องนี้โดยเฉพาะยิ่งประเทศไทยด้วยอาจารย์มองเรื่องของพลังงานสะอาดเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมตรงนี้อย่างไรบ้างครับ
0: ตัวจริงๆคือโซล่าเนี่ยมันตอนนี้ของเราแพร่หลายแล้วมีการแข่งขันสูงอยู่แล้วในอาคารพาณิชย์นะครับแล้วโรงงานเนี่ยเราไปดูใน Google Map ได้เลยว่า Google Map เราจะซูมดูหลังคาได
1: ้
0: เราจะเห็นเลยว่าหลังคามีโซล่ากันเต็มไปหมดแล้ว
1: ตอนนี้เยอะแล้วนะครับในประเทศไทย
0: ใช่เยอะแล้วครับเยอะคราวนี้มาส่งเสริมในเรื่องของการใช้ไฟที่บ้านเนี่ยการผนวกโซล่าเข้ากับแอร์โดยเฉพาะช่วงหน้าร้อนอ่ะ
1: ใช่
0: ยิ่งเป็นเทรนด์ที่อุณหภูมิตอนนี้สูงขึ้นเรื่อยๆผมว่าเป็นการช่วยและการซัพพอร์ตและส่งเสริมอย่างแท้จริงเพียงแต่ว่าละคนขายโซล่ามักจะไม่ได้มองเรื่องการใช้งานของระบบปรับอากาศที่ตามความใช้งานที่เหมาะสมดังนั้นถ้าเอามาผนวกด้วยกันเนี่ยมันจะเพิ่มอัตราการแข่งและโอกาสของตลาดด้วยนะครับแล้วอนาคตถ้าเอาไปรวมกับส่วนของแบตเตอรี่ที่ใช้ในการสตอร์เรจพลังงานสะอาดก็จะมีประโยชน์มากขึ้นด้วยเพียงแต่ว่าณขนาดนี้แบตเตอรี่มันยังแพงอยู่เหมือนโซล่าเมื่อ10 ปีก่อนอ่ะยังแพงเมื่อไรก็ตามที่เอาไปใช้กับระบบปรับอากาศใส่ AI เข้าไปได้ประมวลผลช่วยได้มี data เข้ามาทำการที่จะทำนายเพิ่มได้แบบนี้ครับมันจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้พลังงานสะอาดถูกนำมาใช้เข้าไปมากขึ้นแล้วลดอัตราการแข่งขันได้ด้วยครับ
1: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวสำหรับคนที่กำลังเล็งอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นอนาคตของประเทศไทยกับเรื่องของพลังงานสะอาดด้วยสำหรับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติครับต้องบอกว่าเป็นรางวัลเกียรติยศของนวัตกรด้วยสิ่งเหล่านี้ครับหลายคนที่กำลังคาดหวังว่าสักวันนึงเราอยากจะคว้ารางวัลสำคัญแบบนี้บ้างอาจารย์อยากจะให้กำลังใจคนที่สร้างสรรค์นวัตกรรมแบบนี้อย่างไรบ้างรวมถึงเราจะเริ่มต้นยังไงที่เราจะสร้างนวัตกรรมดีๆให้กับประเทศไทยของเราครับอาจารย
0: ์ครับจริงๆอ่ะผมเชื่อว่าในหลายๆมหาลัยหลายๆคนนะครับมีรางวัลที่เรามีสิ่งประดิษฐ์ที่เราทำขึ้นอยู่แล้วแต่สิ่งประดิษฐ์อ่ะจะเป็นนวัตกรรมได้มันต้องขายได้และสร้างรายได้และมีการเติบโตได้ถามผมโครงการนี้ในระหว่างตั้งแต่สมัครรอบแรกอะครับเขาจะมีเจ้าหน้าที่ทางด้านนวัตกรรมของ NA เป็นคนออดิตอยู่แล้วผมคิดว่าเคสแย่ที่สุดเราส่งไปอะพอเขาออดิตแล้วต่อให้ไม่ผ่านแต่เขามองว่ามันมีความเป็นไปได้ที่จะนำไปขยายได้เราจะได้มุมมองจากผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่ละรอบอะครับในการที่จะส่งเสริมอย่างน้อยอะส่งไปอะก็จะได้รู้ว่าของเราอะดีไม่ดีเราต้องปรับปรุงยังไงถ้าเราเปิดใจฟังที่เราข้อมูลตรงนี้มารับฟีดแบคอย่างน้อยเราจะได้ทุนสนับสนุนจาก NAA แน่นอนโดยที่ไม่ได้อาจจะไม่ได้ตั้งใจจะขอด้วยซ้ำนะครับรวมใหม่ๆที่ผู้ทรงอาจจะให้แล้วเอาไปปรับปรุงให้มันแข็งแกร่งขึ้น นะครับประมาณนั้นครับผมมองว่าส่งอ่ะมีแต่เรื่องดีแล้วก็อยากเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่มีของอยู่แล้วอ่ะครับลองส่งดูฟีดแบคอ่ะครับที่ดีจากผู้ตรวจที่มีประสบการณ์นะครับมันทำให้ถ้าเรารับฟังและปรับตามนะครับมันจะทำให้เกิดจุดเปลี่ยนซึ่งผมเคยเป็นหนึ่งในนั้นที่เคยทำนวัตกรรมเดียวกับที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแต่ว่าbusiness model มันแตกต่างมีผู้ทรงที่คอมเพลนว่าทำไมไม่เอาระบบที่1กับระบบที่ทำที่เหมือนที่อเมริกากับระบบที่ได้รางวัลอ่ะมันรวมเซอร์วิสเข้าด้วยกันพอรวมเข้าด้วยกันมันทำให้บริษัทเกิดจุดเปลี่ยนในปี2565แล้วมันโตขึ้นแบบก้าวกระโดดครับ
1: ดังนั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะครับจากผู้ที่คว้ารางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านเศรษฐกิจด้วยนะครับวันนี้แสดงความยินดีกับอาจารย์อีกครั้งหนึ่งครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เด่นชัยวรเดชจำเริญครับกับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านเศรษฐกิจที่เดินหน้านะครับมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไปในอนาคตด้วยกราบขอบพระคุณอาจารย์ครับ
0: ครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: นี่นะครับคุณผู้ฟังก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเรื่องของนวัตกรรมที่หลายๆคนพยายามคิดค้นต่างๆเพื่อที่จะเดินหน้าพัฒนาประเทศของเรานะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างสำหรับอาจารย์นะครับที่มาพูดคุยในรายการในวันนี้สำหรับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านเศรษฐกิจครับกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนั่นเองนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เด่นชัยวรเดชจำเริญครับในช่วงของจับประเด็น VIP แบบนี้ครับก็จะมีแขกคนพิเศษครับที่มาพูดคุยนะครับมาเรียกว่าเล่าให้ฟังนะครับอย่างน้อยใครที่ติดตามอยู่ได้แรงบันดาลใจแน่อยู่แล้วว่ากว่าที่จะตัดสินใจที่อาจารย์เล่าให้ฟังใช่ไหมครับว่าจะตัดสินใจเอ้าเริ่มแล้วล่ะ3ปีนะครับคุณผู้ฟังเห็นไหม3ปีไม่ใช่เวลาน้อยเลยทีเดียวนะครับต้องบอกว่าเรียกว่าผ่านการฝึกฝนผ่านการอบรมเรียนรู้แล้วก็มีความคิดค้นต่างๆจนประสบความสำเร็จในวันนี้แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนด้วยมาดูข้อความกันหน่อยนึงนะครับผ่านทางรายการของเราใครเข้ามาใหม่ตอนนี้ก็ติดตามกันได้ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับช่วงเวลาสำคัญเลยที่สามารถพูดคุยทักทายกันนะครับหรือว่ามีเรื่องอะไรก็ทักทายส่งเข้ามาตอนนี้นะครับวันนี้คุณอมรรัตน์เวลา 16:15 นบอกฝนตกหนักที่โคกมะตูมโอ้ฟ้าแรงด้วยแถวแถวลาดพร้าวแล้วก็รามคำแหงฝนตกอยู่ในช่วงเวลานี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เดินทางไปไหนก็ด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับเดินทางไปไหนใช้รถใช้ถนนด้วยความปลอดภัยกันในทุกๆพื้นที่เลยทีเดียวเชื่อว่าหลายคนตอนนี้ก็กำลังติดตามกันอยู่แล้วก็ขับรถด้วยนะครับขับรถด้วยความระมัดระวังด้วยเพราะว่ามีฝนตกลงมาในหลากหลายพื้นที่นะครับที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับมาดูหนึ่งข้อความกันหน่อยนึงนะครับที่ส่งเข้ามาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเรื่องของพรบกู้เงินหน่อยเพราะว่าหลายคนติดตามกันอยู่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับท่านพรดรปริศนานันทกุลยืนยันเรื่องของการออกพรกเงินกู้นะครับ400,000,000,000 บาทท่านย้ำเลยว่ามีความจำเป็นท่านนายกรัฐมนตรีท่านรองนายกรัฐมนตรีปรึกษาทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นแนวทางเดียวกันว่าจำเป็นแล้วก็ที่สำคัญครับทางด้านของนายพรดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการโพสต์ข้อความนะครับผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะครับโดยก็บอกชัดเจนครับว่าพรกกู้เงินนะครับยืนยันว่าเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนตามรัฐธรรมนูญมาตรา172โดยนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีมิได้เป็นผู้ตัดสินใจแต่เพียงลำพังได้มีการปรึกษาทั้งสภาพัฒน์ทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงบประมาณกระทรวงการคลังแม้แต่กฤษฎีกาทั้งหลายครับก็เห็นตรงกันเห็นว่ามีความจำเป็นจริงๆในภาวะเร่งด่วนจริงๆนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญจริงๆทางด้านของเพจของ NBT Connect ก็ได้มีการลงข้อความเอาไว้ด้วยโดยย้ำว่าพรก.กู้เงินยืนยันครับว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนตามรัฐธรรมนูญมาตรา172บอกนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีไม่ได้เป็นผู้ตัดสินใจเพียงลำพังปรึกษาทั้งสภาพัฒน์ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงบประมาณกระทรวงการคลังแม้แต่กฤษฎีกาก็เห็นตรงกันครับว่า มีความจำเป็นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ติดตามกันในช่วงเวลานี้ด้วยนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ทางด้านของการประชุมสำคัญครับซึ่งต้องบอกว่าเรื่องที่คุณผู้ฟังกำลังติดตามอยู่ท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลได้มีการชู3ยุทธศาสตร์ครับบนเวทีการประชุมครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอกภาพยืดหยุ่นแล้วก็บทบาทอาเซียนต่อเวทีโลกรับมือภูมิรัฐศาสตร์โลกที่ผันผวนนะครับช่วงเวลาบ่ายของวันนี้วันที่8พฤษภาคม2569ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48นะครับพร้อมนำเสนอ3แนวทางคุณผู้ฟังเชิงยุทธศาสตร์สำคัญสำหรับอาเซียนรับมือกับภูมิรัฐศาสตร์โลกที่ผันผวนอยู่ในขณะนี้เรื่องแรกเลยนะครับเรื่องแรกเลยที่ท่านพูดก็คือเรื่องของการเสริมสร้างความเป็นภูมิภาคนิยมนะครับประเทศสมาชิกต้องก้าวข้ามจุดยืนเฉพาะของแต่ละประเทศหันมาให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ร่วมของภูมิภาคและก็ดำเนินการร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมเรื่องที่สองครับความยืดหยุ่นนะครับทำรงไว้ซึ่งเรื่องของความยืดหยุ่นตรงนี้ให้อาเซียนเนี่ยเป็นแกนหลักของนโยบายต่างประเทศของแต่ละประเทศพร้อมส่งเสริมหารืออย่างครอบคลุมทุกฝ่ายสร้างความไว้วางใจและก็ลดความตึงเครียดก่อนที่จะบานปลายนี่นะฮะสำคัญและก็เรื่องสุดท้ายครับนั่นก็คือการรักษาบทบาทสำคัญของอาเซียนทั้งภายในและก็นอกภูมิภาครักษาสถานะการเป็นหุ้นส่วนที่น่าเชื่อถือจากประชาคมระหว่างประเทศทำงานร่วมกันกับประเทศหุ้นส่วนที่มีแนวคิดสอดคล้องกันเพื่อคุณภาพชีวิตโอกาสและก็ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนทุกคนอย่างเป็นรูปธรรมโดยปิดท้ายครับท่านนายกรัฐมนตรียังย้ำด้วยว่าในช่วงเวลาที่โลกครับตอนนี้เผชิญกับความปั่นป่วนภูมิภาคยิ่งต้องการบทบาทของอาเซียนที่เข้มแข็งมากขึ้นหากอาเซียนสามารถเสริมสร้างความเป็นภูมิภาคนิยมความยืดหยุ่นและรักษาความเกี่ยวข้องกับโลกที่เปลี่ยนแปลงได้อาเซียนไม่เพียงแต่สามารถจะรับมือกับความท้าทายในอนาคตแต่ยังเป็นพลังสำคัญในการสร้างเสถียรภาพให้กับภูมิภาคต่อไปนะครับนี่ก็เป็นบทบาทสำคัญที่ท่านนายกรัฐมนตรีครับย้ำนะครับในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่ประเทศฟิลิปปินส์นะครับก็ชู3ยุทธศาสตร์สำคัญเอกภาพยืดหยุ่นบทบาทอาเซียนต่อเวทีโลกรับมือภูมิรัฐศาสตร์โลกที่ผันผวนอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับนี่หัวใจสำคัญเลยสำหรับการประชุมครั้งนี้ก็นำมาฝากกันอีกหนึ่งเรื่องสิ่งแวดล้อมกันหน่อยชื่อว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่หลายๆคนก็กำลังติดตามกันอยู่นะครับเรื่องของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผนึกกำลังกับภาคเอกชนพันธมิตรกว่า20องค์กรครับขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนมุ่งจัดการพลาสติกอย่างยั่งยืนแน่หลายคนที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้ครับเรื่องของพลาสติกเนี่ยแน่นอนเราก็รณรงค์กันไปห้างสรรพสินค้าตอนนี้ไม่มีการแจกถุงพลาสติกกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมาดูเรื่องนี้กันหน่อยนึงนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านเป็นประธานสักขีพยานในพิธีประกาศเจตนารมณ์และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU โครงการรวมพลังขับเคลื่อนไทยสู่ความยั่งยืนระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมควบคุมมลพิษครับร่วมกับบริษัท CP Extra จำกัดมหาชนผู้ดำเนินธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกทั้งแมคโครโลตัสนะครับแล้วก็มีองค์กรพันธมิตรกว่า20แห่งนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะครับที่บริเวณชั้น2ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการลงนามในครั้งนี้ครับดร.ระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยพร้อมด้วยประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กรและพัฒนากลยุทธ์ครับของเครือเจริญโภคภัณฑ์แล้วก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับก็ได้มีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนการจัดการพลาสติกอย่างยั่งยืนอันนี้สำคัญนะครับภายใต้แนวความคิดเพื่อการผลักดันภาคค้าปลีกไทยสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Economy อย่างเป็นรูปธรรมครับก็มุ่งเน้นการลดใช้พลาสติกที่ไม่จำเป็นนะครับส่งเสริมการเก็บ กลับคืนและก็การคัดแยกรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์พลาสติกอย่างเป็นระบบรวมถึงการพัฒนานวัตกรรมและก็บรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนตลอดจนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนภายใต้แนวความคิดสำคัญเพื่อการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมแล้วก็ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวต่อไปด้วยนะครับโดยปิดท้ายครับเรื่องของความร่วมมือครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญของภาคค้าปลีกไทยซึ่งถือว่าเป็นบทบาทของการเชื่อมโยงความร่วมมือให้กับทุกภาคส่วนและนี่ฮะก็คือต้นแบบการบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจรยกระดับระบบการจัดการขยะของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของการดูแลรักษาธรรมชาติต่างๆก็มีมาฝากกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองนะครับมาดูอีกหนึ่งเรื่องสำคัญกันบ้างครับที่ติดตามกันอยู่แน่นอนเรื่องของสารปนเปื้อนแม่น้ำกกที่หลายคนเป็นห่วงนะครับทางด้านของรัฐบาลเดินหน้าดูแลผลกระทบเรื่องของสารปนเปื้อนแม่น้ำกกควบคู่กับการผลักดันสิทธิ์ที่ดินทำกินแล้วก็ป่าชุมชนสร้างความมั่นคงให้กับประชาชนระยะยาวอย่างต่อเนื่องทางด้านของรัฐบาลครับภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญครับกับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะผลกระทบจากสารปนเปื้อนในแม่น้ำกกนะครับหลายคนที่ตามข่าวนี้อยู่จะเห็นเลยว่าโอ้โหก็มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นการแชร์อยู่ในสื่อสังคมออนไลน์นอกเหนือจากนั้นครับปัญหาสิทธิ์ในที่ดินทำกินของประชาชนในพื้นที่ป่าด้วยรัฐบาลเร่งบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างเป็นระบบแล้วก็ต่อเนื่องโดยทางด้านของการให้ดูแลเรื่องนี้นะครับรัฐบาลเนี่ยได้ตั้งคณะทำงานติดตามปัญหาเรื่องของสารปนเปื้อนในแม่น้ำกกตั้งแต่ตุลาคมปีที่ผ่านมา2568แล้วก็มีการประสานร่วมกับต่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยกระทรวงการต่างประเทศครับล่าสุดก็ได้มีการส่งทีมลงพื้นที่นะครับฝั่งประเทศเพื่อนบ้านมีการประชุมมีการหารือแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศในการลดผลกระทบต่อแม่น้ำสายสำคัญของภูมิภาคมาดูในส่วนของการตรวจสอบคุณภาพน้ำกันหน่อยตรงนี้สำคัญไม่ว่าจะเป็นการตรวจคุณภาพน้ำตะกอนตกค้างกรมควบคุมมลพิษครับได้ดำเนินการตรวจวิเคราะห์ด้านวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความชัดเจนแล้วก็สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับพี่น้องประชาชนขณะที่การพิจารณาด้านความปลอดภัยของสัตว์น้ำแล้วก็ผลกระทบต่อสุขภาพก็จะมีหน่วยงานด้านประมงและสาธารณสุขนะครับเข้าประเมินหลักวิชาการอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับโดยขณะเดียวกันรัฐบาลก็ยังเร่งจัดหาแหล่งน้ำสำรองเพื่อการอุปโภคและก็บริโภคโดยกรมทรัพยากรน้ำครับได้ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาคตอนนี้มีการวางระบบสำรองน้ำต้นทุนสำหรับการผลิตน้ำประปาในพื้นที่เสี่ยงพร้อมกับการเร่งล้างบ่อบำรุงต่างๆนะครับแล้วก็ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านด้วยนะครับปรับปรุงแก้ไขปัญหาในโรงเรียนในวัดและก็ในชุมชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงน้ำที่สะอาดได้อย่างเพียงพอและก็ปลอดภัยต่อเนื่องนี่คือความห่วงใยนะครับของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นสารปนเปื้อนในแม่น้ำกกที่หลายๆคนก็ติดตามข่าวกันอยู่นะครับนี่ก็การเดินหน้าในการดูแลเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและก็คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับอ่ะแน่นอนข้อความต่างๆหลายคนที่ส่งเข้ามานะครับวันนี้ก็มีความสุขกันผ่านทางรายการกันหลายๆคนแจ้งมานะครับจากหลากหลายพื้นที่นะครับที่ติดตามฟังรายการอยู่ตอนนี้เลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องบอกว่าบรรยากาศการฟังวันนี้เนี่ยมีความสุขโดยเฉพาะเรื่องราวของการให้ข้อมูลความรู้ต่างๆแต่ในขณะเดียวกันเช็คให้ชัวร์หน่อยนะครับล่าสุดทางด้านของเพจสวทครับมีการทำเขาเรียกว่าเป็นอินโฟกราฟิกเอาไว้บางคนเจอไหมเคยเจอคุณผู้ฟังมีการโทรมาแล้วบอกว่าเป็นตำรวจแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราจะเช็คได้ยังไงว่าตำรวจจริงตำรวจปลอมตำรวจ AI นี่ไปดูเพิ่มเติมได้นะครับข้อมูลจากสวทครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะทำเป็นอินโฟกราฟิกเลยเรื่องของการเช็คให้ชัวร์ว่านี่ตำรวจจริงจะไม่ทำแบบนี้เอาใครเจอนะครับบางทีกลัวเชื่อนะหลายคนกลัวผมเป็นเจ้าที่ตำรวจนะโทรมาต่างๆแล้วเงินคุณไปพัวพันกับสิ่งผิดกฎหมายต่างๆเราตกใจนะ เรื่องแรกเลยเช็คให้ชัวร์ว่าเนี่ยตำรวจจริงจะไม่ทำแบบนี้โดยเด็ดขาดคือตำรวจจริงจะไม่โทรมาขู่ให้โอนเงินตรวจสอบบัญชีเห็นไหมแสดงว่าที่โทรมาขู่นะเป็นตำรวจปลอมนะตำรวจจริงไม่โทรมาขู่นะครับเรื่องที่สองไม่ส่งลิงก์ให้กดนะครับไม่ส่งลิงก์ให้กดอ้างคดีหรือหมายจับอันนี้ไม่ได้เลยเด็ดขาดนะครับเรื่องต่อมาคือไม่ให้มีการเพิ่มเพื่อนตำรวจจริงไม่ทำนะครับผ่านแอปแชทเพื่อสอบสวนตำรวจจริงไม่มีการส่งลิงก์นะฮะให้เพิ่มเพื่อนในลงในไลน์ต่างๆไม่มีแล้วก็ตำรวจจริงจะไม่มีการให้โอนเงินเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ไม่มีนะครับอันนี้คือข้อมูลที่ย้ำแล้วก็ต้องย้ำกับพี่น้องประชาชนเลยตำรวจจริงจะไม่มีการวิดีโอคอลเห็นไหมฮะอันนี้ใส่ชุดตำรวจเพื่อมาข่มขู่เอาเปิดกล้องหน่อยเปิดไม่มีนะครับตำรวจจริงจะไม่มีอันนี้คือให้ข้อมูลที่เป็นความรู้กับพี่น้องประชาชนเลยที่มาก็คือแหล่งสำคัญนะครับของข้อมูลสืบสวนภาค2นะครับแล้วก็เพจของสวทของเราก็มีการทำอินโฟกราฟิกเอาไว้น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเชื่อว่าหลายๆคนอย่างคุณจ่อยแดนซ์นะครับวันนี้ฟังรายการอยู่แล้วก็ติดตามกันอยู่จะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ผ่านทางรายการด้วยนะครับวันนี้ก็เชื่อว่าหลายคนที่กำลังกลัวบางทีมีเจ้าหน้าที่ตำรวจโทรมาคุณลุงคุณป้าก็ไม่ทราบอ่ะเนาะป้าไปพัวพันกับบัญชีโน้นบัญชีนี้ป้าต้องส่งเงินมาฮะให้ผมตรวจสอบนะป้าก็โอนไปแล้วก็เป็นข่าวเป็นคราวกันเดือดร้อนกันนะครับบางคนสูญเงินหลักแสนหลักล้านเลยทีเดียวดังนั้นครับย้ำอีกครั้งหนึ่งตำรวจจริงจะไม่ทำแบบนี้คือตำรวจจริงจะไม่โทรมาขู่จะไม่มีการส่งลิงก์ให้กดจะไม่มีการเพิ่มเพื่อนนะครับจะไม่มีการให้โอนเงินโดยเด็ดขาดแล้วก็จะไม่มีการวิดีโอคอลดังนั้นก็ต้องตั้งสติอย่าโอนอย่ากดลิงก์เก็บหลักฐานแล้วก็รีบโทรแจ้งความที่1441นะครับย้ำเลยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องบอกกันว่าหลายๆคนจะได้เข้าใจแล้วก็รับรู้ด้วยนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราในทุกๆวันครับก็จะนำเรื่องราวข้อมูลที่เป็นประโยชน์กันนะครับในส่วนของการปิดท้ายวันนี้ครับมีเรื่องของข้อมูลสำคัญจากท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจากกรณีที่สื่อสังคมออนไลน์นะครับมีการพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของระบบการจ่ายเงินของบัตรทองหลายๆคนใช้บัตรทองอยู่นะครับโดยระบุตำนองว่าโรงพยาบาลเนี่ยนะต้องออกเงินให้คนไข้ไปก่อนแล้วจึงไปเบิกกับสปสช.ซึ่งมีปัญหาการจ่ายช้าจ่ายไม่ครบล่าสุดครับมาดูข้อมูลกันสักนิดหนึ่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ชี้แจงแบบนี้บอกแบบนี้ครับบอกว่าระบบการจ่ายเงินให้กับหน่วยบริการในกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติไม่ได้มีรูปแบบเดียวแต่มีหลายรูปแบบตามประเภทบริการและหลักเกณฑ์ของแต่ละรายการทั้งนี้ครับการจ่ายเงินของสปสช.เนี่ยแบ่งออกเป็น2รูปแบบหลักๆเลยนะมาดูรูปแบบแรกก่อนรูปแบบแรกคือการจ่ายแบบเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบริการผู้ป่วยนอกแล้วก็งานสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคนะครับเช่นงบบริการผู้ป่วยนอกงานสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคนะครับส่วนอีกแบบนึงก็คือการจ่ายตามผลงานบริการจริงสำหรับบริการบางประเภทนะครับหรือว่าบริการที่มีการเบิกจ่ายตามข้อมูลที่ให้บริการจริงที่หน่วยงานบริการเนี่ยส่งเข้าระบบดังนั้นครับเรื่องนี้นะครับถือว่าเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวโดยล่าสุดแนวทางในการดูแลผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองเพื่อลดผลกระทบช่วงที่ผ่านมาทั้งในส่วนของกรณีการยกเลิกสถานะการบริการประจำปฐมภูมินะครับไม่ว่าจะเป็นบางนา1มิตรประชาโดยการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ก็จะมีผลในวันที่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปสปสช.ครับสรุปส่งท้ายก็คือได้วางแผนกับทุกหน่วยบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างต่อเนื่องไร้รอยต่อไม่เกิดผลกระทบกับการรักษาของผู้ป่วยดังนั้นครับผู้ที่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนกับโรงพยาบาลทั้งมิตรประชาจำนวน 18,831 คนสปสช.จะดำเนินการโอนย้ายสิทธิ์ไปยังโรงพยาบาลพระมงคลเทพมุนีโดยมีโรงพยาบาลราชพิพัฒน์เป็นหน่วยบริการรับส่งต่อแล้วก็กรณีของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนกับโรงพยาบาลบางนา1จำนวน 22,365 คนสปสช.ครับจะโอนย้ายสิทธิ์ไปยังโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทย3ซึ่งเป็นหน่วยบริการในพื้นที่ใกล้เคียงแล้วก็มีความพร้อมในการดูแลต่างๆอย่างครบถ้วนนะครับย้ำ ปิดท้ายก็คือระบบจ่ายเงินโรงพยาบาลมีรอบการจ่ายชัดเจนไม่ได้ล่าช้าตามที่เป็นข่าวที่มีการแชร์กันอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็นำเรียนกับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลนะครับมาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับขอพี่น้องประชาชนอย่า กังวลก็มีการโอนย้ายสิทธิ์เรียบร้อยไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียงนะครับอ่ะทั้งหมดทั้งมวลครับคือรายการจับประเด็นเป็นข่าวประจำวันนี้นะครับก็ได้ข้อมูลที่ถูกต้องบางคนไปเจอข่าวปลอมบางคนไปเจอข่าวเฟกนิวก็มาติดตามนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไว้วางใจได้ครับที่สวทของเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราไม่ต้องกังวลใจทุกเรื่องนะครับอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงนะครับมีเรื่องเดือดร้อนต่างๆก็โทรมาหากันได้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์ไม่ได้เจอกันกลับมาเจอกันวันจันทร์เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือดูแลสุขภาพด้วยวันนี้บอลสกันแก้ประจันลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอลสกันแก้วประจัน
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: อย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะแล้วจะป้องกันยังไงล่ะไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่ากดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า
7: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
8: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำความร่วมมือรับวิกฤตพลังงานอาหารและวิกฤตโลกในการประชุมสุดยอดอาเซียนที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์กระทรวงคมนาคมเร่งแก้ไขปัญหาการถมทะเลโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรมโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบโลจิสติกไทยกองทัพอิสราเอลเปิดฉากโจมตีในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนก่อนที่การเจรจาสันติภาพระหว่างอิสราเอลและเลบานอนรอบที่3จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำความร่วมมือรับมือวิกฤตพลังงานอาหารและวิกฤตโลกในการประชุมสุดยอดอาเซียนที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยปีนี้มีสมาชิกอาเซียน11ประเทศหลังติมอร์เลสเต้เข้าร่วมประชุมในฐานะสมาชิกใหม่เป็นครั้งแรกโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมย้ำจุดยืนของไทยในการทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกเพื่อให้อาเซียนเป็นเสาหลักของสันติภาพเสถียรภาพและความรุ่งเรืองของภูมิภาคพร้อมเสนอ3แนวทางสำคัญได้แก่การเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานการยกระดับความมั่นคงทางอาหารและการคุ้มครองประชาชนจากผลกระทบสถานการณ์ตะวันออกกลางโดยไทยได้ประสานอพยพคนไทยกลับประเทศอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ที่ประชุมได้รับรองพิธีสารเซบูเพื่อแก้ไขกฎบัตรอาเซียนรองรับการเป็นสมาชิกของติมอร์เลสเต้พร้อมรับรองแถลงการสำคัญด้านความร่วมมือทางทะเลการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโอกาสนี้นายกรัฐมนตรียังได้หารือทวิภาคีกับผู้นำหลายประเทศโดยกับมาเลเซียเห็นพ้องพัฒนาพื้นที่ชายแดนและเสริมสร้างสันติสุขชายแดนใต้ส่วนการหารือกับสิงคโปร์มุ่งยกระดับความร่วมมือด้านการบินเศรษฐกิจสีเขียวและการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ขณะที่ช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีและภริยาเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำที่ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48วาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
1: กระทรวงพลังงานรับข้อเสนอภาคประชาชนตรวจสอบโครงสร้างราคาพลังงานภายใน60วันยืนยันจะดำเนินการอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ทุกกระบวนการ
3: นายพงพลยอดเมืองเจริญโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะทำงานปรับโครงสร้างราคาพลังงานภาคประชาชนครั้งที่1ทับ2569เพื่อร่วมกันหาแนวทางสร้างความเป็นธรรมด้านราคาพลังงานว่าภาคประชาชนได้เสนอแนวทางรวม8ข้ออาทิการควบคุมค่าการกลั่นให้อยู่ในระดับที่เป็นธรรมการระงับการนำเงินไปชดเชยหนี้ให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงการชะลอการจ่ายเงินสภาพคล่อง 20,000 ล้านบาทให้แก่โรงกลั่นการทบทวนสัดส่วนการผสมน้ำมันชีวภาพหากมีต้นทุนสูงกว่าน้ำมันดิบการบังคับใช้มาตรการควบคุมค่าการตลาดน้ำมันตลอดจนการผลักดันการติดตั้งโซลาร์เซลล์ภาคครัวเรือนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเร่งการคืนทุนให้ประชาชนซึ่งกระทรวงพลังงานได้รับทุกข้อเสนอไว้พิจารณาและมอบหมายให้คณะทำงานนำข้อมูลจริงมาศึกษาร่วมกับภาคประชาชนโดยตั้งเป้าหมายการทำงานเชิงรุกตลอด60วันเพื่อตรวจสอบความโปร่งใสในทุกขั้นตอนและหาข้อสรุปโดยเร็วพร้อมยืนยันว่าทุกกระบวนการต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้
4: เครือข่ายภาคประชาชนเสนอ8ข้อเสนอที่นำโดยอาจารย์ปานเทพคณะทำงานก็มีข้อเสนอเร่งด่วนรวมถึงหนังสือในการขอข้อมูลเพิ่มเติมโดยเฉพาะในเรื่องของการปรับโครงสร้างราคาพลังงานฉะนั้นเราพยายามที่จะทำให้มีข้อสรุปโดยเร็วภายใน60วันแน่นอนครับทางรัฐมนตรีเอกนัทก็จะรับไว้นะครับอย่างเรื่องสัดส่วนในการเก็บเงินนะครับส่วนลดราคาเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในขณะนี้ก็เป็นสิ่งที่ประชาชนแบกรับภาระก็ต้องรับเอาไว้นะครับส่วนเรื่องการที่จะเอาเงินไปจ่ายหนี้ให้กับโรงกลั่นน้ำมันจริงๆตรงนี้ 20,000 ล้านที่มาเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่ได้อัดฉีดซะทีเดียวซึ่งจริงๆผมยืนยันว่าเรื่องทุกอย่างต้องตรวจสอบได้ต้องโปร่งใสนะวันนี้ความจริงต้องกระจ่าง
3: ด้านนายปานเทพโพพงพันธ์โฆษกคณะทำงานภาคประชาชนกล่าวว่าการประชุมของคณะทำงานจะมีทั้งหมด4ครั้งส่วนการประชุมครั้งถัดไปจะหารือในประเด็นราคาน้ำมันเชื้อเพลิงราคาน้ำมันชีวภาพและกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อร่วมกันหาแนวทางปรับโครงสร้างพลังงานให้เกิดความเป็นธรรมและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมปุริมปัสสุภาภาครายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งแก้ไขปัญหาการถมทะเลโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรมโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบโลจิสติกไทย
3: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารการท่าเรือแห่งประเทศไทยหรือกททพร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยบริษัทที่ปรึกษาและที่ปรึกษากฎหมายเพื่อคลี่คลายอุปสรรคสำคัญในการถมทะเลโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3หลังพบว่าปัจจุบันการส่งมอบงานยังไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้โดยประเด็นสำคัญที่มีการหารือในที่ประชุมมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลทางเทคนิคและการสำรวจชั้นดินผลการทดสอบการบดอัดตลอดจนรายละเอียดแบบก่อสร้างและเกณฑ์การรับน้ำหนักของท่าเรือเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาอย่างรอบด้านและกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับมาตรฐานทางวิศวกรรมและความปลอดภัยระดับสากลทั้งนี้นายสันเพชรได้กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานด้วยความรอบคอบและโปร่งใสโดยยึดหลักวิชาการเป็นสำคัญเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียพร้อมย้ำว่าความสำเร็จของโครงการนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับระบบโลจิสติกส์และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศในระยะยาวนพศรแก้วคำรายงาน
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกระแสข่าวนายกรัฐมนตรีและพรรคภูมิใจไทยเสนอกฎหมายเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้อนุญาตให้ตั้งคาสิโนได้ไม่เป็นความจริงนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีที่มีการแชร์ข้อมูลว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและพรรคภูมิใจไทยเสนอร่างพระราชบัญญัติระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้อนุญาตให้สร้างคาสิโนและเช่าซื้อที่ดินได้99ปีในเขตเศรษฐกิจพิเศษ SEC นั้นยืนยันว่าไม่เป็นความจริงร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยข้อความที่ปรากฏในข่าวเป็นการคัดออกมาจากร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้พ.ศ.ที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่แล้วรวมทั้งเคยมีส.ส.ที่เคยเสนอให้มีคาสิโนในร่างกฎหมายอีก3ฉบับสามารถสืบค้นจากเว็บไซต์ของสภาผู้แทนราษฎรได้ที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันภัยการเกษตรเห็นชอบโครงการประกันภัยข้าวนาปีปีการผลิต2569เน้นการดูแลเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างทั่วถึง
5: นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันภัยการเกษตรครั้งที่1/2569ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการประกันภัยข้าวนาปีปี2569โดยใช้รูปแบบผสมผสานที่มุ่งเน้นการดูแลเกษตรกรรายย่อยอย่างทั่วถึงโดยรัฐบาลและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.จะร่วมกันสนับสนุนค่าเบี้ยประกันภัยให้แก่เกษตรกรรายย่อยและกลุ่มลูกค้าธกส.ครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกรายละไม่เกิน10ไร่เพื่อเป็นหลักประกันสำหรับเกษตรกรที่มีโอกาสได้รับความเสี่ยงทางธรรมชาติโดยเฉพาะในสภาวะเอลนีโญที่อาจทำให้เกิดภัยแล้งรุนแรงและน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ซึ่งได้เน้นย้ำให้ฝ่ายเลขานุการเร่งนำมติเสนอเข้าบอร์ดธกส.และคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวหรือนบข.ภายในเดือนมิถุนายนเพื่อให้ทันต่อรอบการเพาะปลูกและช่วงเวลาที่เกษตรกรต้องการความคุ้มครองมากที่สุดโดยมุ่งหวังให้โครงการนี้เป็นโมเดลต้นแบบในการบูรณาการข้อมูลดิจิทัลระหว่างหน่วยงานรัฐและเอกชนเพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุดและสามารถทำนาภายใต้ระบบการช่วยเหลือที่รวดเร็วและเป็นเอกภาพเดียวกันทั่วประเทศนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบในการปฏิรูประบบประกันภัยให้มีความอัจฉริยะและคล่องตัวยิ่งขึ้นโดยจะมีการนำเทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียมขั้นสูงมาใช้ประเมินความเสียหายควบคู่กับระบบเดิมเพื่อเพิ่มความแม่นยำและรวดเร็วในการจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนให้ถึงมือเกษตรกรภายใน 7-14 วันชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน29จังหวัดเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่10พฤษภาคมนี้
6: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ประกาศแจ้งเตือน29จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังอย่างใกล้ชิดในช่วงวันนี้ถึง10พฤษภาคมนี้โดยปัจจัยเสี่ยงเกิดจากมวลอากาศเย็นที่แผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้มีกำลังแรงขึ้น ส่งผลให้มีฝนตกหนักและปริมาณฝนสะสมสูงในหลายพื้นที่มีจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษรวม29จังหวัดครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือ15จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2จังหวัดและภาคใต้12จังหวัดทั้งนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานงานไปยังจังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัยให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงพร้อมกำชับให้เตรียมความพร้อมของเครื่องจักรกลสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตให้สามารถเข้าปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดเหตุชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมนำผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ครั้งที่79พร้อมเปิดตัวมาตรการภาษีใหม่ดึงดูดต่างชาติลงทุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในประเทศไทย
7: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานครั้งที่79ระหว่างวันที่12ถึง23พฤษภาคมณเมืองคานประเทศฝรั่งเศสโดยกระทรวงวัฒนธรรมได้เปิดคูหาประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ในนามประเทศไทยและจะเดินทางเข้าร่วมในงานวันที่14พฤษภาคมเป็นประธานในกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้กำกับภาพยนตร์ไทยณคูหาหมายเลข112หมู่บ้านนานาชาติและปีนี้มีภาพยนตร์ไทย2เรื่องได้แก่9วัดสู่สวรรค์และหาอะไรได้รับคัดเลือกให้เข้าฉายในเทศกาลครั้งนี้นับเป็นความสำเร็จสำคัญของวงการภาพยนตร์ไทยบนเวทีโลกนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมไทยพิชชิ่งเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สร้างภาพยนตร์ไทยนำเสนอโครงการต่อผู้ลงทุนและพันธมิตรจากต่างประเทศโดยมีภาพยนตร์ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน3เรื่องได้แก่น้ำหนักของเท่าทุลีสันติคีรีและ The Apocalypse of B เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตผู้กำกับนักลงทุนและผู้จัดจำหน่ายจากต่างประเทศได้พบปะแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางธุรกิจขณะเดียวกันจะมีการประกาศมาตรการส่งเสริมการจ้างผลิตดิจิทัลคอนเทนต์จากต่างประเทศโดยบริษัทต่างชาติที่ว่าจ้างผู้ผลิตดิจิทัลคอนเทนต์ของไทยสนับสนุนในรูปแบบเงินคืนสูงสุดถึงร้อยละ20เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมสื่อสร้างสรรค์ไทยสู่ระดับสากลพร้อมผลักดันอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมาริชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามมาตรการกำกับดูแลสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ยกระดับการดูแลความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคให้ซื้อสินค้าที่ได้มาตรฐานไม่ถูกฉ้อโกง
8: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมความร่วมมือและติดตามมาตรการกำกับดูแลสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์และแนวทางเยียวยาผู้บริโภครวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าการประชุมดังกล่าวเพื่อติดตามความร่วมมือด้านการกำกับดูแลสินค้าออนไลน์และการคุ้มครองผู้บริโภคโดยมีเป้าหมายสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อจัดการปัญหาสินค้าออนไลน์ที่ไม่ได้มาตรฐานโดยเฉพาะสินค้ากลุ่มเสี่ยงเช่น power bank ปลั๊กไฟและไดเป่าผมที่ไม่มีเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอก.ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้บริโภคโดยปัญหาสินค้าไม่มีมาตรฐานเกิดจากการเติบโตของการค้าออนไลน์ทำให้มีสินค้าราคาถูกและสินค้าปลอมปะปนเข้าสู่ตลาดจำนวนมากหลายชิ้นไม่มีเครื่องหมายมอก.หรือแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนส่งผลให้ผู้บริโภคตกอยู่ในความเสี่ยงโดยไม่รู้ตัวรัฐบาลจึงต้องบูรณาการทำงานร่วมกับหลายหน่วยงานและศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์เชื่อมโยงระบบรับร้องเรียนและเร่งตรวจสอบสินค้าอันตรายรวมถึงลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกันเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภครัฐบาลเดินหน้ายกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคทั้งระบบทางด้านกฎหมายและการจัดการข้อร้องเรียนรวมถึงความปลอดภัยในการซื้อขายออนไลน์โดยนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้สคบเร่งผลักดันร่างกฎหมายสำคัญเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีทั้งร่างพระราชบัญญัติเลมอนลอและร่างแก้ไขพรบอาหารฉบับภาคประชาชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันตลอดจนสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังระดับท้องถิ่นผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พบเชื้อแบคทีเรียดื้อยาคาบาพิเนมสูงเกินร้อยละ70เตือนประชาชนใช้ยาปฏิชีวนะตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด
9: นายแพทย์สราวุธบุญสุขอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดเผยว่าจากความร่วมมือกับเครือข่ายโรงพยาบาล141แห่งจากทุกจังหวัดทั่วประเทศดำเนินการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพทางห้องปฏิบัติการซึ่งข้อมูลจากการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศย้อนหลัง10ปีตั้งแต่ปี2558ถึง2568พบแนวโน้มการดื้อยาของเชื้อแบคทีเรียสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเชื้อAcinetobacter calcoaciticus baumannii complex ซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียก่อโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลที่รุนแรงมีอัตราการดื้อยาปฏิชีวนะกลุ่มคาปาพิเนมซึ่งเป็นยาต้านจุลชีพทางเลือกสุดท้ายสูงกว่าร้อยละ70ส่งผลให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อดื้อยาชนิดนี้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่จะไม่มียาในการรักษาสะท้อนความรุนแรงของปัญหาเชื้อดื้อยาที่ส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขและทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยเตือนประชาชนใช้ยาปฏิชีวนะตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดเพื่อชะลอการดื้อยาในอนาคตซึ่งปัญหาเชื้อดื้อยาไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในระบบโรงพยาบาลหรือระบบบริการสุขภาพเท่านั้นแต่เริ่มแพร่กระจายสู่ชุมชนแล้วทั้งนี้ปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพถือเป็นวิกฤตด้านสาธารณสุขที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนคำแนะนำสำหรับประชาชนหรือผู้ป่วยเพื่อหยุดยั้งเชื้อดื้อยาควรกินยาปฏิชีวนะให้ครบตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดแม้อาการจะดีขึ้นแล้วรวมทั้งห้ามซื้อยาปฏิชีวนะกินเองห้ามหยุดยาเองและห้ามแบ่งยาให้กับผู้อื่นเด็ดขาดซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะยังคงร่วมกับเครือข่ายห้องปฏิบัติการทั่วประเทศในการเฝ้าระวังต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการวางแผนเชิงนโยบายและการตอบสนองด้านสาธารณสุขของประเทศต่อไปนฤมลอุดมพรรายงาน
1: มาที่เรื่องการเมืองค่ะเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งส่งสำนวนคดีหัวเลือกสว.ให้ที่ประชุมกกต.พิจารณาแล้ว
10: นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กล่าวถึงความคืบหน้าคดีหัวเลือกสว.ว่าสำนักงานกกต.ได้ส่งเอกสารและสำนวนให้คณะกรรมการกกต.พิจารณาแล้วตั้งแต่สิ้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาซึ่งต้องรอผลการวินิจฉัยจากที่ประชุมกกต.อีกครั้งส่วนคดีที่เกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งที่มีรหัส QR code และบาร์โค้ดซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญขณะนี้ได้แจ้งรายชื่อพยาน5คนต่อศาลแล้วและอยู่ระหว่างรอคำชี้แจงจากพยานตามกรอบเวลา15วันเพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้งในช่วง2ปีที่ผ่านมาซึ่งมีการเลือกตั้งทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นมีการร้องเรียนรวมกว่า 2,000 เรื่องโดยเรื่องที่เร่งรัดที่สุดในขณะนี้คือคดีที่เกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ซึ่งมีสำนวนใหญ่1สำนวนและสำนวนอื่นๆที่ต้องพิจารณาตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดโดยยืนยันว่าการพิจารณาจะเป็นไปอย่างรอบคอบและไม่เกินกำหนดเวลาอย่างแน่นอนสำหรับความคืบหน้ากรณีคำร้องการเลือกตั้งส.ส.ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและสุราษฎร์ธานีขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบให้สิ้นกระแสความอย่างไรก็ตามยอมรับว่าการรวบรวมพยานหลักฐานในคดีการเลือกตั้งค่อนข้างทำได้ยากและได้รับความร่วมมือน้อยประกอบกับปริมาณสำนวนที่มีจำนวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รองหัวหน้าพรรคประชาชนยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติขอให้เปิดสำนวนคดีของนายศักดิ์สยามชิดชอบกรณีถือหุ้นห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรักชั่น
11: นายประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนเดินทางไปที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เข้ายื่นหนังสือขอใช้สิทธิ์ตรวจสอบเอกสารและสำนวนคดีของนายศักดิ์สยามชิดชอบกรณีไม่แสดงรายการถือหุ้นห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรักชั่นในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินด้วยขอสำเนารายงานแสวงหาข้อเท็จจริงพยานหลักฐานบันทึกแจ้งข้อกล่าวหาคำชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหาความเห็นของเจ้าหน้าที่ปปช.รายงานการประชุมและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการปปช.ในคดีดังกล่าวพร้อมคาดหวังให้ปปช.เปิดเผยข้อมูลโดยเร็วเพื่อความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการทำงานขององค์กรอิสระได้ชวิสาปทุมมารายงาน
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
13: ข่าวดีสำหรับเจ้าของที่ดินและผู้ประกอบการค่ะ ปี2569นี้รัฐบาลขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างออกไปถึงเดือนมิถุนายนจากเดิมที่ต้องจ่ายภายในเดือนเมษายนก็เลื่อนออกไปให้มีเวลาเพิ่มขึ้นช่วยให้วางแผนภาษีได้สบายขึ้นส่วนการแจ้งประเมินภาษีก็ขยายเป็นภายในเดือนเมษายนและผ่อนชำระเริ่มภายในเดือนมิถุนายนโดยแบ่งจ่ายเป็น3งวดมาตรการนี้ช่วยบรรเทาภาระและเพิ่มสภาพคล่องให้กับประชาชนและผู้ประกอบการในช่วงเศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวทางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศจะดำเนินงานตามกรอบระยะเวลาใหม่นี้อย่างใกล้เพื่ออำนวยความสะดวกและจัดเก็บอย่างเป็นธรรมย้ำว่ารัฐบาลตั้งใจดูแลประชาชนควบคู่กับการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจให้ทุกคนสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างเหมาะสมสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดเพลินรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
15: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
16: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
15: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
16: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
15: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
16: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: 19:22 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว CNN รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงสาธารณสุขเลบานอนที่ระบุว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF เปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนรวมถึงเขตเบนจาเบลเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า30รายอย่างไรก็ตามกองกำลัง IDF ยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปฏิบัติการโจมตีในครั้งนี้ทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่การเจรจาสันติภาพโดยตรงระหว่างคณะผู้แทนของอิสราเอลและเลบานอนรอบที่3ในกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐจะมีขึ้นระหว่างวันที่14ถึงวันที่15พฤษภาคมนี้การประชุมสุดยอดผู้นำสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนครั้งที่48ที่จังหวัดเซบูทางตอนกลางของฟิลิปปินส์เปิดฉากขึ้นแล้วในวันนี้โดยมีประเด็นสำคัญที่นำมาหารือการประชุมครั้งนี้ได้แก่ความมั่นคงด้านพลังงานความมั่นคงด้านอาหารและความปลอดภัยของพลเมืองของชาติสมาชิกอาเซียนทั่วโลกขณะที่ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ผู้นำฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนกล่าวว่าการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นในช่วงเวลาแห่งความท้าทายเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ทวีความผันผวนมากขึ้นส่งผลกระทบต่อชาติสมาชิกอาเซียนรวมทั้งยังคุกคามวิถีชีวิตการดำรงชีพและความปลอดภัยของประชาชนของประเทศเหล่านี้ด้านนายกรัฐมนตรีลอเรนซ์วองของสิงคโปร์เรียกร้องให้ชาติสมาชิกอาเซียนร่วมกันเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและเพิ่มความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทานเพื่อเตรียมรับมือกับโลกที่กำลังเผชิญกับความปั่นป่วนและวิกฤตการณ์ที่เพิ่มมากขึ้นต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยฉบับที่7บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงกันอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปด้วย จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนเชียงรายพะเยาลำปางแพร่น่านตากสุโขทัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬชัยภูมิขอนแก่นสกลนครนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์มหาสารคามร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครพนมศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีสุพรรณบุรีอุทัยธานีชัยนาทนครสวรรค์สิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 37-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราปราจีนบุรีชลบุรีระยองสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

0: อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:42 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรและเวลา 17:32 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง92เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:14 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรและเวลา 7:59 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง86เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:30 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:53 น
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังไม่ได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพทองนาคและชลธรจัญญาอ่าน
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: าขาคุณยายขาศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
6: พหุวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
9: wow.
8: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
10: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
11: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
12: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
13: คนไทยไม่เอาสินบน
12: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
14: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
15: โหยิ้มหวานเชียว
16: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่ค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
14: เดี๋ยวหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
16: อ๋อได้พี
14: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
12: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
17: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
18: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
9: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
19: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
20: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
21: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
20: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
22: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยางไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
19: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
22: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวท.นะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะแล้วก็ทีมงานสวท.กระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันค่ะวันนี้เรื่องราวที่น้องฝนจะมาเล่นกันค่ะเป็นเรื่องราวที่พม.และก็พาณิชย์เนี่ยออกมาตรการลดภาระค่าครองชีพผู้ปกครองทั่วประเทศก่อนเปิดเทอมนะคะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เดินหน้ายกระดับนะคะระบบการศึกษาไทยโดยให้ความสำคัญทั้งคุณภาพการเรียนรู้ความปลอดภัยของนักเรียนและก็สถานศึกษานะคะแล้วก็ลดภาระค่าครองชีพของผู้ปกครองซึ่งโรงเรียนในสังกัดนะคะสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพท.ทั่วประเทศเนี่ยส่วนใหญ่จะเปิดเรียนวันที่18พฤษภาคมบางแห่งเนี่ยทยอยเปิดวันที่14ถึง15พฤษภาคมค่ะโดยแรงรัฐบาลเนี่ยเร่งดำเนินการมาตรการเชิงรุกด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาหลักเป็นวาระเร่งด่วนนะคะทางด้านของนายประเสริฐจันทรารวงทองค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็เดินหน้ายกระดับการศึกษาไทยด้วยนโยบาย All for Education นะคะลดความเหลื่อมล้ำนะคะแล้วก็สร้างทักษะแห่งอนาคตแล้วก็ออกมาตรการลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองอย่างเช่นอนุโลมให้นักเรียนในชายชุดเดิมได้แม้ว่าเลือนชั้นหรือว่าย้ายสถานศึกษาไม่บังคับซื้อชุดนักเรียนเข้าไปค่ะไม่บังคับซื้อชุดลูกเสื้อเนนารีนะคะเต็มชุดแล้วก็จัดหาอุปกรณ์การเรียนราคาประหยัดนะคะทางด้านของนายนิกรส้มกลางค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็จัดกิจกรรม Back to School Free ดอกเบี้ยวงเงินจำนำไม่เกิน 5,000 บาทค่ะสำหรับผู้ที่ใช้บริการระหว่างวันที่16เมษายนถึง31พฤษภาคมที่สถานธนานุเคราะห์ทั่วประเทศนะคะเพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินและก็ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในช่วงเปิดภาคเรียนนะคะแล้วก็กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในนะคะก็จัดโครงการพาณิชย์ลดค่าครองชีพประชาชน Back to School 2026เปิดเทอมย่อยสบายกระเป๋านะคะเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนทั่วประเทศไม่น้อยกว่า300ล้านบาทครอบคลุมสินค้าและบริการจำเป็นด้านการศึกษากว่า 1,000 รายการถึงวันที่31พฤษภาคม2519ค่ะส่วนลดสูงสุด 86% พร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนนะคะเลือกซื้อสินค้าราคาประหยัดในโครงการไทยช่วยไทยลดภาระราคาครองชีพณที่ว่าการอำเภอทั้ง878อำเภอทั่วประเทศค่ะในวันที่8พฤษภาคม2519แล้วก็ทุกวันศุกร์นะคะตลอดเดือนพฤษภาคมนี้นะคะโดยจัดครั้งถัดไปวันที่15 22 29นะคะพฤษภาคม2519ระหว่างเวลา 8:30 น.นะคะจนถึง 16:30 น.นั่นเองค่ะ

ไม่ว่าเวลาจะผ่านพ้นไปไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไหร่แต่เธอก็ยังคงกระสดใสได้อย่างไม่น่าเชื่อเสียงหัวเราะในวันนั้นฉันยังจำได้จนถึงวันนี้เมื่อที่ไรก็รู้สึกดีและก็ไม่เคยมีวันที่

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
0: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
3: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
0: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
4: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
5: วันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับรายการมองอนามันกับทางสวทในฝั่งอนามันภาคใต้ตอนบนทางอาสถานีนะคะวันนี้น้องฝนและกับทีมงานสวทกระบี่จากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีบวงสรวงพระปรางวัดอรุณราชวรารามสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยติดตามสถานการณ์ราคาต้นทุนเชื้อเพลิงอากาศยานหลังได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางโปรจีนอาทยาธิติกุลอยู่อันดับ2ร่วมหลังจบรอบแรกการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการมิซูโฮอเมริกาโอเพ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันครบรอบสมณพิเศษสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรไปยังสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ในโอกาสวันคล้ายวันครบรอบสมณพิเศษอันเป็นมงคลยิ่งข้าพเจ้าในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรแด่พระคุณเจ้าด้วยความเคารพและความปรารถนาดีอย่างจริงใจขอถวายพระพรให้พระคุณเจ้าทรงสมบูรณ์ด้วยพระพลานามัยและพระปัญญาญาณอันลึกซึ้งไพศาลทรงสถิตเป็นดวงประทีปแห่งความตั้งมั่นในธรรมปลุกจิตสำนึกของมวลมนุษยชาติให้เปี่ยมล้นด้วยความหวังและความเมตตาปราณีให้กันและกันสืบไปพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:58 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรมราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัชสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปในพิธีบวงสรวงพระปรางวัดอรุณราชวรารามณบริเวณลานพระปรางวัดอรุณราชวรารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กรมการศาสนาจัดประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรพัญญะครั้งใหญ่ของประเทศมุ่งส่งเสริมให้เยาวชนไทยเรียนรู้หลักคุณธรรมจริยธรรมเป็นคนดีของสังคม
2: สมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามกรรมการมหาเถรสมาคมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์เปิดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริมพระรัตนตรัยทำนองสรพัญญะประเภททีม5คนประจำปี2569ระดับประเทศโดยมีนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาผ่านกระบวนการสวดมนต์หมู่ในรูปแบบทำนองสรพัญญะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทยที่ทรงคุณค่าอีกทั้งยังช่วยปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเสริมสร้างความสามัคคีและความกล้าแสดงออกโดยคัดเลือกตัวแทนจากทั่วประเทศเข้าร่วมการประกวดระดับประเทศมีเยาวชนเข้าร่วมประกวด312ทีมรวม 2,808 คนแบ่งเป็น4ประเภทได้แก่ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอาชีวศึกษาทั้งประเภททีมหญิงล้วนและทีมชายล้วนประเภทละ78ทีมซึ่งการประกวดครั้งนี้จัดขึ้นวันที่8ถึง10พฤษภาคมณวัดชัยชนะสงครามซึ่งการประกวดสามารถนำไปต่อยอดจัดทำแฟ้มสะสมผลงานเพื่อใช้ประกอบสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยเสริมสร้างทั้งคุณธรรมและโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนไทยด้านพระศรีรัตนวิมลเจ้าอาวาสวัดชัยชนะสงครามกล่าวว่ากิจกรรมครั้งนี้ส่งเสริมให้เยาวชนเป็นคนดีมีศีลธรรมมีความเมตตาหวังดีต่อกันทั้งยังส่งเสริมให้เยาวชนเคารพ3สถาบันหลักของชาติคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ที่สำคัญยังเป็นการจัดประกวดสวดมนต์หมู่ครั้งใหญ่ที่สุดในประเทศโดยปีนี้มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้นกว่าทุกปีที่ผ่านมามากถึง 1,800 คนมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ40ปีศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนเวศสืบสานพระปณิธานดูแลผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน
3: สมเด็จพระมหาวีระวงศ์เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ40ปีศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนเวศจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมเป็นประธานพิธีไถ่ชีวิตโคกระบือเพื่อนำเข้าสู่โครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริและเลี้ยงอาหารผู้สูงอายุเนื่องในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนเวศปีที่40โดยนายอภิชาเลิศพัชรกมลคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่าศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนเวศก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนไม่มีที่อยู่อาศัยและขาดผู้อุปการะดูแลโดยพระองค์ประทานนามวาสนเวศซึ่งหมายถึงที่อยู่ของผู้มีบุญปัจจุบันศูนย์ดังกล่าวดูแลผู้สูงอายุจำนวน190คนพร้อมขับเคลื่อนภารกิจด้านการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุทั้งในรูปแบบสถาบันและชุมชนรวมถึงเป็นศูนย์เรียนรู้และให้คำปรึกษาด้านผู้สูงอายุอย่างครบวงจรนิตยาคุณสิมรายงาน
1: สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและเครือข่ายภาคเอกชนเปิดตัว UTCC Tutor ติวทั่วไทยพิชิตมหาลัยในฝัน2026ส่งต่อโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนทั่วประเทศ
4: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและภาคีเครือข่ายเตรียมจัดโครงการ UTCC Tutor ติวทั่วไทยพิชิตมหาลัยในฝัน2026ภายใต้แนวคิด Unpack Your Dreams เปิดแฟ้มความรู้ปลดล็อกมหาลัยในฝันเดินหน้าส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนไทยทั่วประเทศต่อเนื่องเป็นปีที่4ผ่านกิจกรรมติวเตอร์และแนะแนวการศึกษาต่อซึ่งในปีนี้จะมีการติว2รูปแบบคือออนไซต์39จังหวัด4ภูมิภาคในวิชา TGAT 1-3 และออนไลน์ในวิชา TPAT และ A-Level โดยหอการค้าไทยเชื่อมั่นว่าการพัฒนาประเทศต้องเริ่มจากการพัฒนาคนและการศึกษาคือการลงทุนระยะยาวที่สำคัญที่สุดคาดว่าจะมีนักเรียนเข้าร่วมจำนวนมาก
5: การสร้างเยาวชนนะฮะที่มีคุณค่าเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญสำหรับสังคมไทยวันนี้เราบอลค้าไทยค้าไทยนะครับกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยคิดตรงกันทั้งหมดกับเอกชนรายใหญ่ทั้งหมดนะครับผมกล่าวคุณวิชัยว่าเดี๋ยวจะรวบรวมเอกชนรายใหญ่ช่วยกันซัพพอร์ตมากกว่านี้ทำขยายมากขยายตัวมากขึ้นครอบคลุมเยาวชนมากขึ้นครับ
4: ด้านรองศาสตราจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่าโครงการนี้ตอบโจทย์นโยบายของรัฐบาลและหอการค้าไทยที่มุ่งลดความเหลื่อมล้ำทุกมิติสร้างความเข้มแข็งทางความรู้แก่เยาวชนและนำมาพัฒนาท้องถิ่นโดยในอนาคตตั้งเป้าพัฒนาซอฟต์แวร์ด้าน AI ให้นักเรียนเข้าไปเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายควบคู่กับการฝึกวิชาชีพและเสริมประสิทธิภาพการปรับตัวเข้ากับยุคสมัยผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ทาง LINE Official @UTCC Tutor ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสครบรอบ80ปีการเป็นสมาชิกสหประชาชาติของไทยที่สะท้อนเจตนารมณ์ในการสนับสนุนบทบาทของสหประชาชาติน
6: ายวิชาวัฒน์อิสระภักดีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศและนางมิเกล่าฟิลแบร์สตอเรผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทยร่วมเป็นประธานในการจัดงานเปิดตัวตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสครบรอบ80ปีการเป็นสมาชิกสหประชาชาติของประเทศไทยและมอบรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจากการประกวดตราสัญลักษณ์ดังกล่าวโดยมีผู้ได้รับรางวัลและแขกผู้มีเกียรติได้แก่นางสาวพินสุดาชัยนามอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมงานครั้งนี้โอกาสนี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวว่าการเปิดตัวตราสัญลักษณ์ในวันนี้เป็นการนำเสนอภาพสะท้อนที่เชื่อมโยงระหว่างประวัติศาสตร์และอนาคตของไทยและสหประชาชาติตลอดช่วงเวลา8ทศวรรษที่ผ่านมาแสดงให้เห็นวิสัยทัศน์ที่มีร่วมกันเพื่อโลกที่เท่าเทียมและสงบสุขยิ่งขึ้นแสดงถึงความร่วมมือของไทยกับองค์การสหประชาชาติที่แน่นแฟ้นและยืนยันถึงความมุ่งมั่นของไทยที่จะสนับสนุนระบอบพหุภาคีนิยมและส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ร่วมกับสหประชาชาติต่อไป
7: ปีนี้ก็เป็นปีครบรอบ80ปีที่ไทยเข้าเป็นสมาชิกสหประชาชาตินะครับเราก็อยากจะมีตราสัญลักษณ์อะไรที่ ที่จะเน้นความร่วมมือดังกล่าวสะท้อนถึงความยั่งยืนความเข้มแข็งของความร่วมมือระหว่างไทยกับชาวชาตินะครับมีธงชาติไทยมีช้างไทยแฝงอยู่ในนั้นนะครับนั้นเราก็เชื่อว่า80ปีที่ผ่านมาเนี่ยไทยร่วมมือกันกับชาวชาติอย่างเข้มแข็ง
6: ในการประกวดครั้งนี้มีผลงานที่ส่งเข้ารับการพิจารณากว่า200ชิ้นผ่านเกณฑ์การตัดสินที่สะท้อนความสัมพันธ์ตลอด80ปีของไทยและสหประชาชาติสะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทยเห็นถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ความสวยงามและมีความเหมาะสมในการนำไปใช้งานโดยผู้ชนะเลิศได้แก่นางสาวชมาธรอึ๋งสามภพซึ่งออกแบบตราสัญลักษณ์ที่ผสานลวดลายของช้างไทยและมีลวดลายของช่อใบมะกอกที่เป็นสัญลักษณ์สากลของสันติภาพแสดงถึงเจตนารมณ์ของไทยที่สนับสนุนสหประชาชาติในภารกิจสร้างเสริมสันติภาพมาตลอด80ปีปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมควบคุมโรคเปิดเผยการค้นพบไวรัสโคโรนาในค้างคาวมงกุฎเป็นการเฝ้าระวังโรคปกติในสัตว์ป่าเพื่อเตรียมพร้อมรับมือโรคระบาด ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและยังไม่พบการระบาดสู่คน
8: นายแพทย์มนเทียนขนาดสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยถึงกรณีการศึกษาของนักวิจัยค้างคาวมงกุฎในถ้ำแห่งหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทราประเทศไทยได้ค้นพบข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาที่มีความใกล้ชิดกับไวรัสซาร์โควี2ซึ่งเป็นต้นตอของโควิด19การค้นพบครั้งนี้ไม่เพียงช่วยให้เข้าใจธรรมชาติของไวรัสในสัตว์ป่าได้ดีขึ้นแต่ยังช่วยให้สามารถเตรียมพร้อมรับมือกับโรคระบาด ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างรัดกุมยิ่งขึ้นโดยการตรวจพบไวรัสโคโรนาในค้างคาวในประเทศไทยครั้งนี้เป็นการค้นพบทางวิชาการจากระบบเฝ้าระวังโรคตามปกติในสัตว์ป่าตามแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Health ที่เชื่อมระบบการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคระหว่างคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมซึ่งสะท้อนว่าประเทศไทยมีศักยภาพในการตรวจจับเชื้อโรคใหม่ได้อย่างรวดเร็วโดยประเทศไทยมีความร่วมมือระดับนานาชาติและมีการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐานสูงซึ่งการเฝ้าระวังโรคขณะนี้ยังไม่พบผู้ติดเชื้อในมนุษย์และข้อมูลการศึกษาพบว่าเชื้อดังกล่าวมีความสามารถในการก่อโรคและแพร่กระจายต่ำกว่าโควิด-19 อย่างมากวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ยังมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคไม่ให้มีความรุนแรงมากขึ้นจึงมีความเสี่ยงในการระบาดต่ำด้านนายแพทย์ดิเรกคำแป้นรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวแนะนำประชาชนว่าสามารถป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสจากสัตว์สู่คนได้โดยหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ป่าโดยเฉพาะค้างคาวรวมถึงหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้มูลสัตว์หรือพื้นที่อับชื้นที่อาจปนเปื้อนสารคัดหลั่งจากสัตว์ควรล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลเป็นประจำรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใช้อุปกรณ์ป้องกันทั้งนี้ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่พบการติดเชื้อในมนุษย์และความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปยังอยู่ในระดับต่ำจึงไม่ควรตื่นตระหนกแต่ควรติดตามข้อมูลจากหน่วยงานสาธารณสุขอย่างใกล้ชิดนฤมลอุดมพรรายงาน
1: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยติดตามผลกระทบราคาต้นทุนเชื้อเพลิงอากาศยานอย่างใกล้ชิดจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางพร้อมกำชับสายการบินดูแลสิทธิผู้โดยสารอย่างเคร่งครัดในช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยว
9: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือแคสชี้แจงว่าขณะนี้ราคาเชื้อเพลิงอากาศยาน SA1 ยังคงอยู่ในระดับสูงแม้ราคาน้ำมันดิบโลกจะเริ่มปรับตัวลดลงบ้างแล้วแต่เนื่องจากปัญหาด้านการผลิตและโลจิสติกในระดับภูมิภาคทำให้ต้นทุนหลักของสายการบินยังคงแบกรับภาระหนักประกอบกับในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกันยายนเป็นช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยวหรือโรซีซันซึ่งความต้องการเดินทางลดลงทำให้สายการบินหลายแห่งจำเป็นต้องปรับแผนการดำเนินงานเช่นลดความถี่เที่ยวบินหรือปรับตารางการบินให้สอดคล้องกับต้นทุนทางด้านแคทได้เร่งดำเนินการเพื่อลดผลกระทบโดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหามาตรการลดค่าใช้จ่ายด้านการปฏิบัติการบินและหาหรือเรื่องภาษีสรรพสามิตน้ำมันเพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องให้สายการบินกำชับสายการบินให้ปฏิบัติตามข้อบังคับอย่างเคร่งครัดหากมีการปรับตารางบินต้องแจ้งผู้โดยสารล่วงหน้าและเสนอทางเลือกที่เหมาะสมทั้งการเปลี่ยนเที่ยวบินหรือการคืนเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดส่วนความร่วมมือภาคการท่องเที่ยวประสานกับสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวให้สายการบินแจ้งข้อมูลแก่ผู้ประกอบการทัวร์ให้เร็วขึ้นเพื่อลดผลกระทบต่อแผนการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั้งนี้หากผู้โดยสารไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือการดูแลตามสิทธิ สามารถร้องเรียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ complain.cat.or.th ตลอด24ชั่วโมงนพศรแก้วคำรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลวางแนวทางกำกับดูแลการใช้ AI คุ้มครองข้อมูลเด็กเพื่อยกระดับความปลอดภัยให้เยาวชนไทย
10: ท่านตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งคำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPC เปิดเผยผลการหารือร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากองค์การยูนิเซฟประเทศไทยเพื่อวางกรอบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กภายใต้บริบทของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วว่า PDPC ได้รับฟังข้อเสนอแนะจากยูนิเซฟเพื่อนำมาปรับปรุงร่างแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับ AI ซึ่งเน้นย้ำความสำคัญของการสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมนวัตกรรมและการรักษาความปลอดภัยของเด็กเนื่องจาก AI แม้จะมีข้อดีด้านการเรียนรู้แต่ก็มีความเสี่ยงสูงในการละเมิดความเป็นส่วนตัวรวมถึงอัลกอริทึมที่อาจส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจของเด็กโดยไม่เหมาะสมนอกจากนี้ PDPC อยู่ระหว่างการพัฒนาแนวปฏิบัติที่เน้นหลักการใช้ข้อมูลอย่างรับผิดชอบและการคุ้มครองเชิงรุกเพื่อให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะแพลตฟอร์มการศึกษาและแอปพลิเคชันสำหรับเยาวชนนำไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมขณะเดียวกันยังมีการศึกษามาตรการเพิ่มเติมสำหรับระบบ AI ที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งจะต้องมีความโปร่งใสตรวจสอบย้อนกลับได้และต้องมีการประเมินผลกระทบด้านสิทธิก่อนนำมาใช้งานจริงทั้งนี้ PDPC เตรียมจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจด้านการคุ้มครองข้อมูลเด็กเพื่อวิเคราะห์และพัฒนานโยบายที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยโดยจะบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อให้การคุ้มครองข้อมูลเด็กไทยมีความรอบด้านและยั่งยืนตามมาตรฐานสากลนันทภัทรแสนตุ้มรายงาน
11: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
13: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
12: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
13: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
12: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
13: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: 20:18 รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานว่ารัสเซียและยูเครนเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันอย่างรุนแรงในวันนี้แม้ฝ่ายรัสเซียประกาศหยุดยิงระหว่างวันที่8ถึงวันที่10พฤษภาคมนี้เพื่อรำลึกถึงวันแห่งชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งถือเป็นหนึ่งในพิธีการสำคัญของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียด้านประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนเปิดเผยว่ารัสเซียไม่ได้พยายามหยุดยิงแม้แต่น้อยโดยรัสเซียใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตียูเครนมากกว่า850ครั้งและโจมตีแนวหน้าของยูเครนอีกกว่า140ครั้งขณะที่กระทรวงกลาโหมของรัสเซียยืนยันว่ากองทัพรัสเซียตอบโต้ในระดับเดียวกันกับยูเครนโดยรัสเซียสามารถยิงสกัดโดรนของยูเครนได้264ลำพร้อมกล่าวหาว่ายูเครนส่งโดรนรถถังและยิงปืนใหญ่โจมตีหลายพื้นที่ตามแนวรบแม้รัสเซียประกาศหยุดยิงชั่วคราวก็ตามสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการจังหวัดมาลูกูเหนือทางตะวันออกของอินโดนีเซียที่ระบุว่าเกิดเหตุภูเขาไฟดูโคโนบนเกาะเฮาเมเฮราในจังหวัดมารูกูเหนือปะทุขึ้นอย่างรุนแรงโดยพ่นเท่าถ่านขึ้นไปบนท้องฟ้าสูงถึง10กิโลเมตรเมื่อเวลา 7:41 นาทีของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีนักปีนเขาเสียชีวิตอย่างน้อย3รายบาดเจ็บอีก5รายและสูญหายอีก10รายอย่างไรก็ตามมีนักปีนเขาประมาณ7รายอพยพออกจากภูเขาไฟลูกนี้อย่างปลอดภัยขณะเดียวกันนายอับดุลมูฮารีโฆษกของสำนักงานบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังเร่งดำเนินปฏิบัติการช่วยเหลือนักปีนเขาชาวอินโดนีเซียและชาวต่างชาติที่สูญหายจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้อย่างต่อเนื่องทั้งนี้อินโดนีเซียตั้งอยู่บนวงแหวนแห่งไฟซึ่งเป็นแนวรอยต่อของเปลือกโลกทำให้อินโดนีเซียต้องเผชิญกับเหตุภูเขาไฟปะทุและแผ่นดินไหวเป็นประจำรวมถึงมีภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นอยู่เกือบ130ลูก สำนักข่าว AP รายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเริ่มดำเนินมาตรการเพิกถอนหนังสือเดินทางสำหรับผู้ค้างชำระค่าเลี้ยงดูบุตรมากกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐอย่างเข้มงวดโดยมาตรการดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปซึ่งคาดว่าจะมีผู้ได้รับผลกระทบราว 2,700 คนพร้อมกันนี้ทางการสหรัฐยังมีแผนขยายมาตรการดังกล่าวให้ครอบคลุมผู้ที่ค้างชำระค่าเลี้ยงดูบุตรมากกว่า 2,500 ดอลลาร์สหรัฐตามกฎหมายที่ประกาศใช้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2539 แต่ทว่าที่ผ่านมาแทบไม่มีการบังคับใช้อย่างจริงจังทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าก่อนหน้านี้มาตรการดังกล่าวถูกบังคับใช้เฉพาะกับผู้ที่ยื่นต่ออายุหนังสือเดินทางเท่านั้นแต่ภายใต้มาตรการปัจจุบันกระทรวงสุขภาพและบริการมนุษยสหรัฐจะส่งข้อมูลผู้ค้างชำระค่าเลี้ยงดูบุตรให้กระทรวงการต่างประเทศเพื่อนำไปสู่การเพิกถอนหนังสือเดินทางโดยตรงต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
14: การแข่งขันกอล์ฟ LBGA ทัวร์รายการมิซูโฮอเมริกาโอเพ่นที่เมืองเวสต์คาวเวลรัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริการอบแรกโปรจีนอัธยาธิติกุลโปรมือ2ของโลกขวัญใจชาวไทยคืนฟอร์มเก่งอีกครั้งทำไป4เบอร์ดี้1อีเกิลและเสียเพียงโบกี้เดียวสกอร์รวม5อันเดอร์พา67อยู่อันดับ2ร่วมกับลิเดียโคอดีตมือ1ของโลกชาวนิวซีแลนด์ขณะที่ผู้นำเป็นของแอนเดียลีจากสหรัฐอเมริกาที่ทำไป6อันเดอร์พา66การแข่งขันเทนนิสเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเภททีมรุ่นอายุไม่เกิน12ปีรายการ2026 ITF Asia 12 and Under Team Competition รอบคัดเลือกตัวแทนภูมิภาคณศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภททีมชายรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยเฉือนเอาชนะทีมชาติมาเลเซีย2ต่อ1คู่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับทีมชาติอินโดนีเซียที่รอบรองชนะเลิศเอาชนะทีมชาติเวียดนามมา2ต่อ1คู่เช่นเดียวกันศึกบาสเกตบอล NBA รอบรองชนะเลิศสายตะวันออกเกมที่2ดีทรอยต์พิสตันชนะคลีฟแลนด์คาวาเลีย107ต่อ97ขึ้นนำ2ต่อ0เกมขณะที่รอบรองชนะเลิศสายตะวันตกเกมที่2โอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์ชนะ LA เลเกอร์125ต่อ107ธันเดอร์ขึ้นนำ2ต่อ0เกมสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมกับภาคเอกชนเปิดการแข่งขันโค้กคัพ U17 Thailand Football Championship 2026ติดตามได้จากรายงาน
15: นางนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยนางรีติมารักยันผู้จัดการทั่วไปและรองประธานฝ่ายธุรกิจแฟรนไชส์โคคาโคล่าประเทศไทยร่วมแถลงข่าวเปิดฉากศึกโค้กคัพ U17 Thailand Football Championship 2026พร้อมจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันของ192ทีมเยาวชนจาก6ภูมิภาคทั่วประเทศที่พร้อมลงสนามฟาดแข้งชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1.5 แสนบาทนางนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการพัฒนาเยาวชนฟุตบอลไทยให้มีทักษะและศักยภาพในระดับชาติคือพันธกิจหลักของสมาคมและความร่วมมือกับโคคาโคล่าช่วยเติมเต็มพันธกิจได้อย่างดีทั้งยังสร้างนักเตะดาวรุ่งให้ทีมชาติไทยจากรุ่นสู่รุ่นมาโดยตลอดขณะที่ในปีนี้มีทีมเยาวชน U17 สมัครเข้าร่วมถึง367ทีมทั่วประเทศสมาคมภูมิใจที่ได้เปิดโอกาสให้192ทีมที่ผ่านการคัดเลือกได้ขึ้นมายืนบนเวทีนี้และพร้อมคัดเลือกและพัฒนาผู้เล่นที่มีศักยภาพให้ก้าวสู่เส้นทางนักฟุตบอลอาชีพและเวทีฟุตบอลระดับโลกต่อไปทั้งนี้การแข่งขันโค้กคัพ U17 Thailand Football Championship 2026จะทยอยจัดขึ้นทั่วประเทศตามโซนภูมิภาคระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมโดย12ทีมที่ผ่านเข้ารอบการแข่งขันจากทั้ง6ภูมิภาคทั่วประเทศอันดับ1และ2ของแต่ละภูมิภาคจะมาร่วมพิสูจน์ฝีเท้าและคว้าตำแหน่งแชมป์ในวันที่22-23สิงหาคมนี้ที่สนามสุพัชราไสติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของโคคาโคล่าไทยแลนด์และสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยพาณิชย์คาดนาครายงาน
14: บิวภูริพลบุญสอนนักวิ่งระยะสั้นทีมชาติไทยเปิดเผยถึงเป้าหมายสำคัญในปีนี้โดยเจ้าตัวต้องการทำลายสถิติของตัวเองรวมถึงทำลายสถิติเอเชียให้ได้ทั้ง2รายการโดยระยะ100เมตรต้องการวิ่งให้ได้ 9.80 วินาทีส่วน200เมตรต้องการทำได้ 19.6ถึง 19.7 วินาทีนอกจากนี้ลมกรดทีมชาติไทยยังกล่าวถึงเป้าหมายในเอเชียนเกมครั้งนี้ว่า ได้สั่งสมประสบการณ์มากขึ้นจากเอเชียนเกมเมื่อ4ปีที่แล้วและได้แก้ไขจุดบกพร่องของตัวเองและหวังว่าจะคว้าเหรียญทองมาให้ได้ทั้งนี้สำหรับผลงานของบิลภูริพลในเอเชียนเกมครั้งก่อนทำไป1เหรียญเงินในประเภทวิ่ง100เมตรชายภูทัชชัยลิ้มปัญญากุลอดีตนักกีฬาไอซ์ฮอกกี้เยาวชนทีมชาติไทยและศิลปินจากวงบัสเปิดเผยในงานแถลงข่าวการแข่งขันไอซ์ฮอกกี้เยาวชนนานาชาติรุ่นอายุไม่เกิน15ปีและ20ปีโดยระบุว่าเตรียมกลับมาลงสนามแข่งขันไอซ์ฮอกกี้อีกครั้งแม้อาจจะต้องใช้เวลารื้อฟื้นฟอร์มอยู่บ้างแต่ยืนยันว่าจะทำอย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามภูทัชชัยปัจจุบันอายุ21ปีเกินกว่าจะลงแข่งขันในรุ่น U20 แล้วดังนั้นต้องรอติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมถึงรูปแบบพิเศษที่เขาจะร่วมลงแข่งขันว่าจะเกี่ยวข้องกับรายการนี้อย่างไรปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
16: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
17: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
18: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
17: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
18: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
16: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เรื่องความเห็นแก่ตัวโดยพระพุทธทาสภิกขุ
19: สัญชาตญาณว่าตัวตนเนี่ยมันก็ให้คลอดสัญชาตญาณหลายๆอย่างขึ้นมาในคราวเดียวกันพร้อมกันคือเห็นแก่ตนเมื่อมันเห็นแก่ตนอะไรถูกใจตนมันเกิดกิเลสความโลภอะไรขัดใจตนมันก็เกิดกิเลสความโกรธคือโทสะเมื่อเกิดสงสัยวนเวียนอยู่เป็นโมหะเกิดโลภะโทสะโมหะมันเห็นแก่ตนมันก็จะเอาเปรียบผู้อื่นมันก็คิดลักขโมยของผู้อื่นล่วงกามเมผู้อื่นโกหกผู้อื่นอีกหลายสิบอย่างที่มันเป็นลูกเล็กๆของสัญชาตญาณแห่งตัวตนซึ่งเป็นแม่บทของทั้งหมดคือสัญชาตญาณที่บังคับไว้ไม่ได้มันกลายเป็นฝ่ายต่ำผิดไปหมดเป็นกิเลสถ้าบังคับได้ก็เป็นโพธิ

0: าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและชโลธรจันยาอ่าน

เติมกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนนี้นะคะพบกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะเช่นเคยค่ะที่จะมาพบกับคุณผู้ฟังในทุกค่ำคืนช่วงเวลา 20:30 นจนถึง 21:00 นค่ะและเช่นเคยนะคะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยเลยค่ะวรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังนะคะก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะสำหรับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านี้นะคะจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยการประกวดนี้ก็มีมาตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70 ปีและรางวัลนี้เป็นรางวัล

วันที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองโดยรัฐสภาจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็ส่งเสริมให้ประชาชนค่ะได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองเป็นการสืบสานสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยนั่นเองค่ะสำหรับชื่อของการประกวดนะคะทำไมถึงต้องใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้านะคะผ่านแว่นฟ้าค่ะหมายถึงผ่านที่วางจัดซ้อนเป็น2ชั้นผ่านใบบนที่มีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนผ่านใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์นอกจากนี้ยังเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยค่ะซึ่งในค่ำคืนนี้นะคะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่มีชื่อตอนว่าเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรต่อจากเมื่อวานนะคะเป็นผลงานวรรณกรรมโดยคุณธาราศรีอนุรักษ์และบันทึกเสียงวรรณกรรมโดยคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะเรื่องเราจะเป็นอย่างไรต่อนะคะค่ำคืนนี้เรามาติดตามได้กันต่อค่ะ

หลังงานศพพ่อเคลียร์รายจ่ายทุกอย่างจากเงินใส่ซองทำบุญช่วยงานปรากฏว่ายังติดลบอีกร่วม 30,000 โดยเฉพาะค่าเหล้าเบียร์ที่ไปเซ็นมาจากร้านค้าตอนงานหน้าใหญ่พอเหล้าเบียร์หมดพี่ชายบอกคนไปเอามาจากร้านค้าก่อนค่อยเคลียร์เสร็จงานไม่มีบัญชีรายการอะไรเบิกปากเปล่าขี้เมาอยากกินก็ไปบอกว่าเจ้าของงานสั่งให้มาเบิกขนกันไปเป็นลังในที่สุดงบตรงนี้ก็บานปลายพี่ชายหัวเสียพานออกกับน้องสาวว่าไม่ช่วยดูปล่อยให้ใครต่อใครไปเซ็นตามใจน้องสาวก็เถียงเพราะว่าคนที่ใช้คือพี่แล้วพี่จะมาลงที่ตัวเองได้ยังไงส่วนแม่นั้นนั่งหน้าดำคอตกพูดอะไรไม่ออกลึกๆแล้วคงเสียใจอุตส่าห์จัดงานใหญ่โตนึกว่าจะพอมีกำไรเหลือบ้างสุดท้ายกลับกลายเป็นหนี้ผมไม่อาจทนให้สภาพความหม่นหมองแบบนี้เกิดขึ้นกับพวกเราได้ขณะที่กระดูกของพ่อยังไม่เก็บเข้าบัวยอมเอาเงินส่วนตัวจ่ายชำระหนี้ไปก่อนคิดเสียว่าเงินก้อนนี้ผมมอบให้พ่อไหนๆตัวเองไม่เคยได้ดูแลในฐานะลูกอาจที่จะพอบรรเทาบาปในใจของตัวเองลงได้บ้างแม่กับน้องค่อยคลายสีหน้าเศร้าหมองลงไปเมื่อรู้ว่าไม่ต้องเป็นหนี้แต่พี่ชายกลับพูดแดกดันเหมือนกับว่าผมมีเงินแต่ไม่ยอมช่วยออกผมกลับขึ้นกรุงเทพมาทำงานตามปกติใช้ชีวิตเป็นมนุษย์เงินเดือนต่อไปขับเคลื่อนครอบครัวเล็กๆของตัวเองตามอัตภาพที่ดินที่ได้รับแบ่งปล่อยทิ้งไว้แบบนั้นตั้งใจไว้ว่าอนาคตหากเบื่อชีวิตเมืองหลวงค่อยพาลูกเมียกลับไปปลูกบ้านอยู่ที่นั่นพี่ชายรื้อบ้านเก่าปรับทำเป็นสวนยางแม่ย้ายไปอยู่กับน้องสาวซึ่งได้ส่วนแบ่งที่ดินมรดกอีกแปลงแล้วก็ปลูกบ้านใหม่ใหญ่โตอยู่กับสามีและก็ลูกๆ2 คนแรกๆก็ไม่มีปัญหาอะไรเหมือนว่าทุกอย่างลงตัวแม่มีพี่ชายกับน้องสาวดูแลแต่พอนานวันเข้าทุกครอบครัวย่อมมีปัญหาเหมือนสนิมก่อขึ้นอย่างเงียบๆสุดท้ายกลายเป็นมีปากเสียงระหว่างคู่ผัวตัวเมียจากพิเศรษฐกิจราคายางตกเคยมือเติบใจใหญ่จับใจใช้คล่องมีรถกระบะขับกลับต้องกระมิดกระเมียนใช้สอยหน้าเหลือ2 นิ้วแม่ถูกผลักใส่ความรับผิดชอบระหว่างบ้านน้องสาวกับบ้านพี่ชายถึงขนาดจัดเป็นเวรอยู่กับน้อง2 อาทิตย์กับพี่2 อาทิตย์พอผมทราบข่าวจากการโทรศัพท์คุยกับน้องสาวก็ให้รู้สึกหดหู่ใจเหลือประมาณจึงอาสาลงไปพาแม่ขึ้นมาอยู่ด้วยลึกๆแล้วที่ตัดสินใจทำแบบนี้ก็เพื่อเปลื้องบาปในใจเรื่องไม่เคยดูแลพ่อแม่มานานแล้วนั่นเองแม่เหมือนไก่เถื่อนที่เกิดและโตในป่าธรรมชาติเคยแต่อยู่กับเรือกสวนไร่นาอาบน้ำบ่อเก็บผักเก็บหญ้าหาปลาทำอาหารพอมาอยู่กับผมซึ่งมองไปทางไหนก็เห็นแต่ตึกแท่งปูนชี้ขึ้นทิ่มฟ้าวันๆเท้าแทบไม่สัมผัสดินทุกแหล่งทั่วที่มีคอนกรีตปิดทับอยากจะไปเหยียบหญ้าเหยียบดินต้องเดินทางไปสวนสาธารณะหญ้าเป็นของมีราคาสำหรับไว้ประดับสวนพรีพรามเดินเข้าไปเหยียบอาจโดนเจ้าหน้าที่ตะโกนใส่วันแรกๆไม่ดูตื่นเต้นกับสิ่งแวดล้อมใหม่รอบตัวหันไปทางไหนก็ตื่นตาตื่นใจผมต้องสอนแม่กระทั่งนั่งชักโครกแม่คุ้นชินกับส้วมแบบนั่งยองแม่เหมือนเด็กน้อยที่ผมสอนเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆรอบตัวพอผ่านเข้าสัปดาห์ที่4ที่5ไก่เถื่อนจากเทือกเขาสันกลาคีรีอย่างแม่จะถูกเลี้ยงประคบประหงมขนาดไหนก็ไม่อาจทัดเทียมบ้านเกิดที่จากมาได้แม่เงียบลงนั่งเหมือนลอยมองฟ้าจากคอนโดชั้น15ที่ผมอาศัยอยู่กับภรรยาบอกว่าแม่ไม่ค่อยกินอะไรกินคำ2 คำก็อิ่มแม่ทำไมกินข้าวน้อยจังกับข้าวฝีมือเมียผมไม่อร่อยหรอผมแซวแม่หลังจากกลับจากทำงานแล้วภรรยาเล่าเรื่องแม่ให้รับรู้ข้าคิดถึงอีสาวป่านนี้ไม่รู้เป็นยังไงมั่งอย่าคิดมากเลยแม่อีสาวสบายดีตามภาษามันนั่นแหละเดี๋ยวรอถึงสงกรานต์ผมค่อยพาแม่กลับไปหาไปตอนเช้าเลยได้ไหมเจอแบบนี้ผมถึงกับอึ้งแม่เพิ่งมาอยู่กับผมยังไม่ถึง2 เดือนก็อยากกลับบ้านแล้วบ้านซึ่งอันที่จริงมันไม่มีอยู่อีกต่อไปแล้วถูกพี่ชายรื้อเอาที่ดินปลูกยางจนไม่เหลือเข้าเดิม
แม่เองก็คงรู้อยู่แก่ใจดีแต่คำว่าบ้านสำหรับแม่อาจไม่ใช่สิ่งปลูกสร้างที่แม่พูดถึงอาจจะเป็นลูกๆหลานๆชีวิตความผูกพันเดิมๆมากกว่าแม่อ้างคิดถึงน้องสาวซึ่งแม่เรียกติดปากว่าอีสาวแต่จริงๆผมเชื่อว่าแม่คิดถึงพี่ชายด้วยนั่นแหละน่าเนนคิดซิว่าเอ็นดูข้าพาข้ากลับบ้านเถอะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมเห็นหยดน้ำตาแม่ร่วงอาบแก้มผมรู้สึกสะท้านไปทั้งตัวเดิมทีอยากให้แม่ได้พักผ่อนบ้านปลายของชีวิตอยู่อย่างสบายแบบชีวิตในเมืองได้อยู่คอนโดสูงอาบน้ำจากฝักบัวนอนห้องแอร์ดูทีวีจอใหญ่มีรถไฟฟ้าผ่านไปไหนมาไหนสะดวกอาหารการกินพร้อมสับไม่ต้องไปเก็บผักเก็บหญ้าให้ลำบากมีภรรยาผมคอยดูแลตลอดในที่สุดด้วยความสงสารแม่ผมก็เลยตัดสินใจลางาน3วันรวมเสาร์อาทิตย์พาแม่กลับบ้านโดยครั้งนี้เพื่อความเป็นส่วนตัวผมขับรถไปเอง 1,000 กิโลจากกรุงเทพถึงที่โน้นก็คงมืดค่ำพอดีขับแบบไม่รีบร้อนอะไรอยากแม่ไหนก็แวะระหว่างขับรถผมโทรศัพท์บอกน้องสาวเล่าเรื่องแม่โดยละเอียดน้องสาวเข้าใจดีและตอนนี้พอเจอพิเศรษฐกิจราคายางพาราตกต่ำถึงที่สุดเล่นงานเคราะห์ซ้ำกรรมซัดชีวิตครอบครัวอับปางลงชนิดไม่อาจกู้กลับได้สามีหนีไปมีหญิงอื่นทิ้งลูกสองคนกับภาระหนี้สินเอาที่ดินสวนยางไปค้ำกู้เงินมาสร้างบ้านกับซื้อรถรถนั้นโดนบริษัทไฟแนนซ์ตามยึดไปแล้วเหลือแต่หนี้ดอกธกส.ที่ต้องจ่ายแต่ละเดือนเป็นยอดที่ชวนเหนื่อยใจแทนเวลาแบบนี้การมีแม่กลับมาอยู่กับน้องสาวอาจจะส่งผลดีอย่างน้อยๆก็มีแม่คอยปลอบใจอยู่ใกล้ๆเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจในชีวิตที่ปิ่มๆซึ่งจะจมสายทานหนี้สินลงเมื่อไหร่ก็ได้

ผมไม่ได้ไปเยี่ยมพี่ชายแค่ซื้อของฝากจากจุดแวะพักระหว่างทางให้น้องสาวเอาไปให้ตั้งแต่เกิดเรื่องคราวนั้นผมพยายามรักษาระยะห่างไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับชีวิตพี่ชายมากนักถึงแม้จะเป็นพี่น้องคลานตามกันมาแต่พอโตขึ้นต่างฝ่ายต่างมีครอบครัวเป็นของตัวเองสายใหญ่พี่น้องย่อมใครเคลียวลงเป็นเรื่องธรรมดานอนบ้านน้องสาวคืนหนึ่งรุ่งเช้าผมก็ขับรถกลับกรุงเทพชนิดไม่จอดพักกินลมชมวิวที่ไหนนอกจากเติมน้ำมันไม่ถึง1 ทุ่มผมก็ถึงคอนโด

สถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 บานปลายไปทั่วโลกจนหลายประเทศเริ่มมาตรการให้ประชาชนอยู่ร่วมกับโควิดเพื่อผลักดันเศรษฐกิจได้เดินหน้าต่อไปเร่งให้ทุกคนฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดแล้วก็ปล่อยให้มีภูมิคุ้มกันตัวเองเพื่อสู้กับโรคนี้ประเทศไทยก็เช่นเดียวกันรัฐเริ่มมีนโยบายประกาศให้โควิดเป็นโรคประจำถิ่นมีการลดมาตรการป้องกันคนเข้าประเทศเพื่อเปิดทางให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเหมือนสมัยก่อนประเทศไทยต้องการเม็ดเงินจากการท่องเที่ยวไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วนในประเทศเริ่มมีการคลายล็อกมาตรการต่างๆเพื่อให้ผู้คนใช้ชีวิตปกติโดยเร็วที่สุดการเดินทางระหว่างจังหวัดแค่มีหลักฐานยืนยันว่าฉีดวัคซีนครบ2เข็มก็สามารถไปได้หลังจากกักตัวรักษาตัวเพราะติดโควิด -19 สายพันธุ์โอไมครอนซึ่งติดง่ายอาการไม่รุนแรงพอครบ10วันผมก็กลับไปทำงานตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลายๆคนก็ตกอยู่ในสภาพเดียวกันตรวจติดกักตัวแล้วก็ใช้ชีวิตต่อตามนโยบายเจอจ่ายจบไม่ตกอกตกใจตื่นตูเหมือนช่วงแรกๆทุกคนพยายามใช้ชีวิตแล้วก็เดินหน้าต่อไปโดยพยายามรักษาดูแลตัวเองให้ดีที่สุดถึงตอนนี้แม่เหมือนวัตถุมงคลที่อยู่บนหิ้งที่ผมไม่ได้พาติดตัวไปไหนเพียงรับรู้ว่ายังอยู่บนนั้นเดือน2เดือนก็โทรศัพท์คุยกับน้องสาวถามสารทุกข์สุขดิบพอรับรู้แม่สบายก็เบาใจหันกลับมาคิดทุ่มเทพลังสมองเพื่อทำอย่างไรให้ชีวิตครอบครัวตัวเองเจริญมั่นคงยิ่งขึ้นในสังคมเมืองหลวงมือใครยาวสาวได้สาวเอาลำพังแค่เงินเดือนเท่าที่รับยังไม่สามารถการันตีชีวิตอนาคตของลูกได้ลูกต้องได้รับการศึกษาที่ดีจากโรงเรียนคุณภาพดีนั่นก็หมายถึงว่าต้องใช้เงินมหาศาลด้วยเสียงเรียกเข้าโทรศัพท์มือถือดังขึ้นเป็นเบอร์ที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อเพื่อนแวบแรกก็กลัวเป็นพวกมิจฉาชีพแก๊ง call center ที่กำลังระบาดอยู่ในตอนนี้แต่คิดอีกทีเผื่อเป็นเบอร์ใครที่อยากติดต่อจริงๆก็เลยกดรับสายเนนนี่โทรจากบ้านนะผมอึ้งไปชั่วขณะแม้จำได้ว่าสำเนียงถิ่นใต้ที่พูดปลายสายเป็นใครแต่เพื่อความแน่ใจแซงถามไปอีกครั้งหนึ่งนั่นใครพูดสายล่ะครับพี่นี่ยุ่งอยู่ไหมอ๋อครับไม่ยุ่งครับแล้วนี่ได้เบอร์มาจากไหนครับได้จากอีสาวอ๋อแล้วมีธุระอะไรกับผมเห็นโทรมาจะโทรมาบอกว่าแม่ไม่สบายหนักหึแม่เป็นอะไรถึงไม่สบายผมละล่ำละลักถามเมื่อรู้ว่าแม่ไม่สบายจากปากพี่ชายแล้วก็นึกแปลกใจว่าทำไมน้องสาวไม่ยอมโทรมาบอกเองกลับให้พี่เป็นคนโทรแค่นี้ก่อนนะอย่าลืมนะให้กลับบ้านด่วนพี่ชายพูดเท่านี้ก็วางสายปล่อยให้ผมงงงันกับข่าวสารที่ได้รับเร็วเท่าความคิดผมรีบกดโทรศัพท์หาน้องสาวทันทีแต่ปลายสายเหมือนปิดเครื่องนั่นก็ยิ่งสร้างความว้าวุ่นใจให้กับผมเป็นล้นทวีผมเคยพลาดมาแล้วตอนพ่อเสียไม่ได้กลับไปดูใจเหมือนเป็นลูกอกตัญญูคิดขึ้นมาครั้งใดแล้วน้ำตาไม่อยากให้ซ้ำรอยเดิมอีกตอนนี้มีแม่เพียงคนเดียวเป็นทั้งร่มโพร่มใสในชีวิตแม่ไม่ได้รับมาอยู่ด้วยตามความตั้งใจแต่แรกแม่อยู่เมืองไม่ได้แต่ก็ส่งเงินค่ากินค่าอยู่ให้แม่ผ่านน้องสาวทุกเดือนเพื่อหมายทำหน้าที่ของลูกภรรยาเห็นใจแล้วก็สนับสนุนให้ผมขับรถกลับเย็นวันนั้นเลยไปเดี๋ยวพี่ไปดูใจแม่ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาสำคัญไม่ต้องเป็นห่วงหนูกับลูกเราสองคนอยู่ได้ให้พี่ไปทำหน้าที่ลูกอย่าให้ใครว่าพี่ได้ผมตัดสินใจลางานขับรถกลับบ้านเย็นวันนั้นเลยโดยไม่กลับเข้าคอนโดก่อนแค่โทรศัพท์ไปเล่าเหตุการณ์ทุกอย่างให้ภรรยาฟังเธอเข้าใจแล้วก็อยากให้ผมนั้นรีบกลับให้ทันดูใจแม่เธอเป็นคนจิตใจดีงามแล้วก็มีเหตุมีผลเสมอผมถือว่าโชคดีมากเรื่องชีวิตคู่เราอยู่กันจะมีทายาทความรักโดยไม่เคยทะเลาะกันรั่วขึ้นเสียงกันเลยมีบ้างก็แค่งอนงอนกันไม่ทันข้ามวันก็หายเหนื่อยหนักจากงานแค่ไหนกลับถึงห้องเห็นหน้าเธอกับลูกทุกอย่างก็หายเป็นปลิดทิ้งหรือนี่คือนิยามคำว่าบ้านที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องอยู่บ้านเดียวราคาแพงเป็นสิบล้านห้องคอนโดแคบๆขอเพียงมีคนรัก
มีเธอมีลูกหล่อเลี้ยงชีวิตพลังใจอยู่ที่ไหนก็คือบ้านร่างกายที่กลำคืนมาตลอดคืนสองมือจับพวงมาลัยบังคับล้อรถยนต์ให้แล่นไปบนถนนลาดยางกว่า 1,000 กิโลสมองบางส่วนถูกเครื่องดื่มชูกำลังบังคับให้ตื่นเขม็งเกลียวจนมึนอื้อภาพแม่ผุดเป็นภาพฉายวิดีทัศน์ขาวดำสลับไปมากลางหนังสีมัวๆของมโนสำนึกแต่ละภาพที่ผุดขึ้นล้วนเป็นภาพจำวัยเด็กสมัยที่ท้องนายังไม่เปลี่ยนแปลงเป็นสวนยางพาราแม่จมอยู่กับการดำนาปลูกข้าวสีหน้าแม่แจ่มใสราวกับว่าน้ำในนาสีขุ่นกับดินโคลนเปื่อยยุ่ยมีกลิ่นฉุนๆนั้นคืออุทยานโรมณีในชีวิตแม่ยิ่งช่วงหน้าเกี่ยวแม่ไม่ต่างจากเทพธิดาสวมหมวกเปี้ยวมือจับแกะเกี่ยวข้าวทีละรวงด้วยท่าทางคล้ายไร่รำพอรวงข้าวเต็มมือค่อยนำไปผูกกับสังข้าวทำเป็นเรียงรอให้พ่อเอาสาแหรกมาลำเลียงเรียงข้าวหาบด้วยคันหาบไม้ไผ่นำไปรวมกองไว้บนเรือนข้าวข้างบ้านอาทิตย์วันใหม่ค่อยๆหรี่ตาขึ้นมองเปลือกโลกทางด้านทิศตะวันออกสรรพชีวิตเริ่มตื่นกุลีกุจอเพื่อปากท้องอีกครั้งผมพารถยนต์เลี้ยวเข้าไปจอดบริเวณบ้านน้องสาวด้วยความรู้สึกแปลกๆชุบกลทั้งคืนกดโทรศัพท์หาน้องสาวสายไม่ว่างเหมือนจงใจปิดเครื่องเกิดอะไรขึ้นแน่ความมึนงงสงสัยเหมือนพยายามเขย่าประสาทการรับรู้ที่แสนเมื่อยล้าเต็มทีให้ทำงานน้องสาวพอเห็นหน้าผมเหมือนเกิดอาการตกใจเล็กน้อยนี่ขับรถมาทั้งคืนเลยเหรอพี่เนนผมไม่ตอบคำถามเตรียมถามสวนกลับทันทีแม่เป็นยังไงบ้างน้องสาวเงียบอ้ำอึ้งอยู่ในคอพอดีกับมีร่างหนึ่งเดินออกมาสมทบผมกระพริบตาไล่ความอ่อนล้าทีๆเพ่งไปที่บุคคลนั้นแม่เห็นว่าแม่ไม่สบายหนักแม่ไม่ตอบหันมองหน้าน้องสาวซึ่งจ้องมองรออยู่ก่อนแล้วความเหนื่อยล้าประดามีที่เกิดจากการเดินทางขับรถมาตลอดทั้งคืนยังไม่หายเหนื่อยใจระอาและเสียใจอย่างสุดซึ้งเมื่อทราบความจริงจากปากน้องสาวเธอยอมรับผิดแล้วก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังพรุ่งนี้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลชุดใหม่แทนชุดเก่าที่ครบวาระมีการขับเคี่ยวกันรุนแรงมากระหว่างทีมผู้สมัครทีมหนึ่งยอมจ่ายหัวละ 2,000 ให้ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนจ่ายเป็นบ้านๆดูจากสำเนาทะเบียนบ้านบ้านเรามี4คนคือแม่พี่ชายผมแล้วก็น้องสาวพี่รับเงินมาแล้ว 8,000 ต้องไปลงคะแนนให้ครบ4คนให้คนจ่ายเห็นว่ารับเงินแล้วเราไปเลือกจริงเพราะคนรู้จักกันนั้นถ้าไม่ไปตามจำนวนอาจมีปัญหาภายหลังได้น้องสาวบอกว่าเธอไม่กล้าโทรบอกผมตรงๆกลัวว่าผมจะไม่มาและไม่กล้าโกหกผมด้วยพี่ชายก็เลยต้องโทรเองผมนั่งฟังน้องสาวอธิบายด้วยดวงตาแดงก่ำตั้งคำถามต่างๆนานาว่าเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรผมแจ้งย้ายออกจากสำเนาทะเบียนบ้านเดิมตั้งนานแล้วมีตรายางปั๊มข้อความระบุชัดเจนแต่คงเพราะข้อความเลือนจางด้วยผ่านการเวลามาหลายปีหรือเพราะสติปัญญาของคนเราถูกความโลภครอบงำจนหูตามัวมองอะไรไม่เห็นผมก้มลงกราบเท้าแม่ด้วยน้ำตานองหน้าเอาสองเท้าแม่ยกขึ้นลูบหัวตัวเองก่อนเดินทางออกมาจากชายคาบ้านน้องสาวไปเปิดประตูรถจะตายเครื่องยนต์ขับกลับโดยไม่ยอมฟังคำทัดทานให้อยู่รอกินข้าวเที่ยงก่อนผมเหมือนลูกยางนาที่ดีดตัวปลิวลอยละล่องออกจากสังคมตรงนี้นานแล้ว

0: คุณผู้ฟังคะผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลผ่านแว่นฟ้าในค่ำคืนนี้ตอนที่มีชื่อว่าเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรได้จบลงแล้วค่ะรายการศาลาวรรณกรรมนะคะก็จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งในวันจันทร์นะคะก็จะได้นำผลงานวรรณกรรมมาฝากคุณผู้ฟังกันแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะคะอย่าลืมติดตามรับฟังกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมได้หมดลงแล้วค่ะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโรงงานผลิตปลากระป๋องเข้มงวดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: เอ้ามันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยจากการตรวจสอบโรงงานผลิตปลากระป๋องพบว่ามีโรงงานอื่นที่เข้าข่ายนำปลาไม่ตรงตามฉลากมาผลิตปลากระป๋องกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเข้มงวดหากพบกระทำผิดดำเนินการโดยไม่มีข้อยกเว้น
10: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องไม่ตรงตามฉลากซึ่งภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบและสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วเริ่มพบโรงงานที่เข้าข่ายลักษณะเดียวกันโดยใช้วัตถุดิบปลาไม่ตรงตามฉลากมาผลิตปลากระป๋องไม่ได้มีเพียงแค่โรงงานเดียวที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้สั่งหยุดประกอบกิจการชั่วคราวตั้งแต่พบเคสแรกที่จังหวัดสมุทรสาครจึงได้กำชับให้3หน่วยงานหลักประกอบด้วยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานผลิตปลากระป๋องและอาหารกระป๋องทั่วประเทศเพื่อตรวจสอบมาตรฐาน GMP ฉลากสินค้าและวัตถุดิบที่ใช้ผลิตโดยไม่ต้องรอให้มีข้อร้องเรียนเพิ่มเติมยืนยันรัฐบาลพร้อมขยายผลโดยไม่มีข้อยกเว้นหากพบการใช้ปลาชนิดอื่นแทนชนิดที่ระบุบนฉลากจะดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติอาหารพุทธศักราช2522ฐานผลิตอาหารปลอมโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000 บาทพร้อมอายัดสินค้าและสั่งหยุดกิจการชั่วคราวผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยยังไม่พบการระบาดของปลาหมอคางดำเพิ่มเติมพร้อมชี้แจงอำนาจตรวจสอบการผลิตปลากระป๋องเป็นหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาน
11: ายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำในปัจจุบันว่าเบื้องต้นได้สั่งการให้กรมประมงสำรวจพื้นที่ที่เคยพบการระบาดของปลาหมอคางดำทั่วประเทศแล้วซึ่งได้รับรายงานว่าสถานการณ์ยังอยู่ในภาวะควบคุมได้และยังไม่พบการแพร่ระบาดเพิ่มเติมแต่หากว่ามีแนวโน้มการแพร่ระบาดมากขึ้นอาจปรับแผนรับมือพร้อมวางมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบต่อไปรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังกล่าวถึงกรณีที่สื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่ข้อมูลปลากระป๋อง ที่มีลักษณะคล้ายเนื้อปลานิลในซอสมะเขือเทศและเกิดความกังวลใจของผู้บริโภคได้รับประทานสินค้าที่ไม่ตรงปกว่ากรมประมงมีหน้าที่ตรวจสอบสายพันธุ์ปลาไม่มีหน้าที่ในการตรวจสอบรายการผลิตหรือจับกุมผู้กระทำความผิดซึ่งเป็นอำนาจของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมสอบสวนคดีพิเศษประสานสอนชนตรวจสอบข้อมูลการเดินทางเรือบางส่วนหลังพบความผิดปกติจากการขนส่งน้ำมันจากภาคตะวันออกไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานี
12: พันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภคและโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นำคณะพนักงานสืบสวนเข้าหาเรือร่วมกับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือสอนชนที่กองทัพเรือเพื่อขอข้อมูลเชิงเทคนิคประกอบการสืบสวนกรณีต้องสงสัยการขนส่งน้ำมันทางเรืออาจมีการแจ้งข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือเข้าข่ายการหลีกเลี่ยงภาษีและกระทำผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงโดยสอนชนได้ชี้แจงวิธีการตรวจสอบข้อมูลการเดินเรืออาทิสัญญาณติดตามเรือเส้นทางการเดินทางจริงจุดจอดและช่วงเวลาการขนส่งโดยใช้ประกอบการเปรียบเทียบกับข้อมูลของบริษัทเรือทั้ง9บริษัทที่สอบสวนไปก่อนหน้านี้ว่ามีข้อมูลสอดคล้องหรือไม่รวมถึงให้ข้อเสนอแนะในการขยายผลสืบสวนเพื่อพิจารณาว่าอาจมีการกระทำเป็นขบวนการหรือมีผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรก็ตามกรมสอบสวนคดีพิเศษอยู่ระหว่างตรวจสอบเที่ยวเรือขนส่งน้ำมันในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาจำนวน99เที่ยวพบว่ามี20เที่ยวที่มีลักษณะการเดินเรือผิดปกติจากโรงกลั่นในภาคตะวันออกไปยังคลังน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงประสานสอนชนเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมและบันทึกถ้อยคำประกอบจำนวนคดีดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยจิตตินันตั้งประเสริฐ

สวัสดีค่ะพบกับรายการสาระสารพันกับดิฉันจิตตินันตั้งประเสริฐค่ะสำหรับช่วงแรกของรายการสาระสารพันในวันนี้นะคะมินมีเรื่องราวจากกรมอนามัยมานำเสนอคุณผู้ฟังด้วยค่ะวันนี้อยากจะให้ความสำคัญกับเรื่องโรคไตเรื้อรังค่ะคุณผู้ฟังเรื่องโรคไตเรื้อรังนั้นนะคะเป็นปัญหาสาธารณสุขในระดับโลกเลยโดยรวมแล้วทั้งในประเทศไทยนะคะเนื่องจากเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดซึ่งทำให้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรและควรมีการดำเนินของโรคไปสู่โรคไตรายเรื้อรังระยะสุดท้ายด้วยดังนั้นค่ะในข้อมูลสถิตินะคะจากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยก็พบว่าประเทศไทยนั้นมีผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังกว่าประมาณ8ล้านคนซึ่งจะต้องทำการฟอกเลือดและล้างไตทางช่องท้องซึ่งก็จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆปีซึ่งก็ทำให้เกิดการบั่นทอนคุณภาพชีวิตได้ซึ่งประชาชนนะคะจะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคนะคะให้ลดอาหารรสจัดนะคะงดเติมเครื่องปรุงนะคะทั้งที่เรานะคะควรที่จะใส่ใจในเรื่องของไตแล้วก็ควบคุมอาหารอย่างเหมาะสมค่ะวันนี้ค่ะมินก็เลยนำเรื่องไตนะคะมาฝากคุณผู้ฟังว่าอยากให้เห็นความสำคัญของไตซึ่งไตเนี่ยเป็นอวัยวะที่มีลักษณะคล้ายถั่วอยู่บริเวณบั้นเอวสองข้างใต้ต่อกระดูกซี่โครงและอยู่สองข้างของกระดูกสันหลังมีสีแดงเหมือนไตหมูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางความยาวประมาณ 11-12 เซนติเมตรหนักข้างละ150กรัมไตแต่ละข้างค่ะได้รับเลือดผ่านทางหลอดเลือดแดงใหญ่ซึ่งออกจากหัวใจเมื่อเลือดไหลผ่านไตจะมีการกรองผ่านหน่วยไตเล็กๆซึ่งอยู่ข้างละ1ล้านหน่วยค่ะไตเนี่ยค่ะทำหน้าที่ในการขับน้ำแล้วก็ของเสียออกจากเลือดออกนอกร่างกายทางท่อปัสสาวะควบคุมปริมาณน้ำแล้วก็เกลือแร่ควบคุมการทำงานของฮอร์โมนต่างๆในร่างกายที่ควบคุมความดันโลหิตมีการเรื่องของการสร้างเม็ดเลือดแดงแล้วก็การดูดซึมแคลเซียมด้วยค่ะดังนั้นค่ะอยากให้ทุกท่านนะคะหันมาใส่ใจนะคะในการรับประทานอาหารที่ลดการทำงานของไตชะลอการเสื่อมของไตนะคะแล้วก็ป้องกันการขาดสารอาหารด้วยและยังทำให้ทุกท่านนะคะมีสุขภาพดีแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะดังนั้นค่ะเรามาดูอาหารที่จะช่วยให้เรานั้นได้รับสารอาหารที่เพียงพอแล้วก็ไม่มีโซเดียมมากเกินไปช่วยรักษาสมดุลของน้ำในร่างกายแล้วก็ไม่กินเค็มแบบนี้นะคะทำให้มินไปหาตำรับอาหารนะคะสำหรับการที่เราระมัดระวังเรื่องไตกันค่ะมีอาหารดังนี้ค่ะคุณผู้ฟังมีทั้งเรื่องต้มยำเห็ดกุ้งสดนะคะก็จะช่วยให้เราเนี่ยรับประทานอาหารที่มีทั้งเห็ดนางฟ้าแล้วก็เห็ดฟางเนี่ยจะช่วยรักษาระดับโพแทสเซียมในเลือดได้2ค่ะข้าวผัดเบญจรงค์ข้าวผัดเบญจรงค์นะคะก็สามารถที่จะช่วยเนี่ยให้เราเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็รักษาไตไปด้วยมีผัดเปรี้ยวหวานค่ะผัดมะเขือยาวนะคะก็สามารถที่จะเป็นอีกเมนูอาหาร1อย่างค่ะที่จะช่วยทำให้คุณผู้ฟังนั้นรักษาไตไปด้วยแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงไปด้วยขอฝากอีก2ชนิดค่ะก็คือแกงส้มผักรวมสดแกงส้มผักรวมกุ้งสดเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะรับประทานได้มีทั้งผักแต่ว่าเรื่องของน้ำซุปนั้นเราควรที่จะหลีกเลี่ยงนะคะเพื่อลดการได้โซเดียมที่สูงส่วนเมนูสุดท้ายค่ะยำเห็ดยำเห็ดนะคะก็เป็นสิ่งหนึ่งเมนูหนึ่งที่จะช่วยรักษาไตของคุณผู้ฟังได้เป็นอย่างดีค่ะสำหรับช่วงแรกวันนี้ก็อยากให้ทุกท่านนั้นได้ใส่ใจกับสุขภาพเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเลือกรับประทานอาหารที่ทั้งบำรุงไตแล้วก็ได้สุขภาพด้วยค่ะสำหรับวันนี้ที่นำเรื่องไตมาพูดเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังนั้นได้เห็นถึง
กิจกรรมวันไตโลกที่จะมีการจัดขึ้นในทุกๆปีนะคะก็คือการคัดกรองป้องกันรู้ทันโรคไตใส่ใจรักโลกค่ะซึ่งกลุ่มงานอายุรศาสตร์หัวใจแห่งสถาบันโรคทรงอกนั้นได้มีการกำหนดจัดกิจกรรมวันไตโลกขึ้นประจำปี2569ค่ะภายใต้คำขวัญที่ชื่อว่าคัดกรองป้องกันรู้ทันโรคไตใส่ใจรักโลกซึ่งจะจัดในวันพุธที่12มีนาคมนี้นะคะเวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาณลานกิจกรรมอาคาร8ชั้น1สถาบันโรคทรวงอกค่ะซึ่งภายในกิจกรรมค่ะทุกท่านจะได้รับรู้ถึงการเสวนาในหัวข้อรู้ทันโรคไตควรกินอย่างไรให้ดีต่อโรคค่ะจะมุ่งเน้นนะคะให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไตและการเลือกบริโภคอาหารอย่างเหมาะสมลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีบริการตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาคัดกรองความเสี่ยงโรคไตด้วยท่านผู้ใดนะคะที่สนใจก็สามารถไปร่วมกิจกรรมนี้ได้ค่ะที่สถาบันโรคทรวงอกวันที่12มีนาคม2569ค่ะช่วงนี้พักฟังเพลงเพราะๆกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับรายการสาระสารพันกันต่อค่ะ

0: จากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสาระสารพันในช่วงเรื่องราวดีๆจากรอบโลกกันแล้วนะครับโดยในช่วงนี้คุณผู้ฟังก็อยู่กับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยในวันนี้นะครับผมก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับ AI ในภาคที่เกี่ยวกับเรื่องของความเป็นมนุษย์เรื่องเกี่ยวกับสังคมมาเล่าสู่กับคุณผู้ฟังนะครับโดยบทความนี้นะครับก็มาจากเว็บไซต์ The New Yorker ซึ่งพูดถึงเรื่องของ AI Influencer นั่นเองนะครับหรือว่าเป็นคนสวยคนดังในโลกของออนไลน์แต่ว่าเขาถูกสร้างด้วย AI นั่นเองนะครับในบทความนี้ก็พูดถึงคนสวยคนหนึ่งในโลกออนไลน์นะครับที่ชื่อว่าคุณอิซาเบล่าเธอเป็นฝรั่งมีผมบอนหุ่นสวยงามแบบนางแบบที่แบบรูปร่างเฟิร์มมากที่ดูแล้วเข้ายิมทุกๆวันแน่ๆใส่ชุดออกกำลังกายรัดรูปที่มาจากแบรนด์ดังโพสต์รูปไปเที่ยวคาเฟ่เก๋ๆหรือไม่ก็ภาพเซลฟี่หน้ากระจกที่มียอดไลค์หลักหมื่นหลักแสนนะครับดูแล้วก็เหมือนอินฟลูเอนเซอร์ทั่วไปใช่ไหมล่ะครับแต่ความจริงที่น่าตกใจนะครับคุณผู้ฟังก็คือคุณอิซาเบล่าเนี่ยไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงเลยครับเธอไม่ได้มีชีวิตจริงๆไม่ได้ไปคาเฟ่นั้นจริงๆแต่คือ AI นั่นเองนะครับที่ถูกสร้างขึ้นโดยคุณร็อบบี้ผู้หญิงวัย45จากรัฐจอร์เจียประเทศอเมริกาที่คอยนั่งป้อนพร้อมคำสั่งลงในโปรแกรม AI อยู่ที่บ้านและที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือคุณโรบี้เนี่ยนะครับก็เป็นผู้หญิงผิวสีซะด้วยแต่เธอจงใจสร้างAI influencer ขึ้นมาที่ชื่อว่าอิซาเบล่าเนี่ยให้กลายเป็นผู้หญิงผิวขาวเพราะเธอบอกว่าในโลกของทุนนิยมหรือโลกของการตลาดเนี่ยนะครับนางแบบผิวขาวเนี่ยขายได้ง่ายกว่าวันนี้เรามาลองดูบทความนี้ของ The New Yorker กันดูนะครับว่า AI ที่ทำให้ใครๆก็ได้กลายเป็น influencer เรามีคำถามอะไรต่อประเด็นนี้บ้างนะครับเรื่องแรกเลยนะครับเขาก็พูดถึงในเรื่องของประเด็นของการปฏิวัติความสวยซึ่งในอดีตเนี่ยนะครับการที่คนเราเนี่ยจะกลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้เราก็จะต้องมีต้นทุนต่างๆใช่ไหมล่ะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าตาเรื่องของต้นทุนทางสังคมต่างๆเรื่องของการถ่ายรูปไลฟ์สไตล์เก๋ๆหรือแม้แต่ต้องคอยมีช่างภาพเก่งๆติดตามตัวด้วยนะครับแต่บทความนี้กำลังบอกว่า AI มันกำลังจะทลายกำแพงนั้นลงมีกลุ่มหนึ่งใน Facebook นะครับที่เขาใช้ชื่อว่า Bad Die in AI ซึ่งมีสมาชิกหลักแสนคนเลยในกลุ่มนี้เนี่ยไม่ใช่ที่รวมตัวกันของคนที่เป็นสายเทคโนโลยีจ๋าๆนะครับแต่เป็นกลุ่มคนที่อยากจะหารายได้จากการสร้างอวตาร AI ขึ้นมาพวกเขาแชร์เทคนิคกันว่าทำยังไงเนี่ยให้ AI สร้างรูปนางแบบที่ดูสมจริงที่สุดผิวมีความมันวาวเหมือนเหงื่อออกจริงๆหรือแม้แต่การใส่ไฝไปนะครับเพื่อให้ดูไม่สมบูรณ์แบบเกินไปเป็นคนจริงๆนั่นเองทำไมพวกเขาถึงทำอย่างนั้นล่ะครับคุณผู้ฟังคำตอบง่ายๆนะครับก็คือผลตอบแทนหรือว่าเงินนั่นเอง AI ที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับเป็นอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยไม่จำเป็นต้องมีค่าตัวเขาไม่จำเป็นที่จะต้องไปจ้างนางแบบไม่ต้องจ้างสไตลิสต์เขาควบคุมนางแบบ AI เนี่ยได้ 100% เลยนะครับเพราะว่านางแบบ AI เนี่ยไม่เคยเหนื่อยไม่เคยสายไม่เคยโต้เถียงไม่เคยที่จะมีวันที่เวียงมีวันที่สุขภาพจิตไม่ดีและไม่เ

เคยที่จะมีข่าวเช้าด้วยนะครับและที่สำคัญก็คือการสามารถทำให้ตรงกับอุดมคติของผู้คนในโลกออนไลน์ได้ซึ่งในบทความนี้เขาก็พูดว่ามันเป็นประเด็นที่น่าเศร้าอยู่เหมือนกันว่าโปรไฟล์ AI ที่เป็นผู้หญิงผิวขาวในตาสีฟ้าเนี่ยมันได้รับการติดต่อเสนองานมากกว่าโปรไฟล์ผู้หญิงผิวสีซะอีกนะครับทีนี้เรามาลองดูฝั่งของอินฟลูเอนเซอร์ตัวจริงที่เป็นมนุษย์กันบ้างดีกว่านะครับโดยในบทความนี้ก็เล่าถึงเรื่องของคุณทาเทน่าอลิซาเบธนะครับเธอก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ผิวสีที่มีตัวตนจริงๆมีผู้ติดตามหลักแสนคนวันหนึ่งนะครับเธอก็ไปเจอรูป AI นางแบบผิวขาวคนหนึ่งในโซเชียลที่ดูคุ้นตามากๆเลยปรากฏว่ามันคือรูปของตัวเธอเองแต่ถูก AI เนี่ยเปลี่ยนหน้าให้กลายเป็นผู้หญิงผิวขาวโดยที่ยังคงใส่ชุดเดิมท่าโพสเดิมและอยู่ในสถานที่เดิมที่เธอไปถ่ายมาจริงๆโอ้โหอันนี้เนี่ยก็นับว่าเป็นประเด็นทางจริยธรรมที่ใหญ่มากนะครับไม่ว่าจะเป็นการขโมยอัตลักษณ์ตัวตนหรือว่าการขโมยลิขสิทธิ์ที่เธอเนี่ยนะครับต้องไปลงทุนจ้างพี่เลี้ยงดูแลลูกจ้างช่างแต่งหน้าทำผมต้องเดินทางไปสถานที่จริงในการถ่ายแบบแต่กลับถูกคนที่ใช้ AI เนี่ยนะครับสร้างนางแบบมาขโมยความพยายามของเธอในการสร้างรูปนั้นไปภายในเวลาไม่กี่นาทีเองผู้เชี่ยวชาญในบทความนี้ก็บอกว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยที่ครั้งหนึ่งเราเคยหวังว่าจะเป็นโลกแห่งจิตวิญญาณและปัญญาที่ไม่เกี่ยงของเรื่องรูปลักษณ์กลับกลายเป็นว่าในยุค AI เนี่ยร่างกายเนี่ยถูกทำให้เป็นสินค้าที่ปรับแต่งได้ตามใจชอบมากกว่าของเดิมซะอีกนะครับในยุคหนึ่งเนี่ยอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆเขาดังได้ด้วยความจริงใจนะครับเราชอบดูวล็อกของอินฟลูเอนเซอร์เหล่านี้ที่ทำกับข้าวไปเที่ยวไลฟ์สไตล์ต่างๆหรือแม้แต่การมานั่งระบายความเครียดผ่านหน้ากล้องแต่พอเป็น AI อินฟลูเอนเซอร์เนี่ยความจริงใจเหล่านี้ถูกแต่งหรือว่าถูกสร้างขึ้นมาทั้งนั้นนะครับคุณฟังครับเขายังเปรียบเทียบด้วยนะครับว่าระหว่างอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นมนุษย์กับอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็น AI เนี่ยมันมีความแตกต่างอะไรกันบ้างอย่างแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของต้นทุนนั่นเองอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นมนุษย์เนี่ยกว่าจะสร้างภาพลักษณ์กว่าจะสร้างรูปถ่ายแต่ละใบได้เนี่ยโอ้เขามีค่าใช้จ่ายที่สูงนะครับไม่ว่าจะต้องเดินทางไปเที่ยวสถานที่นั้นจริงๆหรือว่าสั่งอาหารมารับประทานจริงๆต้องใช้อุปกรณ์กล้องเกิ้งจ้างผู้คนต่างๆมากมายแต่อินฟลูเอนเซอร์ที่เป็น AI เนี่ยนะครับมีแต่ค่าซอฟต์แวร์เท่านั้นเองนะครับส่วนความยืดหยุ่นล่ะครับถ้าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นมนุษย์เนี่ยโอ้โหถ้าเกิดเราจ้างเขามาถ่ายแบบหรือเขาเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าให้เราเนี่ยจะเจอข้อจำกัดต่างๆนานาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเหนื่อยของเขาความที่เขาเนี่ยบางวันอาจจะทะเลาะ กับคนที่บ้านมาแล้วก็ทำงานให้เราได้ไม่เต็มที่แต่อินฟลูเอนเซอร์ที่เป็น AI เนี่ยกับไร้ข้อจำกัดในเรื่องนี้ไปเลยนะครับซึ่งบทความนี้นะครับก็สรุปไว้ได้อย่างน่าสนใจเลยนะครับว่าสุดท้ายแล้ว AI อินฟลูเอนเซอร์เนี่ยอาจไม่ได้มาแทนที่มนุษย์ทั้งหมดแต่จะทำให้มาตรฐานของมนุษย์เราเนี่ยผิดเพี้ยนไปเราอาจจะกดดันตัวเองมากขึ้นเพื่อให้ดูสมบูรณ์แบบเหมือนภาพที่ AI สร้างขึ้นซึ่งมันเป็นสิ่งที่มนุษย์เนี่ยไม่มีวันชนะได้หรอกนะครับและสุดท้ายนะครับสิ่งที่ผู้เขียนเนี่ยเขาทิ้งท้ายเพื่อให้เราคิดก็คือเทคโนโลยีเนี่ยมันก็เป็นแค่เครื่องมือเท่านั้นเองมันสามารถเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คนที่ขาดโอกาสได้มีต้นทุนได้มีพื้นที่ในสังคมหรือมันอาจจะเป็นเครื่องมือที่เข้ามาทำลายอาชีพลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์เมื่อต้องไปเปรียบเทียบกับ AI ในวันที่ใครๆก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้โดยการพิมพ์พร้อมโดยการสร้างรูปต่างสิ่งที่มีค่าที่สุดอาจไม่ใช่แค่ความสวยที่สมบูรณ์แบบแต่เป็นความผิดพลาดและความเป็นมนุษย์ที่ AI เนี่ยมันเรียนแบบได้ยากที่สุดนะครับแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องของการใช้ AI มาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ลองส่งข้อความมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผมได้นะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงที่2นี้เดี๋ยวช่วงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดียวกลับมาช่วงหน้ายังคงมีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กับคุณผู้ฟังกันต่อครับ

0: จากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยในช่วงนี้ผมก็มีเรื่องราวจากหนังสือที่ชื่อว่า Strong Mind ของคุณโนเอลบริดที่เป็นเรื่องของการเติมพลังใจและก็การเปลี่ยนมุมมองความคิดมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังอาจจะเคยคิดว่าเหล่านักกีฬาระดับโลกที่เขาคว้าเหรียญทองหรือว่าทำสถิติโลกได้เนี่ยเขาอาจจะเต็มไปด้วยการฝึกซ้อมแล้วก็พลังกายที่เข้มแข็งนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับคุณโนเอลบริดเนี่ยนะครับนักเขียนเนี่ยเขาก็นำเสนอว่าจริงๆแล้วนะครับจุดแข็งที่ทำให้นักกีฬาเหล่านี้เนี่ยไปถึงอันดับโลกเนี่ยนะครับมันมีเรื่องของพลังใจเข้ามาด้วยนะครับและเรื่องของพลังใจเนี่ยมันไม่ใช่พรสวรรค์ที่ติดตัวมาแต่กำเนิดแต่มันคือกล้ามเนื้อทางจิตใจที่เราทุกคนฝึกฝนได้ซึ่งไม่จำเป็นจะต้องเป็นนักกีฬาเท่านั้นไอ้พลังใจเนี่ยเราสามารถเอามาประยุกต์ใช้กับการทำงานของเราได้ทุกคนเลยนะครับอันดับแรกนะครับเขาก็พูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนความเครียดให้กลายเป็นเชื้อเพลิงคุณผู้ฟังครับเวลาคุณผู้ฟังต้องทำงานสำคัญต่างๆแล้วรู้สึกว่าโอ้โหใจมันเต้นรัวใจสั่นมือชุ่มเหงื่อหายใจทีๆเนี่ยอาการแบบนี้เนี่ยเรามักจะเรียกว่าความกลัวใช่ไหมล่ะครับแต่นักจิตวิทยานะครับเขาบอกว่าด้วยทางกายภาพแล้วเนี่ยอาการตื่นเต้นกับอาการกลัวเนี่ยมันแทบจะเหมือนกันเป๊ะๆเลยแต่สิ่งที่ทำให้มันแตกต่างกันก็คือการตีความหรือว่ามุมมองของเรานั่นเองนะครับนักกีฬาระดับโลกเนี่ยเขาใช้เทคนิคที่เรียกว่าการประเมินสถานการณ์ใหม่แทนที่จะบอกกับตัวเองว่าฉันกำลังกลัวอยู่เนี่ยให้ลองเปลี่ยนคำพูดใหม่ว่าร่างกายของฉันเนี่ยกำลังเตรียมความพร้อมเพื่อกำลังที่จะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่อยู่ต่างหากล่ะครับเมื่อเราเปลี่ยนมุมมองจากที่สมองเนี่ยจะสั่งการให้เรามันถอยนะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นการพุ่งชนทันทีหัวใจที่มันเต้นอยู่เนี่ยนะครับมันไม่ใช่สัญญาณของความล้มเหลวแต่มันคือความเตรียมพร้อมคล้ายๆกับเครื่องยนต์ที่กำลังวอร์มอัพที่กำลังจะทำให้เราเนี่ยก้าวเข้าไปสู่การทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่นั่นเองนะครับประเด็นที่สองนะครับเขาพูดถึงเรื่องของพลังการพูดกับตัวเองซึ่งเทคนิคที่น่าสนใจมากๆเลยของนักกีฬาระดับโลกเนี่ยนะครับก็คือการเซลฟ์ทอล์คหรือว่าการพูดกับตัวเองนั่นเองซึ่งก็มีงานวิจัยจากหลายๆมหาวิทยาลัยเลยนะครับอย่างเช่นงานวิจัยหนึ่งของมหาวิทยาลัยแบงเกอร์เนี่ยเขาก็พบว่านักปั่นจักรยานที่ฝึกพูดประโยคให้กำลังใจกับตัวเองสามารถที่จะทดทอนต่อความเหนื่อยล้าได้มากกว่าคนทั่วไปถึง 18% เลยนะครับเสียงในหัวของเราเนี่ยสำคัญมากนะครับถ้าเสียงนั้นเนี่ยมันบอกกับเราว่าไม่ไหวแล้วร่างกายเนี่ยมันก็จะเกิดอาการหยุดทำงานทันทีแต่ถ้าเราฝึกพูดกับตัวเองเหมือนที่โค้ชเก่งๆเขาพูดกับลูกศิษย์หรือว่านักกีฬาของเขานะครับเช่นก้าวต่อไปนิดเดียวหรือเราฝึกหนักมาเพื่อนาทีนี้เสียงเหล่านี้เนี่ยมันก็จะทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันไม่ให้เราล้มเลิกไปซะก่อนกลางคันนั่นเองนะครับประเด็นต่อมานะครับเขาพูดถึงเรื่องของการที่จะอู่เวลาที่เราเหน็ดเหนื่อยมากๆนะครับท้อแท้มากๆเนี่ยในอาชีพการงานหรือในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่เนี่ยนะครับเรามักจะชอบคิดกับตัวเองใช่ไหมครับว่าพอแล้วหรือว่าจะไปต่อซึ่งในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาก็มีเครื่องมือมาให้ด้วยนะครับเครื่องมือนี้เนี่ยผู้เขียนเขาตั้งชื่อมันว่า Decisional Balance นะครับหรือเครื่องมือในการตัดสินใจนั่นเองให้คุณผู้ฟังนะครับลองหยิบกระดาษขึ้นมา1แผ่นกระดาษ A4 ก็ได้นะครับ1แผ่นแล้วก็ลองแบ่งมันเป็นตาราง4ช่องดูนะครับขีดตรงกลางทั้งแนวตั้งแนวนอนพอมันออกมาเป็นตาราง4ช่องได้แล้วเนี่ยนะครับให้เราลองเขียนตัวหนังสือไว้ตรงมุมด้านซ้ายของตารางทั้ง4ช่องนี้โดยช่องแรกนะครับก็คือด้านมุมบนด้านซ้ายนั่นเองให้เราเขียนคำว่าถ้าเราเลิกวันนี้เราจะได้อะไรอันนี้ช่องแรกนะครับช่องที่2ให้เราเขียนคำว่าถ้าเราเลิกวันนี้เราจะต้องเสียอะไรไปบ้างและช่องที่3นะครับก็ให้เราเขียนคำว่าถ้าเราสู้ต่อเราจะได้อะไรและช่องที่4นะครับให้เราเขียนว่าถ้าสู้ต่อเราต้องแลกด้วยอะไรบ้างซึ่งภาพรวมทั้งหมดนี้นะครับมันก็จะทำให้เราเนี่ยเห็นว่าถ้าเราตัดสินใจพอแล้วไม่สู้ต่อหรือถ้าเราไปต่อเนี่ยนะครับเราจะได้อะไรเราจะเสียอะไ เราจะเห็นผลลัพธ์จากความสำเร็จในเป้าหมายของเรานะครับซึ่งทำให้เราเนี่ยอาจจะไม่ล้มเลิกไปซะก่อนการคันจากอารมณ์เพียงแค่ชั่ววูบแต่จะทำให้เราเห็นเหตุและผลเห็นเป้าหมายและก็เข้าใจตัวเองได้อย่างแท้จริงนะครับคุณผู้ฟังครับชีวิตเราเนี่ยมันก็เหมือนกับการเล่นกีฬาเหมือนกันนะครับมันก็มีช่วงที่ทั้งสนุกช่วงที่เหนื่อยแทบขาดใจช่วงที่ท้อแท้ล้มเหลวและก็มีช่วงที่ประสบความสำเร็จแน่นอนนะครับซึ่งสิ่งนี้เนี่ยเราจะทำให้รับมือกับมันได้แล้วก็ไปสู่ความสำเร็จได้ในท้ายที่สุดนะครับเราต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าความยืดหยุ่นทางจิตใจนั่นเองซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราสามารถสร้างได้ในทุกๆวันนั่นเองนะครับวันนี้ถ้าคุณผู้ฟังกำลังเจอความกดดันก็ลองเปลี่ยนมันให้เป็นความท้าทายดูพูดกับตัวเองดีๆเหมือนที่โค้ชพูดกับนักกีฬาของเขาขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีจิตใจที่เข้มแข็งสนุกกับการก้าววันละก้าวไปหาเป้าหมายของตัวเองนะครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วครับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีธรรมสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งกรมท่าอากาศยานเร่งตรวจสอบและซ่อมแซมจุดน้ำรั่วภายในอาคารผู้โดยสารหลังใหม่สนามบินตรังอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งกรมท่าอากาศยานเร่งตรวจสอบและซ่อมแซมจุดน้ำรั่วภายในอาคารผู้โดยสารหลังใหม่สนามบินตรังหลังเกิดฝนตกหนักล่าสุดท่าอากาศยานตรังยังคงเปิดให้บริการตามปกติน
9: ายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากกรณีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดตรังเมื่อช่วงบ่ายของวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาจนส่งผลให้มีน้ำฝนรั่วไหลภายในอาคารผู้โดยสารหลังใหม่บางจุดและสุดสั่งการให้กรมท่าอากาศยานแก้ไขจุดชำรุดโดยด่วนเพื่อไม่ให้กระทบต่อการให้บริการพร้อมกำชับให้ตรวจสอบระบบระบายน้ำทั่วทั้งอาคารอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำรอยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวด้านนายดนัยเรืองศรอธิบดีกรมท่าอากาศยานชี้แจงว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจากระบบระบายน้ำทำงานไม่ทันเนื่องจากปริมาณฝนที่ตกหนักมากแต่ยืนยันว่าไม่กระทบต่อการให้บริการภาพรวมสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นพบว่าเป็นส่วนของงานก่อสร้างจากผู้รับจ้างรายเดิมที่ทิ้งงานไปซึ่งกรมท่าอากาศยานได้ดำเนินการตามกฎหมายโดยการริบหลักประกันสัญญาเป็นเงิน53,500,000 บาทเพื่อนำมาใช้ซ่อมแซมและปรับปรุงความเสียหายแล้วอย่างไรก็ตามในวันนี้ท่าอากาศยานตรังยังคงเปิดให้บริการตามปกติและจะเร่งดำเนินการปรับปรุงให้กลับมาสมบูรณ์โดยเร็วที่สุดนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นการออกแบบเสียงนำข้อความแจ้งเตือนภัยเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารให้เข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่
10: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นผลการออกแบบเสียงนำข้อความแจ้งเตือนภัยและข้อความแจ้งเตือนภัยสำหรับหอเตือนภัยกล่าวว่าระบบหอเตือนภัยติดตั้งมาตั้งแต่ปี2548รวมจำนวน360แห่งทั่วประเทศถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการแจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่โครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารอื่นขัดข้องและจากการใช้งานมานานกว่า20ปีพบว่ารูปแบบเสียงสัญญาและข้อความแจ้งเตือนภัยจำเป็นต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ และพฤติกรรมการรับรู้ของประชาชนในปัจจุบันรวมถึงต้องบูรณาการเทคโนโลยีใหม่เข้ามาสนับสนุนเพื่อให้การแจ้งเตือนมีประสิทธิภาพสูงสุดจะนำร่างผลการออกแบบที่ผ่านการกลั่นกรองจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายมาสรุปแนวทางการสื่อสารที่เข้าใจง่ายมุ่งหวังช่วยให้ระบบการแจ้งเตือนภัยของประเทศมีมาตรฐานที่เป็นสากลและเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่เสี่ยงภัยได้อย่างมีเอกภาพชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งควบคุมระดับไฟป่าพรุในหลายพื้นที่ภาคใต้พร้อมส่งเฮลิคอปเตอร์เสริมสกัดแนวไฟ
11: นายอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยภายหลังประชุมติดตามสถานการณ์ไฟป่าพรุในพื้นที่ภาคใต้ครอบคลุมจังหวัดสงขลานราธิวาสและนครศรีธรรมราชว่าขณะนี้ได้เร่งวางมาตรการควบคุมระดับไฟป่าพรุในหลายพื้นที่ที่เข้าสู่ภาวะวิกฤตโดยพื้นที่ป่าพรุโต้แดงรอยต่ออำเภอตากใบและอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนราธิวาสซึ่งแนวไฟยังคงลุกลามตามทิศทางลมที่เปลี่ยนทิศตลอดเวลาได้ระดมกำลังพลใช้วิธีเดินเท้าแบกถังน้ำเข้าพื้นที่ขุดบ่อน้ำในป่าพรุเพื่อใช้ดับไฟพร้อมใช้รถแมคโครขุดแนวกันไฟบริเวณบ้านพร่อนและบ้านโคกอิดโคกคูส่วนพื้นที่ป่าพรุเกาะสะบ้าจังหวัดสงขลาขณะนี้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วโดยเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องไม่ให้ไฟข้ามแนวคูคลองรอบพื้นที่ขณะที่พื้นที่ป่าพรุควนเครงได้มีการติดตามระดับน้ำใต้ดินและเฝ้าระวังจุดเสี่ยงตลอด24ชั่วโมงพร้อมประสานกรมชลประทานติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้พื้นที่เน้นความจำเป็นการใช้เฮลิคอปเตอร์สนับสนุนทางอากาศเพื่อลดความรุนแรงของไฟในจุดที่อันตรายต่อเจ้าหน้าที่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มอย่างมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันวันศุกร์สุดสัปดาห์ที่กรุงเทพมีฝนตกนะในช่วงเย็นตกเยอะด้วยนะตกเยอะเลยนะแต่ว่าตอนนี้ก็ขาดเม็ดไปเรียบร้อยแล้วดูเหมือนว่าพายุฤดูร้อนโอ้จะพัดในหลายพื้นที่แล้วก็ตกกันชุ่มฉ่ำกันเยอะพอสมควรทีเดียวนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะฮะอากาศเปลี่ยนมีฝนนี่อาจจะไม่สบายได้นะครับคืนนี้สำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยก็จะได้พบกับทางอาจารย์อานะครับเภสัชกรหญิงอาสาลาเฉาเจริญนะครับก่อนจะไปพบกับอาจารย์อาฝากไว้ด้วยแล้วกันเนาะคุณผู้ฟังครับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยสำหรับสมุนไพรอภัยภูเบศรนะใช้ดีก็ช่วยบอกต่อๆกันด้วยนะครับของเราได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากภาครัฐนะแล้วก็เราพยายามทำผลิตภัณฑ์ที่เป็นภูมิปัญญาของคนไทยนำมาสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ที่มันสะดวกต่อการใช้นะง่ายต่อการเข้าถึงด้วยนะครับใช้ดีก็ช่วยบอกต่อกันนะครับของเราเน้นทั้งคุณภาพและความปลอดภัยบอกเลยว่าผลิตภัณฑ์ทุกตัวของอภัยภูเบศรเราประกันสินค้าให้เลยนะครับจะใช้เรามีปัญหาติดต่อกลับมาที่อภัยภูเบศรเราดูแลทุกตัวเลยนะครับโอเคครับอาจารย์อาท่านมารอแล้วนะครับเภสัชกรหญิงอาสาลาเฉาเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีอาจารย์อาครับสวัสดีครับ
3: ค่ะสวัสดีค
2: ่
3: ะ
2: ช่วงนี้งานชุกหน่อยนะอาจารย์นะ
3: ใช่ค่ะ
2: เชิญครับเชิญครับคืนนี้อาจารย์อาเตรียมเรื่องราวอะไรมาฝากแฟนคลับเชิญเลยครับ
3: วันนี้จะพูดเรื่องฝ้าค่ะ
2: โอ้เรื่องฟ้าเรื่องฟ้า
3: อาจจะมาช้านิดนึงเพราะว่าเป็นเข้าหน้าฝนแล้ว
2: ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเป็นความรู้แล้วก็บางคนก็ต้องทำงานแล้วบางคนก็มีฟ้าอยู่ด้วยก็จะได้เป็นความรู้ฟ้านี่มันขึ้นทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงได้หมดใช่ไหมอาจารย์
3: ใช่ค่ะแต่ว่าสัดส่วนสถิติเนี่ยเจอในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายค่อนข้างหลายเท่าเลยค่ะประมาณ9-1ค่ะ
2: โอเคครับผู้ชายก็เป็นได้นะมีโอกาสเป็นเหมือนกันแต่ว่าผู้หญิงจะเยอะหน่อยสำหรับฝ้าแล้วผู้หญิงถ้าเป็นฝ้าแล้วนี่โอ้จะขาดความมั่นใจเลยนะครับเดี๋ยวฟังเรื่องฝ้ากันเชิญครับอาจารย์ว่าต่อเลยครับ
3: ค่ะที่ว่ามาช้าเนี่ยจริงๆแล้วก็คือตั้งใจจะพูดช่วงฤดูร้อนนี่แหละแต่ว่าไม่เพิ่งทำข้อมูลเสร็จนะคะแล้วก็ที่ทำข้อมูลเรื่องฝ้าเนี่ยเพราะว่ามีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเหมือนเริ่มมีแบบเงาฝ้าแบบจางๆบริเวณโหนกแก้มนะคะก็เลยแบบตกใจนิดนึงเพราะว่าคือก็ไม่อยากเป็นเนาะแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคืออย่างที่บอกอะแต่ก่อนเนี้ยก็คือจะชอบแบบตากแดดแต่ว่าตากแดดอ่อนๆตอนเช้าเนี่ยไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าพอดีแบบว่าเป็นคนที่กลางวันอะจะแบบเดินไปเลื่อนรถแบบกลางแจ้งร้อนๆอะไรอย่างเงี้ยอยู่ช่วงเวลาหนึ่งแบบทำบ่อยแล้วก็เลยคิดว่ามันน่าจะกระตุ้นได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ครับ
3: ทีนี้ส่วนตัวยังค่อนข้างเชื่อว่าไม่ใช่แดดอย่างเดียวที่ทำให้เกิดฝ้านะคะคือคิดว่าน่าจะเป็นแบบเรื่องของเลือดลมนะคะฮอร์โมนอะไรต่างๆด้วยนะคะทีนี้เรามาทำความรู้จักกับฝ้ากันก่อนนะคะฝ้าเนี่ยก็คือเป็นความผิดปกติของการสร้างเม็ดสีผิวคือคนเรามันจะผิวขาวผิวค้ำเนี่ยค่ะก็คือมันจะมีเม็ดสีผิว ทำงานอยู่ใต้ผิวนะคะซึ่งฝ้าเนี่ยเม็ดสีผิวเนี่ยมันทำงานผิดปกติในที่นี้คือคล้ายๆกับว่าคำว่าผิดปกติคือมันไวต่อการกระตุ้นมีความเซนซิทีฟนะคะการกระตุ้นนี้เนี่ยก็คือมาจากได้จากหลายๆอย่างนะคะโดยเฉพาะเรื่องของแสงแดดความร้อนคือไม่ใช่แสงแดดเท่านั้นเนาะอย่างบางคนแบบว่าขายของตลาดนัดต้องอยู่ในร่มแต่ว่ามันมีไอร้อนอย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะแบบทำงานหน้าเตาอะไรเงี้ยนะคะ
2: อัน
3: นี้ก็กระตุ้นได้เหมือนกันนะคะหรือว่าการอักเสบเรื้อรังของผิวนะคะหมายความว่าอยู่ในร่มนะคะแต่ว่าไม่ได้ทากันแดดอย่างดีอะไรอย่างดีแต่ว่าเหมือนกับว่าผิวหนังมันมีการอักเสบเรื้อรังนะคะอย่างเช่นบางคนอาจจะเป็นโรคแบบพวกผื่นผิวหนังอักเสบอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็อาจจะกระตุ้นให้เกิดเหมือนกับว่าเม็ดสีมันทำงานไวกับมากกว่าผิดปกติได้นะคะอย่างตัวเองเนี่ยมีความรู้สึกว่าก่อนหน้าเนี่ยคือเหมือนกับว่าทาครีมอะไรก็แสบหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนผิวมันอักเสบง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็น่าจะกระตุ้นให้เหมือนกับว่าเกิดการสร้างเม็ดสีผิวได้อะไรเงี้ยนะคะ
2: คร
3: ับแล้วก็ที่สำคัญเลยคือมันเกิดจากการเสื่อมของผิวคือพูดง่ายๆก็คือมันแก่นะคะผิวแก่นะคะ
2: คร
3: ับ ผิวแก่เนี่ยมันก็จะไม่สามารถที่จะกำจัดเม็ดสีผิวได้เนาะเพราะว่าเราไม่เคยเห็นการเกิดฝ้าในเด็กประถมอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนใหญ่แล้วฝ้าเนี่ยมันก็เจอในวัยทำงานเริ่มเจอในวัยทำงานวัยผู้ใหญ่วัยทองอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีฝ้าเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็งานวิจัยสมัยใหม่เนี่ยเขาพบว่าฝ้าเนี่ยมันจะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นของหลอดเลือดใต้ผิวหนังนะคะซึ่งถ้ามันขยายตัวเยอะๆเนี่ยบางคนก็จะเห็นเป็นเส้นเลือดเลยเขาก็จะเรียกว่าพวกฝ้าเลือดอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็จะเกี่ยวข้องกับการส่งสัญญาณในเซลล์ผิวหนังที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะ
2: ครับ
3: ฝ้าเนี่ยมันมีผลต่อคุณภาพชีวิตคนนะคะเพราะว่าถ้าคนเป็นแบบว่าฝ้าหนาๆหมองๆเลยเนี่ยก็สร้างความทุกข์ทรมานใจนะคะหรือว่าบางคนอาจจะแบบรู้สึกอายอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าแบบเขาเรียกว่าความนับถือตนเองอาจจะลดลงได้ในบางคนนะคะทีนี้ลักษณะฝ้าเนี่ยมันก็จะมีลักษณะค่อนข้างสมมาตรนะคะก็คือถ้ามีฝั่งซ้ายก็จะเจอฝั่งขวาด้วยนะคะแล้วก็จะมีตั้งแต่รอยสีน้ำตาลไปจนถึงออกเทาๆนะคะจริงๆมีข้อมูลพบว่าถ้ามันเป็นสีออกเทาๆเนี่ยแสดงว่าฝ้าเนี่ยมันเกิดในชั้นที่ค่อนข้างลึกนะคะซึ่งค่อนข้างรักษายากถ้ามันยิ่งแบบอยู่ในชั้นลึกๆอะค่ะคือการทาเครื่องสำอางโดยตรงที่ผิวอะมันอาจจะไม่ได้ลงไปได้ลึกถึงตัวชั้นของที่มันเกิดฝ้าลึกๆอะค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเงาน้ำตาลบางๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้การทาภายนอกเนี่ยก็อาจจะมีส่วนช่วยได้ทาพวกครีมที่เขาว่าช่วยลดเม็ดสีผิวอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ลักษณะของฝ้าเนี่ยมันจะมีขอบเขตไม่สม่ำเสมอคือถ้าไปดูคนที่เป็นฝ้าเนี่ยบริเวณรอยขอบด้านนอกของรอยฝ้าเนี่ยมันก็จะแบบเขาเรียกว่ามันจะไม่มีขอบเขตชัดเจนนะคะแล้วก็บริเวณที่เกิดฝ้าเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ผิวหน้านะคะเพราะว่าผิวหน้าเนี่ยมันอาจจะเหมือนกับว่าเป็นคือผิวตัวมันอยู่ใต้ร่มผ้านะคะม
2: ัน
3: ก็จะแบบเหมือนกับว่าไม่ค่อยสัมผัสแสงแดดแต่ว่าหน้าเราเนี่ยนะคะมันจะเป็นจุดที่สัมผัสแสงแดดโดยเฉพาะบริเวณที่เจอได้บ่อยก็จะเป็นพวกโหนกแก้มนะคะหรือว่าบางคนอาจจะมีแบบบริเวณช่วงกลางใบหน้านะคะแต่ว่าจริงๆแล้วบริเวณอื่นอ่ะก็พบได้เช่นแขนท่อนล่างอย่างเงี้ยที่เลยเสื้อผ้าออกมานะคะแต่มันมีสถิติพบว่าคนที่เจอฝ้าบริเวณอื่นนอกเหนือจากใบหน้าเนี่ยที่เจอบ่อยๆเลยจะเป็นผู้หญิงวัยทองวัยหมดประจำเดือนนะคะทีนี้ปัจจัยกระตุ้นในการเกิดฝ้าก็คือความร้อนนะคะความร้อนจากภายนอกอาจจะเป็นหน้าเตานะคะหรือว่าแสงแดดคือตัวการสำคัญนะคะกระตุ้นให้ฝ้าเกิดขึ้นหรือฝ้าเดิมเข้มขึ้นได้นะคะหรือไม่ต้องเป็นฝ้าก็ได้ก็คือทำให้หน้าหมองคล้ำได้นะคะแล้วก็อื่นที่สำคัญเลยเนี่ยฝ้าเนี่ยมันมีอิทธิพลเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเพศค่อนข้างสูงมากๆเลยค่ะทั้งฮอร์โมนตามธรรมชาติในร่างกายของคนคนนั้นที่มีความแปรปรวนนะคะหรือว่า ฮอร์โมนที่รับเข้ามาจากภายนอกเช่นบางคนไปใช้ยาคุมกำเนิดก็ทำให้ฝ้าเข้มขึ้นหรือเกิดขึ้นใหม่ได้นะคะในบางคนนะคะหรือว่าการตั้งครรภ์นะบางคนจะมีฝ้าเกิดขึ้นตอนที่ตั้งครรภ์นะคะเพราะว่ามันมีเรื่องของฮอร์โมนเพศที่มันแปรปรวนนะคะแล้วก็พันธุกรรมนะคะพันธุกรรมก็มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะทีนี้สิ่งที่ควรทราบสำหรับคนที่เป็นฝ้านะคะรวมถึงจริงๆกระด้วยนะคะก็คือมันรักษายากนะคะแล้วก็ฝ้าเนี่ยเป็นการรักษาที่ใช้เวลานะคะและสามารถที่จะกลับเป็นซ้ำได้นะคะพูดง่ายๆว่าอาจจะไม่ถาวรนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยเซลล์สร้างเม็ดสีเนี่ยมันค่อยๆสร้างขึ้นเนาะคือหมายความว่าเราไม่ได้ว่าเหมือนกับว่าเพิ่งเจอแดดเมื่อวานแล้วฝ้าเกิดขึ้นวันรุ่งขึ้นอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามันเหมือนใช้เวลาในการสร้างเม็ดสีขึ้นมาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอยู่แล้วแล้วไปเจอแดดแรงๆมันก็ทำให้วันรุ่งขึ้นอ่ะฝ้าเข้มขึ้นได้นะคะดังนั้นเนี่ยการจางลงของฝ้าเนี่ยก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปเนาะไม่สามารถที่จะหวังผลแบบด่วนจี่ได้นะคะไม่มียาวิเศษนะคะถ้ายาวิเศษที่ทำให้ฝ้าจางลงไวๆเนี่ยต้องคิดแล้วว่ามันอันตรายหรือเปล่านะคะ
2: ครับ
3: ทีนี้การรักษาเนี่ยต้องบอกว่ามันต้องดูแลประคับประคองไปต่อเนื่องนะคะควบคู่ไปกับการป้องกันเสมอทั้งรักษาและป้องกันอะไรก็คือป้องกันแสงแดดนะคะการรักษาต่อเนื่องเนี่ยมันทำให้ฝ้าเนี่ยจางลงได้แต่ว่าการหายขาดอย่างถาวรโดยสมบูรณ์เกลี้ยงเกลาเลยเนี่ยคิดว่าเป็นไปได้ยากนะคะถ้าไม่ได้ยิ่งถ้าไม่ได้ดูแลระยะยาวแบบหายแล้วแล้วก็ไปไม่ได้ดูแลรักษาต่อเนื่องไปโดนแดดอะไรอีกมันก็สามารถที่จะกำเริบซ้ำได้เนาะเพราะว่าการกำเริบของฝ้าเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับการสัมผัสความร้อนแสงแดดซึ่งประเทศไทยเรามันเลี่ยงไม่ได้แบบเลี่ยงยากอ่ะนะคะแล้วก็ฮอร์โมนนะคะรวมถึงความรุนแรงของคนนั้นด้วยนะคะทีนี้หลักการรักษาเนี่ยอันแรกเลยก็คือแสงแดดคืออันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าเราสามารถป้องกันได้ด้วยตัวเองด้วยการที่ไปซื้อครีมกันแดดมาใช้นะคะมันก็จะเหมือนกับว่าลดการเป็นซ้ำหรือว่าไม่ให้ฝ้ามันเข้มขึ้นนะคะโดยที่นอกจากทาครีมกันแดดแล้วเนี่ยถ้าอยากให้ฝ้ามันแบบจางลงเราก็ต้องหลีกเลี่ยงแสงแดดอย่างเคร่งครัดนะคะก็เท่าที่ทำได้กางร่มนะคะสวมหมวกอะไรต่างๆนะคะหรือบางทีหมวกเดี๋ยวนี้มันก็จะมีแบบผ้าคาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมหรือความสะดวกในการใช้ชีวิตของแต่ละคนนะคะส่วนครีมกันแดดเนี่ยก็ต้องเลือกที่มันมีประสิทธิภาพนะคะก็คือ SPF นะคะ50 PA บวกบวกบวกบวกนะ4บวก
2: ครับ
3: คือแนะนำเลยเอาแบบนี้เลยสรุปก็คือ SPF 50ขึ้นไป PA 4บวกนะคะลองไปเลือกดูนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือเลือกที่เราทาแล้วเรารู้สึกดีรู้สึกชอบอ่ะนะคะก็คือโอเคอ่ะคือเราลองเปลี่ยนได้นะคะก็คือทาแล้วมันไม่เหนียวหน้าไม่อุดตันไม่เกิดสิวนะคะไม่แสบหน้าไม่แสบตาอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้มันต้องไปลองเองแต่ว่าถ้าคนที่แบบว่ารู้สึกว่าแพ้ง่ายๆอย่างตัวเองอ่ะเป็นคนที่แบบว่าทากันแดดชนิดเคมีแล้วแสบตาง่ายคือเหมือนมันมีไอแล้วเหยเวลาแบบเหงื่อออกมันจะไอ้น้ำมันในผิวมันทำให้สารบางตัวในสารกันแดดมันระเหยแล้วทำให้ตาแสบเนี่ยก็ต้องไปเลือกพวกครีมกันแดดแบบสูตรกายภาพคือครีมกันแดดมันจะมีแบบเคมีกับกายภาพนะคะหรือบางทีจะเป็นรุ่นแบบไฮบริดก็คือมีทั้งเคมีและกายภาพผสมนะคะซึ่งแบบเคมีก็คือมันจะใช้ตัวพวกสารซับรังสีแสงแดดเนี่ยเป็นพวกสารเคมีแต่ว่าปลอดภัยนะก็เราก็เลือกยี่ห้อที่มันแบบเชื่อถือได้นะคะแล้วแต่ถ้าเป็นแบบกายภาพเนี่ยมันจะใช้หลักการสะท้อนแสงนะคะซึ่งมันก็จะวอกๆหน่อยอะไอ้พวกกายภาพเนี่ยทาแล้วมันจะขาวหน่อยนะคะแต่เดี๋ยวนี้มันก็จะมีเทคโนโลยีที่ทำให้มันอันนี้ลดลงเหมือนกันนะแล้วแต่ยี่ห้อนะคะหรือว่าแบบไฮบริดบางตัวเองก็ใช้ได้บางตัวก็ใช้ไม่ได้อะไรเงี้ยต้องแบบต้องลองเอาอะนะคะแล้วก็ภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาฝ้าเนี่ย นะคะก็เป็นสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงนะคะเนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์ดูแลฝ้าส่วนใหญ่ในท้องตลาดเนี่ยนะคะมันมักจะมีสารผลัดเซลล์ผิวนะเพื่อทำให้ฝ้ามันหลุดไงฝ้ามันจางลงผัดออกอย่างเงี้ยนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์รักษาฝ้าส่วนใหญ่ในท้องตลาดเนี่ยต้องบอกว่าพอมันมีสารผลัดเซลล์ผิวเนี่ยมันทำให้ฝ้าจางลงได้จริงมันลดการทำงานของเม็ดสีได้แต่ว่าแน่นอนว่ามันทำให้ผิวเราไวต่อแดดนะคะซ
2: ึ่
3: งบางคนถ้าผิวแบบว่าไม่แข็งแรงดีพอไปใช้พวกนี้อย่างเดียวแบบตะบี้ตะบันเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ฝ้ายิ่งเข้มขึ้นได้นะคะอันนี้เราก็ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบว่าสิ่งที่เราจะใช้อะมันทำลายผิวมากเกินไปไหมมันรุนแรงกับผิวมากเกินไปไหมนะคะแล้วก็อย่าไปใช้ครีมที่มันแบบไม่รู้ที่มาที่ไปไม่เคยได้ยินยี่ห้อนี้มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าใช้แล้วหน้าขาวไวอะไรเงี้ยอันนั้นคืออันตรายมากนะคะเพราะว่ามันอาจจะแบบผสมพวกประหลอดอะไรเงี้ยที่ทำให้แบบหน้าขาวช่วงแรกแต่ว่าตอนหลังคือเป็นด่างขาวไปเลยเงี้ยเป็นแบบ
2: ผิวเสีย
3: ขาวๆใช่ซึ่งอันนั้นจะหาทางรักษากลับมาได้ยากมาก
2: ค
3: ือแทบจะไม่มีทางรักษาเลยถ้าแบบมันด่างดวงไปแล้วอ่ะนะคะแล้วก็หรือบางทีเนี่ยมันทำให้ฝ้ามันเข้มขึ้นเกิดขึ้นในชั้นลึกขึ้นอันนี้ก็จะยิ่งรักษายากนะคะหรือว่าครีมบางตัวเนี่ยอาจจะแอบผสมเซียรอยซึ่งอาจจะทำให้ผิวมันบางลงมันเห็นเส้นเลือดได้ง่ายในระยะยาวถ้าเราใช้ต่อเนื่องหรือว่าเกิดเป็นพวกสิวเซียรอยได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ
2: ค
3: ือทุกวันนี้มันมีพูดง่ายๆนะภาษาเพื่อนก็คือแบบครีมซองในเซเว่นอ่ะปลอดภัยนะแต่ว่าเราก็ต้องไปลองเลือกดูว่าอันไหนเราแพ้เราอะไรหรือเปล่านะคะแล้วก็จริงๆถ้าเป็นหมอผิวหนังจริงเขาจะไม่ค่อยแนะนำให้เราลองไปเรื่อยอ่ะเพราะว่าการที่เราลองไปเรื่อยมันก็มี
2: โอกาสแพ
3: ้
2: ใช่อาจจะไปเจอฟุกจังหวะดวงไม่ดีไปเจอติดแพ้มาแย่เลยครับใช่ครับ
3: ทีนี้จริงๆหลักการสำคัญอ่ะที่ต้องเอาเป็นพื้นฐานเลยก็คือต้องมีครีมบำรุงให้ความชุ่มชื้นของผิวคืออย่าเพิ่งไปนึกถึงครีมที่มันจะลดฝ้าคือตัวหนึ่งที่เราต้องมีนอกจากกันแดดคือครีมที่บำรุงให้ผิวมันชุ่มชื้นแข็งแรงมอยเจอไรเซอร์นะคะแล้วถ้าผิวเราแข็งแรงแล้วเนี่ยเราสามารถเพิ่มไอเทมตัวที่มันแบบพวกลดเม็ดสีผิวอะไรเข้ามาได้ร่วมกับกันแดดที่มันมีประสิทธิภาพสูงนะคะทีนี้ถ้าเรามองในมุมของการแพทย์แผนโบราณเนี่ยเขาจะมองเป็นอีกเรื่องนึงเลยคือเขาจะมองเป็นเรื่องของการไหลเวียนเลือดที่ติดขัดนะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีของเสียค้างอยู่ในเลือดแล้วก็เลือดร้อนตับร้อนนะคะคือพอแบบว่าเลือดมันร้อนเนี่ยเหมือนกับว่าร่างกายมันไม่สามารถเก็บน้ำหล่อเลี้ยงไว้ที่เซลล์ผิวได้ซึ่งถ้าเราไปสังเกตดูดีๆคนที่เป็นฝ้าเนี่ยผิวเขาจะแห้งๆนะ
2: ใช่
3: คือมันจะก้านๆนะ
2: ใช่ใช่ใช่ครับ
3: มันเหมือนกับว่าฝ้ามันเหมือนรอยไหม้บนผิวอะเนาะถ้าเกิดอะไรเป็นฝ้ามันก็เหมือนรอยไหม้ๆบนผิวมันก็คือแบบเลือดมันร้อนแล้วก็เหมือนกับว่ามันมีแบบความร้อนอยู่ในผิวร่างผิวมันไม่เก็บน้ำได้อะไรเงี้ยนะคะซึ่งในทางการแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยเขาก็มีข้อมูลข้อเท็จจริงอย่างนึงคือผิวหนังคนเราเนี่ยมันมีเลือดไหลเวียนไปเลี้ยงเยอะนะคะแล้วก็หน้าที่หนึ่งของผิวหนังเนี่ยคือระบายความร้อนนะคะผ่านทางต่อมเหงื่ออะไรต่างๆเนี่ยมันอาศัยผิวหนังเป็นหนึ่งในอวัยวะในการขับถ่ายระบายความร้อนนะคะแล้วก็ระบายของเสียจากเลือดนะคะซึ่งผิวนอกจากตับจากไตแล้วนะคะผิวหนังเราเนี่ยเป็นอวัยวะขับถ่ายอย่างนึงนะคะนอกเหนือจากปกคลุมร่างกายแล้วเนี่ยมันเป็นอวัยวะขับถ่ายด้วยเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าตับไตเราเนี่ยมันรับภาระของเสียในร่างกายหนักมากๆเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะไปปะทุออกที่ผิวนะคะ
2: ครับ
3: ซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยผิวหนังเราเนี่ยมันจะมีขีดจำกัดในการขับของเสียมันน่ะไม่สามารถที่จะทำงานทดแทนตับไตได้ทั้งหมดหรอกนะคะมันก็อาจจะเป็นตุ่มเป็นผื่นเป็นดวงเป็นอะไรไปอ่ะนะคะเป็นกระเป็นฝ้าอะไรไปนี่ก็คือเป็นมุมมองของทางการแพทย์แผนโบราณนะคะท
2: ี
3: นี้ตัวพวกอนุมูลอิสระหรือว่าของเสียในเลือดเนี่ยซึ่งอาจจะเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นอยู่แล้วอ่ะในกระบวนการทำงานของเซลล์ที่เรามีชีวิตอยู่อ่ะ นะคะจากการเผาผลาญสารอาหารถ้าเราแบบกินไม่ดีนอนไม่ดีพวกนี้มันก็จะมีสารเสื่อมเกิดขึ้นอยู่ในเลือดอยู่ในร่างกายเรานะคะหรือว่าแสง UV เองเนี่ยถ้าเราไปรับมากเกินเนี่ยมันก็เหมือนกับมาเพิ่มธาตุไฟให้กับผิวเราให้กับร่างกายเรานะคะมันก็จะกระตุ้นให้เกิดการอักเสบของผิวได้ก็ทำให้เม็ดสีผิวเนี่ยมันจะเป็นกลไกตามธรรมชาติของร่างกายเราอะในการสร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องนะคะเพราะนั้นถ้ามันมีการอักเสบหรือว่ามีของเสียในผิวเนี่ยมันก็จะมีการกระตุ้นให้เม็ดสีผิวเนี่ยมันทำงานมากขึ้นซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะสังเกตได้นะคะว่าเวลาที่เราแบบเครียดเยอะๆนะคะกินไม่ดีนอนน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ

0: ันเย็นลงเนี่ยมันก็มีโอกาสที่ฝ้ามันจะจางลงได้นะคะทำให้เย็นลงในที่นี้ก็คือ1หลบเลี่ยงแดดหลบเลี่ยงความร้อนนะคะถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องทาครีมกันแดดทุกวันอ่ะนะคะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดว่าในสมัยโบราณเลยเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการป้องกันผิวจากแสงแดดเช่นถ้าในเมืองไทยเนี่ยเขาจะใช้พวกโคลนดินสอพองอะไรเงี้ยพอกเนาะมันก็เป็นการป้องกันทางกายภาพได้ในระดับหนึ่งนะคะหรือในพม่าเนี่ยคนพม่าสาวพม่าเขาก็จะใช้พวกเปลือกไม้ธนาคาในการฝนเพื่อเอาตัวเนื้อแป้งของเปลือกเนี่ยมาทากันแดดนะคะแต่ว
1: ่
0: าพวกนี้ส่วนตัวเคยลองนะทานานๆเนี่ยมันจะหน้ามันจะแห้งหน่อยนะคะเพราะว่ามันจะฝาดอ่ะเปลือกไม้อ่ะนะคะ
1: ครับ
0: แต่ว่าถามว่ามันกันแดดได้จริงไหมกันได้จริงนะคะเพราะว่าคนพม่าเนี่ยไปดูได้เลยว่าเขาก็อยู่ในเขตประเทศเขตร้อนเหมือนเรานะคะแต่ว่าผู้หญิงพม่าเนี่ยส่วนใหญ่แล้วผิวเขาจะเนียนๆไม่ค่อยแบบไม่ค่อยมีฝ้าเท่าไหร่ในคนที่แบบเขาทาไม้พวกเนี้ยนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็การใช้สมุนไพรลิเจนภายนอกนะคะเช่นพวกเจว่านหางจระเข้พวกผักเบี้ยใหญ่พวกโบโบพวกมะขามป้อมลังจืดแตงกวาที่มันอยู่ในส่วนผสมของครีมพวกเนี้ยนะคะมันจะช่วยลดความร้อนบนผิวเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ผิวร้อนๆเนี่ยมันจะกระตุ้นให้หน้ามันหมองเพราะว่าแบบเม็ดสีมันจะถูกทำงานมากขึ้นนะคะแล้วผิวร้อนๆเนี่ยไฟบนผิวเนี่ยมันจะทำให้ผิวมันเผาผลาญสารน้ำในผิวอะนะคะแล้วก็ทำให้ผิวมันดูแห้งดูกร้านสุดท้ายแล้วผิวที่มันแห้งมันกร้านเนี่ยมันกระตุ้นให้เกิดการอักเสบของผิวได้นะคะเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเติมสมุนไพรลิตรเย็นเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วผิวที่มันชุ่มชื้นเนี่ยมันจะมีความสามารถในการทนแดดได้ดีขึ้นนะคะแล้วก
1: ็
0: มันจะผัดตัวได้ดีขึ้นด้วยถ้าผิวมันชุ่มชื้นเนี่ยนะคะแล้วก็3ก็คือการกินดีนะคะกินอาหารดีเน้นผักผลไม้เป็นประจำทุกวันเพื่อที่ว่าเราจะเติมสารต้านอนุมูลอิสระเข้าไปสู่ร่างกายจากภายในไปถึงเซลล์ผิวนะคะเช
1: ่
0: นอย่างพวกมะเขือเทศพวกแครอทพวกเนี้ยมันจะทำให้ผิวเราเนี่ยมีความทนต่อแดดได้ดีขึ้นคือผิวมันไม่ไหม้ไม่แดงไม่หมองง่ายเวลาเจอแดดนะคะหรือว่าพวกชาเขียวนะก็มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ว่ามันช่วยลดการอักเสบของผิวที่เกิดจากการถูกแสงแดดได้นะคะหรือว่าการใส่เติมพวกวิตามินซีถ้าจากพืชก็เป็นพวกน้ำมะนาววันละลูก2ลูกอะไรเงี้ยใช้หลอดดูดนะคะแล้วก็ใช้ผลฝรั่งนะคะการที่เรากินผลไม้ฉ่ำน้ำที่มันไม่หวานเกินเนี่ยนะคะพวกฝรั่งชมพู่แก้วมังกรพวกเนี้ยนะคะมันทำให้ร่างกายเราอ่ะเก็บน้ำได้ดีขึ้นคือเหมือนกับว่าบางคนอ่ะจะเป็นคนที่แบบว่ากินน้ำแล้วมันฉี่ออกหมดอ่ะนะคะ
1: ค
0: ือหนูก็เป็นคนอย่างนั้นนะก็ต้องอาศัยกินผลไม้ที่มันอุ้มน้ำเนี่ยแหละนะคะเพื่อทำให้ร่างกายเราอ่ะเก็บน้ำได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็พวกนี้นะมันจะเป็นแหล่งของวิตามินซีนะคะในการที่มันช่วยในการสร้างคอลลาเจนใหม่ๆแล้วก็ซ่อมแซมผิวที่มันถูกทำลายเอาพูดง่ายๆว่ากินบ่อยๆผิวก็จะสวยใสนะคะพวกวิตามินซีเนี่ยกินแล้วผิวจะใสนะคะหรือถ้าจากสมุนไพรเนี่ยเราก็อาจจะเลือกสมุนไพรจริงๆมันบำรุงผิวได้นะคะอย่างเช่นถ้าเรากินบ่อยๆอย่างพวกขมิ้นชันตรีผลามะขามป้อมนะคะพวกนี้นอกจากดูแลผิวแล้วเนี่ยคือมันอธิบายทางการแพทย์แผนโบราณว่ามันช่วยดูแลตับนะคะคือถ้าตับเราเนี่ยดีขับสารพิษได้ดีเนี่ยนะคะผิวเราจะไม่หมองนะถ้าตับเราขับสารพิษได้ดีแต่ถ้าเกิดว่าคนที่แบบว่ามีสารพิษในร่างกายเยอะกินเหล้าสูบบุหรี่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่แบบว่ามีสารพิษเยอะเนี่ยก็คือผิวมันจะแบบใจค่อนข้างหมองอ่ะถ้าภาษาวัยรุ่นก็คือแบบผิวเหี่ยวผิวยมอ่ะนะคะ
1: คร
0: ับ นะคะทีนี้แล้วก็ไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้านะเพราะว่า2ตัวเนี้ยมันเป็นตัวการเพิ่มธาตุไฟการอักเสบในร่างกายทุกระบบรวมถึงที่ผิวนะคะคนที่กินเหล้าเยอะๆหน้าก็จะหมองง่ายคนที่สูบบุหรี่เนี่ยมีงานวิจัยชัดเจนว่าจะเกิดริ้วรอยได้ง่ายกว่าคนไม่สูบและริ้วรอยที่เกิดขึ้นจากคนสูบบุหรี่เนี่ยจะเป็นริ้วแบบลึกๆเลยอ่ะ
1: oh.
0: นะคะเป็นริ้วลึกๆนะคะแบบยิ่งกว่าการโดนแดดอีกนะคะซึ่งเคยไปฟังคุณหมอ

0: ท่านหนึ่งที่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแบบดูแลปอดแล้วก็การเลิกบุหรี่เนี่ยแม้แต่เด็กที่แบบเพิ่งอายุ16-17 คือยังหนุ่มๆเลยเนี่ยแต่ไปติดบุหรี่ไฟฟ้าแบบหนักมากเนี่ยคือหน้าเนี่ยหมองไปเลยอะนะคะหน้าหมองมากแล้ววันที่น้องเนี่ยเลิกบุหรี่ไฟฟ้าได้เนี่ยคือผิวมันกลับมาแบบดูเป็นผู้เป็นคนเลยอะนะคะแล้วก็เด็กคนนี้เนี่ยที่อาจารย์หมอเขาเล่าเนี่ยคือไม่ใช่แค่ผิวเท่านั้นนะคือคนที่ติดบุหรี่เนี่ยไอสมรรถภาพทางเพศก็เสื่อมด้วยนะคะนกเขาไม่ขันแม้แต่แบบยังไม่แก่นะคะอายุแค่แบบต้นๆเนี่ยแต่ว่าทางโรงเรียนจะไล่ออกแล้วแม่ก็แบบมาแบบมาพามาหาหมอเพราะว่าอยากให้เลิกบุหรี่อะไรเงี้ยนะคะก็ต้องใช้ยาช่วยเพื่อทําให้เลิกได้อะไรเงี้ยนะคะก็คือจะบอกว่าเลิกได้ก็เลิกไม่มีอะไรดีเลยนะคะบุหรี่เหล้าอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ข้อต่อมาก็คือนอนดีนะคะการนอนเนี่ยมันทําให้ธาตุไฟในร่างกายเนี่ยไม่กําเริบนะคะไม่เหมือนเราแบบได้พักปิดเครื่องปิดมือถือไม่ให้มือถือมันร้อนเงี้ยนะคะถ้าเรานอนไม่ดีนอนน้อยนอนดึกนอนหลับไม่สนิทเนี่ยมันเหมือนฝืนกฎธรรมชาติร่างกายเราจะร้อนจะอักเสบได้ง่ายนะคะผิวมันก็จะแบบคือรู้อะว่าแบบคนนอนดึกอะผิวมันจะกร้านนะคะขาดน้ำดูโทรมดูหมองถ้าผู้หญิงก็จะบอกว่าแต่งหน้าไม่ติดเลยอะนะคะ
1: ครับ
0: อ๋อช่วงกลางคืนอะเป็นช่วงที่ร่างกายเราแบบว่าซ่อมแซมเซลล์ล้างสารพิษนะคะจริงๆคนผิวคนอยากผิวสวยอ่ะอันดับแรกเลยต้องนอนดีๆนะคะอันนี้บอกตัวเองด้วยเคยไหมคะที่แบบว่าบางทีแบบเราแบบนอนงีบไปสักชั่วโมง2ชั่วโมงอ่ะตื่นมาหน้าใสเลยนะ
1: ใช่ไม่ส่วน
0: หน้าแบบเต่ง
1: ผ่องเลยอ่ะดูผ่องเลยอ่ะ
0: ใช
1: ่
0: ถ้าแต่งหน้าแล้วไปนอนเนี่ยหน้ายิ่งผ่องเลยนอนแล้วตื่นขึ้นมาแล้วข้อสุดท้ายก็คือว่าไม่เครียดนะคะเคยเราอาจจะเคยได้ยินคำกล่าวคนโบราณเนาะว่าหน้าดำคล้ำเครียดนะหน้าดำคล้ำเครียดเนี่ยเป็นความจริงนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเขามีงานวิจัยว่าคนที่เครียดเนี่ยร่างกายมันจะหลั่งฮอร์โมนตัวนึงออกมาซึ่งมันจะกระตุ้นให้ผิวมันสร้างเม็ดสีที่เข้มขึ้นนะคะเม็ดสีที่เข้มขึ้นเนี่ยคือทำให้หน้าหมองหรือคนเป็นฝ้าเป็นก่ายอยู่แล้วก็ยิ่งหมองนะคะเพราะนั้นเนี่ยอย่าปล่อยให้ตัวเองเครียดเรื้อรังนะคะเพราะว่ามันจะทำให้ผิวหนังเราเนี่ยมันแก่เร็วเสื่อมสภาพนะคะซึ่งมันไม่ใช่แค่เรื่องฝ้ากระหรือว่าความหมองคล้ำหรอกนะคะคนที่เครียดเนี่ยน่าจะเหี่ยวง่ายด้วยนะคะเพราะว่าความเครียดเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการไหลเวียนเลือดที่ติดขัดนะคะ คนที่แบบว่าเครียดหรือว่าจมจ่อมอยู่ในอารมณ์พลังงานลบๆเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นความเศร้าเรื้อรังความเครียดเรื้อรังความวิตกกังวลเรื้อรังเนี่ยนะคะพวกนี้มันเกี่ยวข้องกับทุกระบบในร่างกายเพราะว่าเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายเนี่ยมันรับรู้อารมณ์ความรู้สึกของเราอยู่ตลอดเวลาเหมือนเงี่ยหูฟังเราตลอดเวลาว่าเรารู้สึกนึกคิดอะไรยังไงนะคะอย่างหลอดเลือดของคนเราเนี่ยมันก็ไวกับอารมณ์นะคะเวลาที่เราแบบขี้กังวลมากๆนะคะหรือว่าเครียดบ่อยๆหลอดเลือดมันจะหดตัวง่ายมันจะไม่ค่อยขยายนะคะอันนี้ก็เหมือนเอาไว้เป็นแบบข้อมูลไว้เตือนตัวเองเนาะถ้าเราแบบเครียดมากๆเนี่ยเราก็แบบส่วนใหญ่แล้ววิธีการที่ทำให้เลือดลมมันไม่ติดขัดเนี่ยคือจริงๆก็เป็นคนเครียดง่ายเหมือนกันก็คือจะแบบว่าหายใจลึกๆนะคะหรือว่าแบบหลีกหนีจากสถานการณ์นั้นได้ก็หลีกหนีไปก่อนไปแบบว่าไปอยู่ใกล้ๆต้นไม้ไปอยู่ใกล้ๆแหล่งน้ำนะคะหรือว่าดมยาดมกินยาหอมนะคะกินยาหอมหายยาหอมไม่ได้ก็ดื่มน้ำเอาก็ได้นะคะดื่มน้ำนะคะหรือว่ายืดเหยียดร่างกายนะคะหายใจอ่ะเป็นสิ่งแรกที่แบบจะเหมือนกับว่าเตือนตัวเองไว้ว่าถ้าเครียดเมื่อไหร่เนี่ยชีหรือว่าการไหลเวียนเลือดเนี่ยมันจะติดขัดนะคะพลังลมปานอะไรต่างๆมันจะอารมณ์เนี่ยมันทำให้ตับติดขัดได้นะคะทำให้หน้าหมองได้อันนี้ก็หายใจลึกๆเนี่ยมันมีส่วน
1: มีส่วนช่วยได้ใช่ใช่ครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ครับ
0: ก็วันนี้ก็มีมาฝากกันเท่านี้ค่ะ
1: โอเคครับให้อาจารย์อาพักเลยนะครับเดี๋ยวผู้ฟังแล้วยังมีข้อสงสัยในประเด็นที่อาจารย์พูดคุยไปในวันนี้นะครับเกี่ยวกับ ฝ้าหรือว่าการดูแลผิวพรรณต่างๆของอภัยภูเบศเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณหลายตัวนะครับหลายตัวเลยนะครับแล้วก็ดีมากๆเรามีเครื่องเทสนะกับผิวหนังด้วยนะผลออกมานี่ของเรานี่เลยว่าไม่ได้เป็นรองครีมตัวดังๆที่ราคาแพงๆเลยนะเคยเอามาเทียบกันเนี่ยเราไม่ได้เป็นรองเลยนะครับเดี๋ยวใครมีปัญหาด้านผิวพรรณจะปรึกษาเพิ่มเติมกับอาจารย์อาเนี่ยอาจารย์อาแนะนำได้นะครับในส่วนของผลิตภัณฑ์ต่างๆรวมทั้งไพพูเบตด้วยนะฮะยุกยาต่างๆถามได้นะปัญหาสุขภาพต่างๆถามได้กับอาจารย์อาหลังเบรกครับหลังเบรก02-290-0473เบอร์เดียวครับเราเปิดรับทีละท่านทีละท่านนะ02-290-0473หลังเบรกโทรเข้ามาได้เลยนะครับช่วงนี้พักฟังสปอต1ชุดครับ
2: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออานาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได
3: ้ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
4: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาศูนย์นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: จากคำกล่าวของหมอยาไทยกระชายยานกเขาขันรักษาฟันและเหงือกอภัยผู้เบต่อยอดภูมิปัญญาไทยคิดขนยาสีฟันกระชายและน้ำยาบ้วนปากกระชายลดกลิ่นปากได้มากกว่า 70% กระชายรักษาฟันดูแลเหงือกรักษาโรคในช่องปากมั่นใจภูมิปัญญาไทยสมุนไพรอภัยภูเบศ
1: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
2: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
1: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
2: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
1: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
3: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
8: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
9: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
7: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
8: เย้ ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
10: แม่ลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำ
11: โอ๊ยแม่อายุมากขึ้นก็หลงหลงลืมลืมแบบนี้แหละลูกทำยังไงได
12: ้ทำได้สิแม่อภัยภูเบศเขามีตำรับอภัยบีช่วยเรื่องความจำนะแม่ใช้ในโรงพยาบาลมานานแล้วและมีงานวิจัยยืนยันด้วย
10: ใช่ใช่เพราะว่าผสมกลีบบัวหลวงใบบัวบกพริกไทยรวมกัน3ชนิด
11: อุ๊ยน่าสนใจมากลูกเราต้องซื้อยังไงล่ะ
12: สนใจก็โทร0957637945หรือตามร้านตัวแทนสมุนไพรอภัยภูเบศทั่วประเทศ
13: อภัยบีสมองดีไม่มีหลง
0: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศ
14: โอเคครับอ่ะจบสปอตเรียบร้อยก็ฝากผลิตภัณฑ์ทุกตัวของอภัยภูเบศไว้ด้วยนะครับใช้ดีช่วยบอกต่อเลยนะผู้ฟังโทรมารอแล้วนะครับที่02-290-0473โทรจากไหนครับ
15: โทรจากไหนครับ
14: คุณน้าช่วยคุยทางโทรศัพท์นะครับ
15: คุยทางโทรศัพท์
14: คุณน้าที่รอสายอยู่
15: คุณน้าที่รอสายอยู
16: ่สวัสดีค่ะ
14: ปิดวิทยุครับหรือไม่ก็เดินออกมาห่างๆวิทยุครับ
15: เดินออกมาห่างๆวิทยุครับ
14: ปิดวิทยุไปเลยก็ได้
15: ป
14: ิ
15: ดวิทยุไปเลยก็ได้ปิดวิทยุไปเลยก็ได้ปิดวิทยุไปเลยก็ได
14: ้ปิดวิทยุด้วยก่อนครับก่อนจะคุยกับอาจารย์อาครับ
15: ก่อนจะคุยกับอาจารย์อาครับ
16: เขาได้ยินฟังอยู่หรือ
14: ปิดวิทยุเลยครับ
15: คุณวิทยุเลยครับ
14: คุณน้าอยู่ไหม
15: คุณน้าอยู่ไหมน้าอยู่ไหม
14: ผมถ้าเป็นแบบนี้ผมตัดสายนะครับคุณน้าผู้หญิงที่โทรมาฮะ
15: ผ
14: ู้
15: หญิงที่โทรมาฮะ
14: ฟังยกโทรศัพท์พูดด้วยครับ
15: ยกโทรศัพท์พูดด้วยครับ
14: ยังอยู่ไหม
15: ยังอยู่ไหม
14: ผมตัดสายแล้วกันคุณน้าโทรมาใหม่นะครับโอเคครับท่านอื่นที่รออยู่เชิญครับ02-290-0473นะครับไม่ต้องฟังวิทยุนะเวลาคุยกับอาจารย์อาไม่ต้องฟังวิทยุนะครับปิดไปเลยนะฮะแล้วก็คุยกับอาจารย์อาได้เลยคุยทางโทรศัพท์แล้วก็ฟังทางโทรศัพท์นะครับสายนี้จากไหนครับ
15: สายนี้จากไหนคร
14: ับ ฮัลโหล
17: ฮัลโหลสวัสดีค่ะ
14: เชิญครับคุยกับอาจารย์ได้เลยครับ
17: คุณมิโลอาจารย์อา
16: ค่ะสวัสดีค่ะ
17: ขอปรึกษาหน่อยค่ะ
18: ค่ะ
17: ลูกสาวน่ะผ่าหัวเนาะก็เลยเป็นแนวพึก
18: ตั้
17: งผ่าตั้งอปต57แล้วนี่ทำไมอาเจียนเวียนหัวแล้วก็อาเจียนดีกินข้าวก็ออกจะกินยาอะไรเข้าแบบเนี้ย
18: อันนี้อยู่ก็เป็นใช่ไหมคะคือผ่ามานานแล้วแต่ว่าอาการนี้อยู่ๆก็เป็นหรือเปล่าคะหรือเป็นมานานแล้ว
17: ก็เป็นเรื่อยค่ะแบบนี
18: ้แล้วเคยปรึกษาหมอหรือยังคะอาการนี้ที่ว่าน่ะค่ะ
17: หมอก็กลัวเนี่ยคนผ่าหัวก็เป็นแบบนี
18: ้หมายก็ว่าครั้งล่าสุดที่เจอหมอเนี่ยได้ปรึกษาอาการนี้กับคุณหมอแล้วใช่ไหมคะ
17: เขาก็เคยปรึกษาแล้วค่ะก่อนนี้ที่เขาเป็นน่ะเขาก็ว่าเนี่ยคนผ่าหัวก็เป็นแบบนี้แหละ
18: อ๋อ
17: และอีกอย่างนึงอ่ะทีก็ไม่อยากจะจุดนั่งทีนั่นน่ะโอ้ยทรมานป้าก็อายุก็เยอะแล้วต้องมาดูแลก็
18: ไม่อยากอะไรนะคะ
17: คะ
18: ตะกี้
17: ฉี่ไม่อยากสุดค่ะ
14: ฉี่เหมือนฉี่ไม่สุด
18: อ๋อ
14: ฉี่เหมือนฉี่
18: แล้วเขาใส่สายอะไรไหมใส่สายส่วนปัสสาวะอะไรไหมคะ
17: ไม่ได้ใส่ค่ะ
14: อันนี้ผู้ชายหรือผู้หญิงครับคนเป็น
17: หญิงค่ะ
14: เป็นผู้หญิงนะโอเคอายุเท่าไหร่ครับ
17: โอ้ยกินถึงอายุแล้ว60แล้วอ
14: ่
17: ะ
14: 60โอเคต่อค่ะอาจารย์ครับ
18: คือจริงๆถ้ามันอาเจียนครั้ง2ครั้งเนี่ยนะคะอาจจะมีการติดยาแก้อาเจียนไว้ที่บ้านหน่อยแต่ถ้ามันอาเจียนดูรุนแรงต่อเนื่องไม่หยุดตลอดทั้งวันหรือว่าแบบว่ามีแบบปวดหัวรุนแรงร่วมกับอาเจียนเนี่ยอันนี้มันเหมือนเป็นสัญญาณอันตรายที่เราต้องรีบไปโรงพยาบาลฉุกเฉินใกล้บ้านนะแกอ้วกทั้งวันเลยไหมหรือเฉพาะหลังกินอาหารหรืออะไรอย่างนี้คะ
17: บางทียังไม่กินก็อ้วกค่ะบางทีกินเข้าไปแล้วก็อ้วกก็ออกหมดก็ชวนไปหาหมอชวนไปโรงพยาบาลเขาก็ไปก็เคยแต่ก่อนเคยไปหมอก็บอกแบบนี้ค่ะเนี่ยแล้วยาแก้อาเจียนก็ให้กิน
18: คือมันเป็นไปได้หลายอย่างนะคะคือหนูก็อาจจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเนาะแต่ว่ามันเป็นไปได้ว่าเวลาที่มีรอยโรคเดิมมีรอยแผลเดิมอยู่เนี่ยที่ว่าผ่าสมองในอดีตเนี่ยมันก็เป็นไปได้ที่ความดันในกะโหลกอ่ะมันอาจจะไม่ได้ปกติทุกวันนะคะคือมันมีโอกาสที่ความดันในกะโหลกมันจะสูงมีภาวะการบวมของสมองมันก็ทำให้อาเจียนได้นะเพราะว่าศูนย์อาเจียนมันอยู่ในเนื้อสมองนะคะทีนี้ถ้าอย่างที่บอกอ่ะถ้าอ้วกติดต่อกันไม่หยุดร่วมกับปวดหัวรุนแรงหรือว่าลักษณะอาเจียนมันพุ่งรุนแรงอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องไปฉุกเฉินนั่นแหละเผื่อว่าเขาจะได้มียาลดสมองบวมหรืออะไรต่างๆเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเคยเป็นแบบประมาณนี้แล้วเคยหายได้เองอย่างเงี้ยก็เราก็อาจจะสังเกตประสบการณ์ที่เราเคยเป็นอ่ะถ้ามันระดับความรุนแรงมันไม่ได้แย่มากอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะเวลาไปพบหมอเนี่ยค่ะไปโรงพยาบาลครั้งหน้าเนี่ยเราก็บอกหมอว่าขอคุณหมอช่วยดูได้ไหมว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมันกินยาแก้อาเจียนได้ไหมหรือว่ามันจะมียาอะไรที่เราเอาติดไว้บ้างเวลาที่แบบว่าถ้ามันเป็นขึ้นมาอีกในครั้งหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้ถ้าเป็นเรื่องสมุนไพรอ่ะหนูบอกเลยว่ามันก็ไม่ได้มีแบบข้อมูลโดยตรงอ่ะเนาะเพราะว่าลักษณะเคสมันซับซ้อนมันไม่มีใครทำวิจัยหรอกแต่ถ้าจะกินจริงๆเนี่ยก็แนะนำว่าอาจจะลองกินเป็นพวกใบโบบกดูวันละ 1-2 เม็ด เพราะว่าใบบัวบกเนี่ยมันมีฤทธิ์ขยายหลอดเลือดมันน่าจะทำให้สามารถลดแรงดันในหลอดเลือดรวมถึงที่สมองได้เพราะว่ามันก็เป็นตัวบำรุงสมองแล้วก็มันมีฤทธิ์ขับฉี่อ่อนๆนะเห็นว่าเขาฉี่ไม่ค่อยสุดไม่ค่อยอะไรเออก็อาจจะเป็นตัวที่นึกถึงตัวแรกๆนะคะถ้าจะกินนะแต่ถ้าเรื่องอาเจียนเนี่ยจริงๆไอ้ตัวลูกยอเนี่ยก็แก้อาเจียนดีถ้าลูกยอหรือน้ำขิงก็สามารถที่จะเป็นเชิงของอาหารที่เราแบบกินได้เลยโดยที่ไม่ต้องปรึกษาแพทย์ก็ได้เพราะว่าหมอไม่น่าจะห้ามอาจจะให้เขากินน้ำขิงแบบวันละแก้ตอนเช้าอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ใบโบก1เม็ดเช้าเย็นอย่างเงี้ยลองดูว่าสมมติเรากินไปได้สักเดือนนึงเนี่ยอาการพวกเนี้ยความถี่มันลดลงไหมอย่างเงี้ยค่ะ
17: แล้วนี่ก็ให้กินแกะกล้วยอยู่นะ
18: แกะกล้วยหรอ
17: กล้วยบำรุงสมองแกะกล้วยอ่ะ
18: ก็กินได้กินได้กินร่วมกับโบบกก็ได้หรือจะเลือกกินตัวใดตัวหนึ่งสลับกันก็ได้ค่ะคือสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดเนี่ยคือของคนที่ผ่าสมองแล้วอาเจียนเนี่ยคือสมองบวมค่ะสมองบวมซึ่งจริงๆแล้วในทางการแพทย์เนี่ยเขามักจะมียาพวกเซียรอยนะเท่าที่หนูทราบในการกินหรือฉีดเพื่อลดการบวมให้มันยุบไวๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คาดว่านะคาดว่า
17: ไม่รู้จะทำยังไงป่ะ
14: ก็
18: เนี่ยลองให้เขากินน้ำขิงถ้วยเล็กๆตอนเช้าทุกวันเนาะหลังอาหารเช้าทุกวันนะลองนี้ดูก่อนนะแล้วก็ซื้อมาทุบๆต้มเองก็ได้ทำมาที่ละครั้งเงี้ยแล้วก็ตุ๋นอุ่นไว้กินตอนเช้าถ้วยเล็กๆทุกวันมื้อเดียวพอตอนเช้าเนาะแล้วก็ใบโบกสลับกับแบบกล้วยที่กินอยู่ก็ได้หรือจะลองแบบถ้าใบโบกชุดนี้หมดจะลองเปลี่ยนมากินใบโบกดูก็ได้หนึ่งเม็ดเช้าเย็นอย่างเงี้ยดูสักกระปุกนึงว่ามันดีขึ้นไหมความถี่มันลดลงไหมค่ะ
14: โอเคเน
17: า
14: ะ
17: ป้าก็ไม่เคยแข็งแรง
14: ครับ
17: เป็นโรคแน่นโรคลมเนี่ย
14: จ้ะก็รักษากันไป
17: หาหมอก็นัดให้ไป
14: จ้ะ
17: เลือดน้อยเลือดก็ให้เลือดมาทีเนี่ยตอนไหนเดือนธันวาแล้วก็น
14: ี่
17: น
14: ั
17: ดได้ไปโรงพยาบาลใหญ่อ
14: ีกไปตามนัดนะหมอจะได้ติดตามอาการแล้วก็จะได้รักษาเราเราก็ปฏิบัติตามที่คุณหมอเขาแนะนำนะครับแล้วก็ไม่ต้องเครียดด้วยมันเป็นเรื่องปกติของคนเราที่จะต้องมีโรคภัยไข้เจ็บครับเจ็บป่วยก็รักษาไป
17: แล้วอาย
14: ุ
17: ก็เยอะแล้วเน
14: ี่
17: ย85 86ก็จะมาดูแลเขาเน
14: ี่
17: ย
14: ยังครับ
17: ผัวก็ไม
14: ่
17: เอา
14: อ๋อมันก็ต้องทำครับเนาะอย่าไปคิดเยอะอย่าไปคิดเยอะครับถ้าเรายิ่งคิดเยอะเรายิ่งเครียดใหญ่เลยเนาะมันลูกเราอะเราก็ต้องดูแลทำให้มีความสุขซะนะ
17: ไปทิ้งที่ไหน
14: ทำให้มีความสุขดีกว่าครับทำให้มีความสุขทำเต็มที่ทำให้มีความสุขไปนะอย่าไปท้อถอยอย่าไปคิดนู่นคิดนี่คิดเล็กคิดน้อยคิดว่าเรามีความสุขอยู่กับลูกเราดูแลลูกเรานะโอเคนะ
18: ข้างหน้าขอยาแก้เจียนหมอติดไว้หน่อยเนาะสัก 3-4 แผ่น
17: ที่ก็มีค่ะยาแก้เจียนน่ะ
18: มันใช้ได้ผลไหมล่ะไม่ได้ผลก็ขอเปลี่ยนยาส่วนใหญ่มันต้องใช้ยาชื่อออนเดนซิตรอนน่ะนักจะได้ผลกว่าดอมเพอริโดนน่ะต้องลองถามหมอดูว่าที่เขาให้มามันมีตัวอื่นไหมอะไรอย่างเงี้ยลองถามหมอดูค่ะ
14: บอกเขาไปว่ากินแล้วมันได้ผลไหมล่ะหรือว่าไม่ได้กินหรือยังไง
17: กินค่ะ
14: กินตอนไหนกินทุกวันหรือว่าใครกินแบบไหนกินตามอาการ
17: ก็หลังอาหารนั่นแหละ
14: กินตลอดเลยแต่ก็ไม่หายนะ
17: จ้ะ
14: ไม่หาย
17: ตอนนี้ก็อาเจียนเนี่ยไม่ดีก็กิน
14: โอเคไม่แล้ววันที่ไม่อาเจียนต้องกินไหม
17: ไม่ได้กินค่ะ
14: ยาตัวนี้จะกินตามอาการใช่ไหมอาจารย์หรือยังไงกินประจำ
18: ขึ้นอยู่กับแต่ละคนค่ะแต่ว่ามันสามารถที่จะกินตามอาการหรือว่ากินเพื่อป้องกันได้ค่ะ ไม่รู้ว่าหมอเขาให้แบบจำนวนยามาเท่าไหร่อะไรยังไงเงี้ยค่ะ
14: ใช่แล้วเราก็ไม่รู้ว่ากินแล้วไม่ได้ผลหรือเปล่าคนไข้ก็ไม่ได้บอกแล้วกินประจำหรือเปล่าตกลงกินประจำหรือกินเฉพาะตามอาการกินแล้วดีขึ้นไหม
18: ขึ้นอยู่กับชนิดยา
17: ด้วยเนี่ยให้ก็กิน
14: กินแล้วดีขึ้นไหมล่ะ
17: บางทีก็หายไปแล้วอยู่ๆก็เป็นมาอีก
14: ก็แสดงว่ามันกินได้กินแล้วได้ผลแต่แล้วมันแต่ว่าไม่ได้หายมันไม่ได้หายเลยนี่มันก็จะเป็นมันก็จะเป็น 3-4 วันมันก็จะมาเป็นใหม
18: ่ดูตามสถานการณ์ไปละกันเนาะคือความดันเลือดคนเรามันก็ไม่มีตัวเลขตายตัวตลอดเวลา24ชั่วโมงความดันในหัวคนเราอ
14: ่
18: ะไม่ว่าจะคนปกติหรือคนผ่าสมองอ่ะมันก็คงขึ้นลงๆนะคะคุณป้าค่
14: ะ
18: คือถ้ามันขึ้นสูงมันก็อาจจะกระตุ้นให
14: ้อาเจียน
18: อาเจียนได้อะไรเงี้ยเราก็คาดเดาได้ลำบากอ่ะนะ
14: อย่างที่หมอบอกก็แหละอย่าไปคิดว่ามันหายบางทีมันก็อยู่กับเราไปอย่างนี้อยู่กับคนไข้ไปอย่างนี้แหละก็กินไปตามอาการเราจะคิดว่ามันต้องหายมันต้องหายบางทีบางโรคบางอย่างมันไม่หายนะครับมันจะอยู่กับคนป่วยไปอย่างนี้แหละ
18: หรือว่าลองสังเกตพวกอาหารที่เรากินเนาะว่ามันเป็นปัจจัยร่วมๆที่เราพอจะแบบว่าเปลี่ยนแปลงได้ไงว่ากินอะไรแล้วมักจะกระตุ้นให้อาเจียนอะไรเงี้ย
14: ต้องสังเกตหลายๆอย่างสังเกตอาหารด้ว
18: ย
14: สังเกตพฤติกรรมด้วยแล้วก็ยาที่เรากินเนี่ยตกลงมันได้ผลหรือไม่ได้ผลเพราะเราถ้ากินถ้ายามันได้ผลแล้วเรามาปรึกษาอาการเดิมอีกมันก็ไม่มีประโยชน์ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะ
17: ค
14: ่
17: ะ
14: แล้วอย่าไปท้อ
17: และอาหารก็กินเผ็ดก็ไม่กินเผ็ด
14: ก็ดีแล้ว
17: เขากินข้าวไม่ลง
14: เขาต้องการกินเผ็ดแต่ว่าก
17: ินข้าวไม่ลงเน
14: ี่
17: ย
14: กินได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละเพราะว่าหมอเขาห้ามกินเผ็ดก็ต้องเอาตามที่หมอสั่งนะ
18: อย่ากินเค็ม
14: อย่ากินเผ็ดอย่ากินเค็มเขากินได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นไม่เป็นไรครับฝึกไปเดี๋ยวมันก็จะชินไปเองโอเคครับอย่าไปท้ออย่าไปถอยนะอย่าไปคิดเยอะด้วยนะทำให้ดีที่สุดและมีความสุขกับสิ่งที่เราทำไปดีกว่านะ
17: พอไปแล้วเครียด
14: นี่ไงอย่าไปเครียดทำให้มีความสุขไปแล้วดูโอ้ได้มีเวลาดูแลลูกเราคิดให้มันคิดทางบวกไว้อ่ะหมดเวลานะจ๊ะ
17: โอเค
14: จ้าจ้าสายเดียวยาวเลยจ้าอ่ะขอบคุณอาจารย์อามากครับ
18: ค่ะค่ะสวัสดีครับ
14: สวัสดีครับสวัสดีครับบางเรื่องมันก็ต้องเข้าใจโรคมนุษย์คนมนุษย์มันก็ต้องป่วยแล้วบางทีมันก็ไม่หายมันก็อยู่กับเรานะครับไปฟังข่าวครับ
19: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
20: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งระงับขายกระติกน้ำเทอร์มอส2รุ่นหลังต่างประเทศเกิดเหตุระเบิดระหว่างใช้งานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
21: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
22: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
21: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
22: เราต้องเริ่มยังไงอะ
21: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
23: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
24: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
23: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
24: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
23: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
24: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
25: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยน เหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
2: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
1: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
2: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
20: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งระงับการขายกระติกน้ำเทอร์มอส2รุ่นทั้งหน้าร้านและออนไลน์หลังต่างประเทศเกิดเหตุระเบิดระหว่างใช้งาน
3: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเตือนภัยผู้บริโภคทั่วประเทศกรณีข่าวต่างประเทศที่กระติกน้ำยี่ห้อเทอร์มอสเกิดเหตุระเบิดระหว่างใช้งานจนสร้างความตื่นตระหนกไปทั่วโลกสคบเร่งตรวจสอบร่วมกับบริษัทผู้นำเข้าในประเทศไทยทันทีพบสินค้าที่เข้าข่ายต้องเรียกคืน2รุ่นได้แก่รุ่น SK 3000และ SK 3020ซึ่งมีความเสี่ยงจากแรงดันสะสมภายในทำให้ฝาปิดดีดตัวออกอย่างรุนแรงจนเกิดอันตรายร้ายแรงต่อผู้ใช้งานสคบสั่งระงับการจำหน่ายสินค้าทั้ง2รุ่นในทุกช่องทางทันทีทั้งหน้าร้านและออนไลน์แม้ยังไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บในประเทศไทยแต่เพื่อป้องกันเหตุขอให้ประชาชนที่ครอบครองกระติกน้ำรุ่นดังกล่าวหยุดใช้งานทันทีและหากได้รับความเสียหายร้องเรียนไปยังสคบได้โดยตรงผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
20: รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำกำลังเจ้าหน้าที่ตรวจค้นโกดังบุหรี่ไฟฟ้าย่านประเวศพร้อมจับกลุ่มผู้ต้องหาและยึดของกลางได้กว่า 200,000 ชิ้น
5: พลตำรวจเอกนิรันดร เหลื่อมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบเปิดเผยภายหลังเข้าตรวจค้นโกดังบุหรี่ไฟฟ้าย่านประเวศเป็นปฏิบัติการต่อเนื่องตามแผนปราบปรามของศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยสืบสวนขยายผลจากผู้ค้ารายย่อยทางออนไลน์นำไปสู่การตรวจค้นโกดังเก็บสินค้าและจับกลุ่มผู้ต้องหาได้หลายรายซึ่งจากการตรวจค้นดังกล่าวเจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้าและอุปกรณ์กว่า 200,000 ชิ้นพร้อมอุปกรณ์แพ็คสินค้าคอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์ปริ้นส่งพัสดุรถยนต์ขนส่ง3คันและป้ายทะเบียนสำหรับสับเปลี่ยนซุกซ่อนภายในรถก่อนขยายผลเข้าตรวจค้นคอนโดย่านสุขุมวิทจับกลุ่มผู้ดูแลเครือข่ายขายออนไลน์เพิ่มเติมอีก1รายพร้อมของกลางจำนวนหนึ่งและหลักฐานการซื้อขายในโทรศัพท์มือถือเบื้องต้นสั่งดำเนินคดีทุกข้อหาที่เกี่ยวข้องทั้งความผิดตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคกฎหมายศุลกากรและเตรียมนำมาตรการฟอกเงินมาดำเนินการกับเครือข่ายดังกล่าวเพิ่มเติมย้ำว่าการปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องและขอให้ประชาชนแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วน1599ตลอด24ชั่วโมงดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
20: กรมการท่องเที่ยวร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวจับกลุ่มชาวจีนลักลอบถ่ายทำภาพยนตร์ที่จังหวัดเชียงใหม่เข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์พุทธศักราช2551มีโทษปรับสูงสุด1ล้านบาท
6: นายจาตุรนภักดีวานิชอธิบดีกรมการท่องเที่ยวเปิดเผยผลการสนธิกำลังร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่บุกเข้าจับกลุ่มชาวจีนที่ลักลอบถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องเดอะพัปเปตโดยไม่ได้รับอนุญาตณร้านแกลเลอรี่แห่งหนึ่งในอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่วันนี้จากการตรวจสอบพบว่าการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์พุทธศักราช2551มีโทษปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 1 ล้านบาทรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจเตรียมพิจารณาแจ้งข้อหาเพิ่มเติมฐานเป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทั้งนี้กรมการท่องเที่ยวยืนยันจะบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ประกอบการที่ดำเนินการอย่างถูกต้องและรักษาภาพลักษณ์ของไทยในฐานะจุดหมายปลายทางการถ่ายทำภาพยนตร์ระดับโลกพร้อมขอบคุณประชาชนที่ช่วยแจ้งเบาะแสโดยหากพบเห็นการลักลอบถ่ายทำสามารถแจ้งได้ที่กองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศปฏิพลสัตพรมารายงาน
20: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
19: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกับรายการเพลงประทับใจกับผมเอกพงศ์นพสกุลเช่นเคยครับพบกันครับจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่หลังข่าว5ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะครับจันทร์อังคารพุธพบกับผมและรายการเพลงประทับใจทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819กิโลเฮิรตซ์และพฤหัสบดีและศุกร์นะครับก็พบกันทาง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819และ891กิโลเฮิรตซ์ใครที่ฟังรายการเราอยู่เป็นประจำก็คงจะจำกันได้นะครับเรามีเพลงลูกกรุงเพราะๆเลือกมาฝากกันยามค่ำคืนหลายคนบอกหลับไปแล้วแต่ตื่นมาฟังเพลงก็ไม่ว่ากันหลายคนบอกว่ารอฟังเพลงก่อนแล้วค่อยหลับอันนี้ก็ไม่ว่ากันเช่นกันครับ

0: ช่วงนี้เราไปติดตามชื่นชมนิยมไทยกับคุณคณิษฐายิ้มดีครับเราไปฟังว่าในแต่ละวันเนี่ยมีเรื่องอะไรมาฝากจริงๆช่วงชื่นชมนิยมไทยเนี่ยหลายคนติดใจเพราะว่าบางทีเราไม่รู้ที่มาที่ไปว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงเนี่ยอย่างเช่นเราจะเสนอคำเนี้ยมันมีที่มาที่ไปยังไงอย่างอะไรนะวันนั้นเสนออะไรคลององอ่างบางคนก็เรียกถึงแต่คลององอ่างก็ไม่รู้ว่าคลององอ่างมันมีที่มาที่ไปยังไงก็เนี่ยฟังรายการชื่นชมนิยมไทยแต่ละวันเราก็จะมีหลายๆตอนมาสลับให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันวันนี้จะเป็นตอนอะไรไปฟังกันครับ
1: ชื่นชมนิยมไทย

ังคะโรงเรียนถือเป็นอีกสถาบันหนึ่งที่สำคัญของประเทศเป็นสถานที่ที่พัฒนาเด็กๆให้เติบโตมาเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพแต่ในอดีตโรงเรียนมีหลากหลายรูปแบบค่ะการกำหนดให้โรงเรียนมีระบบการศึกษาแบบเดียวกันจึงเป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาบ้านเมืองให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันสำหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานั้นได้ถือกำเนิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่6ซึ่งเป็นยุคที่ประเทศได้ถูกพัฒนาขึ้นมากมีโรงเรียนเกิดขึ้นหลายแห่งจึงจำเป็นต้องมีข้อบังคับในการก่อตั้งโรงเรียนให้เป็นไปตามความเหมาะสมแต่กฎหมายฉบับนี้จะมีเนื้อหาสาระอย่างไรบ้างชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังกันค่ะเนื่องจากการศึกษาถือเป็นส่วนประกอบสำคัญของการพัฒนาประเทศให้รุ่งเรืองเมื่อปีพ.ศ. 2435ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระองค์โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งกระทรวงธรรมการหรือกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบันเพื่อพัฒนาการศึกษาตามแบบฉบับตะวันตกถึงแม้ว่าในสมัยนั้นจะมีการก่อตั้งโรงเรียนขึ้นบ้างแล้วทั้งโรงเรียนที่ก่อตั้งโดยมิชชันนารีเช่นโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยแต่ในสมัยรัชกาลที่5ได้มีการก่อตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นด้วยซึ่งก็คือโรงเรียนนายทหารมหาดเล็กหลวงก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบรวมถึงโรงเรียนสำหรับราษฎรทั่วไปจนถึงโรงเรียนจีนหลายๆโรงเรียนค่ะอย่างไรก็ตามแม้จะมีโรงเรียนเกิดขึ้นหลายโรงเรียนรวมถึงปรับปรุงการศึกษาให้ทันสมัยขึ้นตามแบบตะวันตกแล้วแต่ก็ยังมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการศึกษาออกมาเป็นกฎหมายอย่างเป็นทางการและด้วยเหตุที่โรงเรียนที่ก่อตั้งขึ้นในสมัยนั้นเป็นโรงเรียนที่ก่อตั้งขึ้นโดยชาวต่างชาติทำให้รูปแบบการเรียนการสอนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับหลักศาสนาและวัฒนธรรมดั้งเดิมของผู้ก่อตั้งโดยเฉพาะโรงเรียนจีนที่ก่อตั้งขึ้นโดยชาวจีนที่อพยพเข้ามาอยู่ในสยามในสมัยนั้นค่ะโรงเรียนจีนส่วนใหญ่เน้นการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาจีนอีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการรักษาวัฒนธรรมจีนเป็นหลักโดยปลูกฝังชาตินิยมลัทธิจีนให้กับนักเรียนจนทำให้โรงเรียนจีนเป็นแหล่งบ่มเพาะกลุ่มชาตินิยมจีนที่สำคัญและชาวจีนส่วนมากก็นิยมส่งลูกหลานไปเรียนในโรงเรียนจีนมากกว่าโรงเรียนหลวงค่ะต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัฐบาลในสมัยนั้นมีความกังวลว่าโรงเรียนจีนจะสร้างนักปฏิวัติขึ้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงมีพระราชดำริให้กระทรวงธรรมการตราพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎรขึ้นในปีพ.ศ. 2461โดยให้ความสำคัญกับการควบคุมมาตรฐานวิชาการของโรงเรียนราษฎรให้ทัดเทียมกับโรงเรียนหลวงเพื่อป้องกันไม่ให้โรงเรียนกลายเป็นแหล่งซ่องสุมของผู้ที่มีความคิดต่อต้านรัฐค่ะเนื้อหาภายในพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎรพ.ศ. 2461กำหนดว่าผู้ที่จะก่อตั้งโรงเรียนต้องไม่เคยต้องโทษคดีอาญาที่ส่งผลต่อความมั่นคงหรือมีความผิดเข้าข่ายเป็นโจรซ่องสุมเข้าเป็นอ้างยี่ไปจนถึงไม่เคยต้องโทษคดีข่มขืนกระทำชำเรารวมถึงครูใหญ่จะต้องมีใบประกาศนียบัตรครูหรือประกาศนียบัตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ด้วยเพื่อให้ได้ครูที่มีความรู้มากพอที่จะสอนนักเรียนนอกจากนี้การเรียนการสอนภายในโรงเรียนก็จะต้องใช้ภาษาไทยนักเรียนในโรงเรียนต้องสื่อสารอ่านและเขียนภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่วกำหนดให้ใช้หนังสือตามที่กระทรวงธรรมการกำหนดรวมถึงมีการสอนประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์เพื่อปลูกฝังความจงรักภักดีให้กับนักเรียนและเพื่อให้โรงเรียนต่างๆปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดจึงได้มีการตั้งผู้ตรวจการคอยตรวจสอบความเรียบร้อยร่วมด้วยต่อมาในปีพ.ศ. 2464หลังจากระบบการศึกษาได้กระจายตัวไปยังภูมิภาคต่างๆที่ห่างไกลมีทั้งโรงเรียนหลวงที่ขึ้นและใช้งบประมาณกระทรวงธรรมการโรงเรียนประชาบาลที่เป็นโรงเรียนท้องถิ่นและโรงเรียนราษฎรที่ตั้งขึ้นโดยบุคคลทั่วไปค่ะท่านผู้ฟังคะเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงมากที่สุดพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชบัญญัติประถมศึกษาพ.ศ. 2464ขึ้นโดยกำหนดให้การศึกษาในโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนประชาบาลไม่เรียกเก็บค่าเรียนจากนักเรียนค่ะ
ประเด็นสำคัญในพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังกำหนดให้ผู้ปกครองต้องส่งเด็กที่มีอายุ7ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนจนกว่าจะครบอายุ14ปีหรือจนกว่าจะอ่านและเขียนภาษาไทยได้โดยใน1ปีจะต้องเรียนหนังสือไม่ต่ำกว่า800ชั่วโมงหรือจะเป็นการเรียนการสอนที่บ้านก็ได้หากได้รับการยกเว้นแต่เด็กจะต้องไปสอบไล่ปีละครั้งเพื่อวัดผลความรู้

พ.ศ. 2461และพระราชบัญญัติประถมศึกษาพ.ศ. 2464ถือเป็นหมุดหมายสำคัญของระบบการศึกษาไทยค่ะที่ช่วยปลูกฝังนักเรียนให้รู้จักกับความเป็นรัฐชาติสมัยใหม่รู้จักกับประวัติศาสตร์บ้านเมืองทำให้บ้านเมืองเป็นปึกแผ่นมากยิ่งขึ้นซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและนี่คือเรื่องราวของพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์พ.ศ. 2461ที่นำมาฝากคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะ

0: คุณฟังครับบทเพลงของกรมประชาสัมพันธ์มีหลายแนวนะที่เราได้ฟังอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นแนวทั่วไปเพลงรักเพลงอกหักหรือว่าอาจจะเป็นเพลงจังหวัดเพลงทะเลเพลงที่เกี่ยวกับเทศกาลวันลอยกระทงปีใหม่อย่างเงี้ยเป็นเพลงอมตะที่เราได้ยินทุกๆปีแล้วก็เป็นเพลงที่มีเสน่ห์ครับเพลงเด็กก็เช่นเดียวกันครับกรมประชาสัมพันธ์มีเพลงเด็กเยอะแยะมากมายเลยอย่างเช่นวันเด็กใช่ไหมครับเด็กเอ๋ยเด็กดีมีหน้าที่10อย่างด้วยกันเพลงหน้าที่ของเด็กแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีมากกว่านั้นครับวันนี้ศาสตราจารย์ดร.พูนพิษอมาตยกุลครับจะมาเล่าให้เราได้ฟังต่อคุณเฟรนด์ชิปเสถียรพงษ์กลั่นแตงครับก็เป็นคีตศิลปินนะฮะเป็นนักร้องนักดนตรีของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ทำหน้าที่เป็นพิธีกรได้ดีด้วยครับไปสัมภาษณ์อาจารย์พูนพิษอมาตยกุลมาหลายตอนครับวันนี้ท่านจะมาพูดถึงเรื่องของบทเพลงต่างๆของกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็นักแต่งเพลงวิธีการแต่งเพลงของกรมประชาสัมพันธ์ในการนำเสนอทำยังไงนะครับเรียกว่าท่านเล่าให้ฟังหมดเลยเมื่อก่อนเป็นยังไงบ้างนะครับไปฟังจากดร.ไปฟังจากอาจารย์พูนพิษอมาตยกุลครับ
1: เรื่องของเด็กเนี่ยคนไทยเรามีเพลงกล่อมเด็กมาตั้งแต่โบราณตั้งแต่เริ่มต้นมีชุมนุมคนไทยมาอยู่ด้วยกันในพื้นที่แหลมทองเนี่ยนะครับพอเด็กแวะออกมาก็แม่ก็ต้องร้องเพลงกล่อมเด็กใช่ไหมฮะเขาเรียกว่าเพลงกล่อมลูกนะฮะเพลงกับลูกเนี่ยถ้าเป็นของไทยเดิมโบราณจริงๆเนี่ยมันเกิดในบ้านมันเกิดขึ้นมาจากอกจากใจของแม
2: ่ครับ
1: มันจะเป็นเพลงมีทำนองเดียวแต่มีเนื้อร้องร้อยเนื้อเพราะนั้นคือร้อยเนื้อหนึ่งทำนองเอนอนในเพลงอะไรเงี้ยนะครับ
2: มาจากเอครับ
1: อย่างเงี้ยมีเอเนี่ยครับแล้วก็ทำนองเนี่ยมันจะวนไปทำให้เกิดความสงบ
2: ครับ
1: นะมีหนึ่งทำนองเท่านั้นเองแต่บทร้องเปลี่ยนไปเรื่อยผมได้ทำการวิจัยแล้วเนี่ยปรากฏว่ามีบทร้องถึง6ประเภทด้วยกัน
2: ครับ
1: ประเภทที่1เนี่ยสอนเด็กให้รู้จักสงบเสงี่ยมนอนหลับตาอย่าดื้อนะอะไรเนี่ยนะแล้วถ้าเด็กไม่หลับก็กลายเป็นเพลงขู่เด็กเช่นตุ๊กแกจะมากินตับอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันที่2ก็คือเล่าเรื่องของธรรมชาติ
2: ครับ
1: เช่นค้างคาวเอ๋ยบินมายืดๆค่ำๆมืดๆจะไปสวนไหนจะไปสวนนอกเก็บลูกมะกอกจะไปสวนในเก็บลูกมะไฟจะไปเป็นสวนกลางเก็บลูกมะปรางจะไปสวนริมเก็บลูกทับทิมเด็กก็รู
2: ้
1: ธรรมชาติวิทยา
2: ครับ
1: นะ3แล้วนะ4ก็คือรักมวลสงวนตัวเช่นไอ้หนูเอ๋ยมีแป้งสำหรับให้ไปทาหน้าแม่ให้ไปเจ้าพอแต่พอทานะถ้าอย่าไปทามากๆนะจะเขาจะหาว่าตก
2: กระป๋องแป้ง
1: อ้าวครับแล้วก็ให้รักเงินสมบัติตัว
2: ครับ
1: 4ละพอถึง5ก็ความรักต้องไหว้พระอะไรต่างๆความนับถือพระอะไรต่าง
2: ๆ
1: แนะนำแล้วท้ายที่สุดเนี่ยเด็กเริ่มโตละเริ่มสอนละรักเงินสมบัติตัวอย่าไปทำหูทำตากับผู้ชายเขาต่างๆเพลงกล่อมเด็กนั่นจะมีไปหลายอย่าง
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นพวกนี้เราได้ยินมาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กแล้ว
2: ครับ
1: แต่พอมันเริ่มเกิดเพลงไทยสากลขึ้นมาเนี่ยเพลงไทยสากลนี่มันเกิดประมาณปลายรัชกาลที่5แล้วสมัยรัชกาลที่6ก็ยังไม่มีการแต่งเพลงไทยสากลนอกจากเป็นเพลงระดับทหารเช่นเพลงมาร์ชอะไรต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแต่เพลงที่จะมาใช้สำหรับเด็กเนี่ยมันเกิดเอาประมาณปลายรัชกาลที่7
2: ครับ
1: นะฮะแล้วก็มันไปใช้ร้องในภาพยนตร์เรื่องหลงทางในปี2475
2: ครับ
1: นะฮะใช้ทำนองไทยเดิมด้วยใช้บทร้องพัชชาแพรเอ๋ยแพรขาวบริสุทธิ์ดุจลาวต่างๆเนี่ยคือเพลงพัชชาเนี่ยมันเป็นเพลงสำหรับเหมาะที่กลบนอนอยู่แล้วมันก็เลยมีการบันทึกเสียงลงฟิล์มครั้งแรกเลยในปี2475นะฮะพอจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยเขามาเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งที่2ในปีพ.ศ. 2482เขาก็ตั้งสำนักวัฒนธรรมขึ้น
2: ครับ
1: สำนักวัฒนธรรมนี่มีผมจะจำไม่ผิดได้อยู่ที่ วังสุโขทัยเพราะตอนนั้นเขายึดวังสุโขทัยเป็นของรัฐบาลนะฮะสมเด็จพระนางลำไพกับรัชกาลที่7สละราชสมบัติปี77แล้วก็ไปอยู่ที่อังกฤษเพราะนั้นวังสุโขทัยก็ว่างที่เนี่ยก็เลยเป็นสำนักวัฒนธรรมเขาคิดว่าจะต้องทำอะไรบ้างเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยนะยกตัวอย่างเช่นตัวหนังสือมันมีมากเกินไป44ตัวก็ตัดไอ้ตัวซ้ำๆออกไปซะบ้างอะไรเงี้ยนะฮะหรือว่าให้พูดคำว่าสวัสดีตอนเช้าราตรีสวัสดิ์ตอนค่ำสายันสวัสดิ์ตอนเย็นอะไรเงี้ยเป็นต้นนะฮะแล้วก็ไม่ให้เปิบข้าวด้วยมือให้กินข้าวด้วยช้อนอะไรต่างๆนานาเนี่ยและอื่นๆพอมาถึงเด็กเนี่ยเขาก็เห็นว่าเรื่องเด็กนี่มีความสำคัญก็เลยต้องให้เพลงสอนใจเด็กมันก็หลุดออกมาอังคูเวทเอาเนื้อไปไอ้ครูแก้วเอาเนื้อมาก่อนหนูเอ๋ยหนูจงฟังพี่จะสอนพี่จะสั่งหนูจงฟังจำเอาไว้ให้ดีหนูเอ๋ยสมัยนี้เป็นสมัยมีคนดีกันด้วยปัญญาหนูอย่าซุกซนจงอดจงทนหนูจงบ่นช่องวิต้องวิชาไปภายภาคหน้าจะได้พึ่งวิชาปัญญาจะเพื่องฟูมัณฑนาก็ร้องตอนนี้มัณฑนาเปลี่ยนชื่อแล้วเปลี่ยนจากจุรี
2: เป็นจุบมัณฑนาครับ
1: ผมเข้าใจว่าเพลงนี้เป็นเพลงของครูเวสสันจมรทำนองนะฮะ
2: คร
1: ับ ถ้าจำไม่ผิดนะถ้าผิดก็ขอประทานโทษด้วยเพลงหนูเอ๋ยนี่คุณย่านตันตะโกสายอัดลงแผ่นดิบเลยเปิดเช้าๆก่อนเปิดสถานีวิทยุ
2: ครับ
1: ปลุกใจเด็กนะฮะก็ถือว่าเป็นเพลงเด็กเพลงต้นๆเลย

ียนหนูจงเล่าหนูจงเรียนหนูจงเพียรหาความรู้

0: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำเพลงอื่นๆตามมาอีกพี่ชอุ่มปัจจพันธ์เนี่ยนะฮะพี่ชอุ่มนี่เขาเรียนจบอักษรศาสตร์จุฬานะแล้วตอนสมัยที่พี่ชอุ่มปัจจพันธ์เรียนอยู่ที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาเนี่ยคุณทรงสาริตุลเนี่ยมันแต่งเพลงให้ครูเอื้อแล้วแล้วครูทรงก็แต่งลมพระพายชายชื่นในคืนนี้กลิ่นราตรีหอมระรื่นชื่นใจแสนอะไรเงี้ยนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วออกมาเป็นเพลงกลิ่นราตรีเพราะมากอันนี้ก็พี่ก็เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าฉันอยากจะแต่งเพลงให้ได้อย่างนี้บ้างเพราะฉะนั้นพอออกจากจุฬามาปั๊บเนี่ยขอสมัครไปทำงานที่กรมโฆษณาการทันทีเขาไม่มีเงินเดือนให้ก็ไม่เอาขอ
1: ไปช่วยทำงาน
0: ขอทำฟรีก่อนแล้วทำฟรีหลายเดือนนะในที่สุดนี่ก็ให้เพลงกูเอื้อ
1: ครับ
0: พวกหนูเล็กเด็กทั้งหลายอย่านอนตื่นสายเป็นเด็กเกียจคร้านแล้วก็ครูชื่อเด็กก็ใส่เสียงไอ้กิ้งก่องกิ้งก่องกิ้งก่องไปนะฮะเป็นงั้นเลยมันเลยมีความเหมาะสมความเป็นเด็กมากมายเพลงนี้ผมเข้าใจว่าเกิดก่อนเพลงเทียบนาฬิกาเดินพวกเราเดินไปผลทางไกลแหละเกิดก่อนนั้นเมื่อเป็นยุคของเจ้าพันปอมด้วยสงคราม
1: ครับ
0: ท่านจักรพันธ์เป็นสิริกลับมาจากตอนนั้นท่านก็มาช่วยงานอยู่แล้วแล้วก็ท่านเป็นคนชอบเพลงกล่อมเด็กแล้วก็ท่านก็แต่งเพลงให้บรรณาร้องอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันมีอยู่บทนึงอ่ะวัดเอ่ยวัดนอกมีดอกแคแดงอะไรเงี้ยนะท่านก็ใส่ทํานองเป็นไทยสากลเลยดอกคํายิ่งแพงสาวน้อยจะห่มสีชมพูใส่เสื้อรัดทรงงามระหงสวยหรูโสภาหน้าเอ็นดูทัดหูด้วยดอกมณฑาจะพิษไหนงามนั่นงานจะเฉิดฉันละออตางามมันก็เลยมีการแลกเพลงกันระหว่างบางเพลงที่เคยออกทางวิทยุอยู่กับจารุกนกก็ดีมันก็มาอย่างเพลงยอดสนอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะฮะซึ่งก็เอามาแล้วเด็กก็เพลงเด็กเนี่ยมันก็มาเกิดขึ้นจากท่านจักรพันธ์เป็นสิริมาจากพี่ชอุ่มปัจจพันธ์มาจากกุ๊กแก้วอะไรต่างๆนานาเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยมาทีหลังนี่เขามีวันแม่ประกวดแม่แห่งชาติ
1: ครับ
0: แล้วก็พอมีแม่แห่งชาติปั๊บก็ถ่ายรูปมีลูก14คนเข้ามหาวิทยาลัยครึ่งนึงอีกครึ่งกำลังอยู่มัธยมอะไรเงี้ยนะทุกคนแต่งตัวสวยเรียบร้อยเลี้ยงลูกดีอะไรต่างๆนะแล้วก็มีเรื่องความกตัญญูที่จะต้องมีแต่คุณพ่อคุณแม่
1: ครับ
0: มารดาสดุดีเป็นเพลงเด็กเหมือนกันอะไรเงี้ยนะฮะพี่ชวลีชงวิทย์ร้องนะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีเรื่องของครอบครัวเนี่ยมันกลายเป็นเพลงไทยสากลออกมาเยอะแยะเลยนะวัฒนธรรมจะนำไทยแผ่ไพศาลอะไรเงี้ยนะฮะมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมของการเลี้ยงลูกเลี้ยงเด็กให้การศึกษาอะไรต่างๆนานาก็เลยเกิดเพลงเด็กขึ้นอย่างมากมายที่ผมย้ายไปฟังยกตัวอย่างเนี่ยผมยังเก็บไว้ทั้งหมดเพลงเหล่านี้นะฮะก็ใช้สำหรับสอนในระดับปริญญาโทปริญญาเอกเพื่อที่เขาจะรู้ว่าคนไทยเนี่ยไม่ได้ดื่มเด็ก
1: ครับ
0: ยังมีเพลงกล่อมนอนเพลงกล่อมนอนเด็กเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะแต่อย่างที่เราว่านะฮะในด้านของเพลงไทยเดิมลึกๆเนี่ยก็ยังมีเพลงกล่อมนารีนะฮะเพลงขอมกล่อมลูกอะไรเงี้ยนะฮะมีกล่อมช้างก็มีนะฮะเยอะแยะเลยคำว่ากล่อมอย่างเดียวเนี่ยมีเพลงเยอะๆมากมายมหาศาลเลยคือเรียกว่าฟังกันได้ไม่รู้จักจบจักสิ้นนะฮะเนี่ยระลึกถึงเด็ก
1: ครับ
0: ทีนี้อยากจะเล่าให้ฟังว่าอีกอย่างนึงที่เป็นเพลงสำหรับเด็กเนี่ยเรานึกไม่ถึงคือเอาเพลงจังหวะเต้นรำบางเพลงเนี่ยมาเป็นเพลงสำหรับให้เด็กเนี่ยเอามาเต้นรำเล็ก
1: ๆครับ
0: คุณล้วนควันธรรมเนี่ยแหละครับตอนสมัยยังอยู่ที่กรมเนี่ยเอาเพลงจังหวะ Quick Waltz ของโจฮันสตราวส์จูเนียร์มาคือบรูดานูฟวอลนะฮะบรูดานูฟวอลก็มาทำเป็นเพลงผีเสื้อกับดอกไม้ เมื่อยามรุ่งสุริเรียงร้องนะฮะแสงทองสองฟ้าอัมพายสดสวยดูโนนสิอะไรไหนอ้อในหมู่มอมอนงามตา
1: เพลงประทับใจวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการเราจะกลับมาพบกันใหม่ครับในวันพรุ่งนี้ครับเรื่องของเพลงในวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมาในอดีตตั้งแต่เริ่มต้นตั้งวงเนี่ยนะครับพรุ่งนี้อาจารย์ภูนพิษอมาตยกุลจะมาเล่าให้เราฟังต่อว่าเป็นอย่างไรวันนี้ฟังกันครึ่งแรกเดี๋ยวพรุ่งนี้มาฟังครึ่งต่อไปนะครับก็มีหลากหลายเรื่องราวนะครับนำมาเล่าสู่กันฟังตัดเอามาจากแว่วหวานตำนานเพลงที่นำเสนอไปแล้วใครพลาดก็มาฟังในรายการเพลงประทับใจของเรากันต่อวันนี้ผมเอกพงศ์นพสกุลขอนำรายการเพลงประทับใจลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งอาคารเลขที่12ถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ถึงเวลาที่จะทำการยุติการกระจายเสียงไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วครับโปรดติดตามรับฟังได้ใหม่ในภาคเช้าของวันพรุ่งนี้ซึ่งจะทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันเช่นเคยในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์ซึ่งพบกันในเช้าวันเสาร์นั้นก็แน่นอนว่าจะได้นำท่านผู้ฟังไปรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้เมตตามาขุดเพชรในพระไตรปิฎกให้เราได้รับฟังกันนะคะซึ่งสำหรับรายการในช่วงของการขุดเพชรในพระไตรปิฎกนี้พระอาจารย์ก็ได้ดำเนินการมาก็คือเสนอมาเนี่ยก็ได้คืบหน้าไปเยอะมากเลยแล้วก็หวังใจว่าท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านที่ตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณในเช้าวันเสาร์ก็คงจะได้มีความรู้กว้างขวางขึ้นเข้าใจลึกซึ้งขึ้นเกี่ยวกับพระไตรปิฎกซึ่งถือว่าเป็นเหมือนกับหัวใจสำคัญของศาสนาของเรานะคะเช้าวันนี้ก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เชิญพานเชิญพาน
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: นี่ก็จะเป็นเล่มที่3ที่เราศึกษากันมาในซีรีส์ของการขุดเพชรในพระไตรปิฎกพระอาจารย์ก็ดีใจนะที่ว่าเราจบมา2เล่มแล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็คิดว่าท่านผู้ฟังแบบที่ติดตามรับฟังกันก็จะได้ประโยชน์ถึงแม้บางคนอาจจะเพิ่งมาติดตามรับฟังฉันมาดูได้แค่ครึ่งเล่มเองจบซะแล้วเหรอนี่ก็ขึ้นเล่มใหม่แล้ววันนี้ก็จะเป็นเล่มที่22ในบรรดาพระไตรปิฎกทั้งหมด45เล่ม
0: เจ้าค่ะ
1: ก็เป็นหมวดที่5ในอังคุตรานิกายที่เราต้องมาศึกษาพระอาจารย์ก็อยากจะเน้นย้ำมันหนึ่งเพราะว่าหนังสือถ้าไม่อ่านเนี่ยมันเป็นมลทินบ้านเรือนเราอยู่อาศัยเนี่ยถ้าไม่ทำความสะอาดเป็นมลทิน
0: ค่ะ okay.
1: คุณมีความสามารถในการงานแล้วคุณไม่ได้ใช้นั่นเป็นมลทินคุณมีมีดแล้วคุณไม่ได้รับมันทื่อเนี่ยนั่นก็เป็นมลทินโอเคไหมเพราะฉะนั้นในเมื่อความรู้มันมีอยู่เราควรจะศึกษา
0: ค่ะ okay.
1: ทำตัวให้เหมือนกับเป็นม้าอาชาไหนแล้วในความที่ว่าถ้าม้ากระจอกเนี่ยเขาจะบอกโอ้ยไม่แคร์ไม่เอาภาระไม่รับไม่สนพูดไม่ฟังนี่คือม้ากระจอกเขาเรียกสนใจแต่จะกินจะนอนแต่ถ้าม้าอาชาไหนเขาสนใจที่จะรับภาระคนอื่นจะศึกษาไม่ศึกษาไม่เป็นไรแต่ฉันจะศึกษาคนอื่นจะทำไม่ทำไม่เป็นไรฉันจะทำนี่ก็จะคิดอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้เอามากเราสัปดาห์ครั้งนี่นะครั้งหนึ่งก็ชั่วโมงนึงไม่เกินนี้ทีแล้วก็ไปทีละบรรทัดไปทีละข้อไปทีละหน้าแล้วก็ไปทีละเล่มเนาะจากวันเป็นเดือนเนาะจากเดือนก็เป็นปีขึ้นมาท่านปลูกไว้เหมือนจอมปลวกนะจอมปลวกทีละน้อยละน้อยมันก็เป็นโพนปลวกสูงท่วมหัวนู่นเลย
0: เจ้าค่ะ
1: หรือเหมือนกับรวงผึ้งทีละน้อยละน้อยผึ้งนี่ตัวไม่ได้ใหญ่เกินปลายก้อยเราผู้จะมันสร้างรังได้ใหญ่บึ้มมีน้ำหวานน้ำไรยาวอยู่ก็เพราะว่าทีละน้อยน้อยมันเอาม
0: ีความเพียรนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ใช่เราก็เอาทีละน้อยน้อยนี่แหละเราก็ค่อยศึกษาไปทีละข้อละข
0: ้
1: อบางทีก็อาจจะสงสัยจุดนั้นนี้บางก็เขียนตามมาได้บางทีพระอาจารย์แบบอ่านตรงนั้นตรงนี้เห็นข้อมูลนี้เพิ่มเติมก็มาเพิ่มเติมภายหลังก่อนหลังบ้างก็มาทบทวนกันเอาตอนก่อนมาพูดก่อนบ้างเอาตอนหลังมาพูดหลังบ้างก็จะแบบว่าค่อยศึกษากันไปซึ่งในข้อนี้จะเป็นประโยชน์นะเพราะว่าความรู้ของเราเนี่ยจะกว้างขวางเรื่องที่บางทีแม้แต่ตัวพระอาจารย์เองเนี่ยก็ไม่ได้จะแบบไปรู้มาก่อนนะนะ
0: เจ้าค่ะ
1: เพิ่งมาอ่านตรงนี้ถึงค่อยเห็นก็มีเพราะปกติเราก็จะไปเลือกเอาเรื่องพระสูตรอะไรที่ตัวเองสนใจ
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะมันเยอะไงทีนี้พอลุยเนี่ยไม่สนไม่แคร์ลุยมากน้อยลุยยากง่ายลุยมันก็ไม่เจอเรื่องอะไรที่น่าสนใจก็มีนะ
0: ที่ไม่เคยอ่านมาก่อนใช่ไหมเจ้าคะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: เจ้าค่ะ
1: ที่ไม่เคยอ่านก่อนวันนี้ก็มีเหมือนกันเราก็จะนำมาอธิบายให้ฟัง
0: เจ้าค่ะ
1: เราก็มาอยู่ถึงวรรคที่2ในหมวด5คือปัญจกนิบาตวรรคแรกที่เราพูดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคือพละ5เป็นของเสขะแล้วเสขะนี่คือผู้ที่กำลังศึกษาอยู
0: ่เจ้าค่ะ
1: ที่มีศรัทธาหิริโอตตัปปะวิริยะปัญญา
0: เจ้าค่ะ
1: พอมาวรรคที่2เนี่ยเป็น พละเหมือนกันเป็นพละเหมือนกันแต่เป็นพละที่แบบว่าขั้นสูงละขั้นสูงละไม่ใช่เสขะละ
0: เจ้าค่ะ
1: เสขานี่คือผู้ที่ยังแบบว่าเริ่มศึกษาหรือศึกษามาแล้ว
0: ก็เป็นคนที่เพิ่งจะเริ่มศึกษาธรรมะหรือว่าศึกษามาได้สักระยะหนึ่งใช่ไหมเจ้าค่ะ
1: ใช่
0: พวกเสขะพละเนี่ยเจ้าค่ะ
1: ถูกต้องยังมีสิ่งที่จะต้องทำต่อไปอยู
0: ่เจ้าค่ะ
1: ทีนี้ถ้าจะเอาแบบเต็มเลยเอาแบบครบถ้วนเลยเนี่ยจึงเป็นพละห้าข้อนี
0: ้อืมเจ้าค่ะ
1: ที่เอาหิริโอตตัปปะออกไปเนาะแล้วก็เปลี่ยนเป็นสติสมาธิเข้ามาแดนก็จะเป็นศรัทธาวิริยะสติสมาธิแล้วก็ปัญญา
0: เจ้าค่ะ
1: หมวดธรรมข้อนี้เราก็จะเห็นได้ว่าเอ๊ะมันเหมือนกับอินทรีย์นะอินทรีย์5ก็มีนะก็5ข้อนี
0: ้
1: พละ5ก็มีนะก็5ข้อนี้เหมือนกัน
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็ไม่ได้มีที่นี้ที่เดียวยังมีในสังยุตตนิกายก็มียังมีในทีฆนิกายก็มีที่ว่าเป็นอินทรีย์เป็นพละแบบนี้ในที่นี้ท่านพูดถึงพละอย่างเดียวเอาตรงพละนี้ก่อนเอาแต่ละคุณธรรมแต่ละประการแต่ละข้อนี้ก่อนในเซตของคำสอนนี้ท่านจะมีระบุรายละเอียดเอาไว้ว่าพละคือกำลังได้แก่ศรัทธาคืออะไรในที่นี้ก็คือการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าคือในพระสูตรอธิบายไว้แค่นี้การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าได้แก่เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้คืออิติปิโสพระผู้มีพระภาคคือพระว่าเป็นผู้ที่เป็นสัมมาสัมพุทโธมีวิชาและจารณะนี่คือบทสวดอิติปิโสที่เรามักจะสวดกันได
0: ้เจ้าค่ะ
1: แต่ทีนี้บทสวดอิติปิโสเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่อิติปิโสยังมีสวากขาโตแล้วก็สุปฏิปันโนด้วย
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นการศรัทธาก็ต้องรวมถึงธัมโมด้วยสังโฆด้วยต
0: ั
1: วนี้ต้องไปด้วยกันบางครั้งท่านก็ยกมาแค่หัวข้อเดียวไม่ได้เอามาสามอันก็ให้เข้าใจด้วยว่าต้องเป็นสามนะ
0: เจ้าค่ะ
1: บางทีแม้แต่ข้อแรกท่านก็ไม่ได้พูดถึงแค่ใช้หัวข้อเฉยๆว่าศรัทธาซึ่งนี้เป็นแพทเทิร์นในการอธิบายถ้าเราดูแบบตั้งแต่หมวดหนึ่งมาเลยเนี่ยเราเห็นว่าบางทีพระพุทธเจ้าก็พูดย่อๆพูดไม่ได้ละเอียดหมดก็จะว่าหัวข้อเป็นแบบนี้ก็มีแล้วบางคราวก็จะแจงออกเป็น3อย่างในเรื่องศรัทธาพุทโธธัมโมสังโฆก็มีเอาเกณฑ์นี้คือศรัทธาศรัทธานี่คือความมั่นใจคือความเลื่อมใสคือความลงใจ
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: พูดง่ายๆคือความชอบนั่นแหละฉันเราชอบพอใจบุคคลนี้คุณครูคนนี้ฉันชอบนักการเมืองคนนี้ฉันชอบหัวหน้าคนนี้ฉันชอบไอ้ที่ว่าคุณชอบเนี่ยคือคุณมีศรัทธาในบุคคลนั้นเลื่อมใสในบุคคลนั้น
0: เจ้าค่ะ
1: ไม่ว่าจะด้วยข้อหนึ่งข้อหนึ่งละถึงเขาหน้าตาหล่อดีหรือเขาพูดดีหรือเขามีความสามารถดีในข้อใดข้อหนึ่งในความดีของเขานั้นน่ะแล้วเรารู้สึกพอใจดีใจเลื่อมใสนั่นแหละคือศรัทธา
0: เจ้าค่ะ
1: โอเคนะทีนี้ไอ้ความดีทั่วๆไปเช่นชายหญิงหัวหน้าลูกน้องเพื่อนร่วมงานอย่างเงี้ยมันเป็นความดีที่ทั่วๆไปไง
0: เจ้าค่ะ
1: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าตาเรื่องความสามารถในการทำงานซึ่งอันนั้นแต่บางทีมันมีโทษตามมาโทษอย่างเช่นเรื่องของรูปเนี่ยนะมันก็จะทำให้เกิดความกำหนัดยินดีได
0: ้
1: โทษของเรื่องการงานบางทีก็มีการกระทบกระทั่งได้ทีนี้ความดีที่เป็นสัจจะความจริงความดีที่เป็นสัจจะความจริงเป็นอริยสัจเป็นความจริงอันประเสริฐเนี่ยเช่นความดีในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นพุทโธเป็นวิชาเป็นศีลเป็นสมาธิพวกนี้เป็นความดีจริงๆเนี่ยอันนี้มีประโยชน์มากกว่าคือมีโทษนิดเดียวประโยชน์นี่มาก
0: เจ้าค่ะ
1: โทษนี่คือความที่เป็นของไม่เที่ยงเฉยๆแค่นี้เอง
0: เจ้าค่ะ
1: ส่วนอื่นๆประโยชน์ดีๆหมดทั้งนั้นจึงทำให้มีความเศร้าหมองเนี่ยน้อยมีความบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเนี่ยมากมีความบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงโทษก็จึงน้อยอันนี้เป็นทางที่จะมาดีเพราะนั้นศรัทธาในพุทโธธัมโมสังโฆมันจึงดีกว่าศรัทธาในบุคคลอื่นๆที่อาจจะแบบว่ายังมีกิเลสอยู่หรือคนทั่วไปนักการเมืองหรือหัวหน้าในศรัทธานั้นอาจจะนำมาซึ่งความเศร้าหมองได้หรือศรัทธาในบุคคลที่ไม่ใช่สัมมาสัมพุทโธเรื่องนี้พระอาจารย์เคยเล่าไว้ในภาษานิกสูตรพระพุทธเจ้าท่านเล่าเองแหละว่าถ้าคุณศรัทธาในนิครนอย่างเงี้ยนิครนเนี่ยเป็นคนที่ยังไม่ใช่สัมมาสัมพุทโธคุณศรัทธาศรัทธานั้นน่ะโอ้โหนำโทษมาให้นะนี่นะ
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะว่าคุณนั้นศรัทธาในสิ่งที่ไม่ดีไม่ได้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง ่ะทีนี้ศรัทธาเราก็ต้องตั้งไว้ให้ดีคือความชอบความพอใจในที่นี้ตั้งไว้ในสิ่งดีแล้วมันจะดีเอาเรามีศรัทธาแล้วสิ่งอะไรที่มันจะเกิดตามมาถ้าเรามีความมั่นใจอย่างที่อธิบายไว้สัปดาห์ที่แล้วนะมีความมั่นใจในวิธีการทำการปฏิบัติว่าการพ้นทุกข์เนี่ยมันมีอยู่นะ
0: เจ้าค่ะ
1: มีความมั่นใจว่าการพ้นทุกข์เนี่ยมันมีอยู่นะนี่คือความมั่นใจในพุทโธ
0: เจ้าค่ะ
1: คือคนที่พ้นทุกข์ไปได้เนี่ยเขามีนะนี่นะเออการพ้นทุกข์เนี่ยมันมีเนี่ยความมั่นใจตรงเนี้ย
0: มีได้จริงใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ๆ
0: คือพ้นทุกข์ได้จริง
1: ใช่
0: เจ้าค่ะ
1: คือบางคนจะคิดว่าโอ๊ยปัญหาฉันนี่มันไม่มีทางออกเลยนี่เนี่ยตันหมดมืดแปดด้านนี่คือแบบแสดงว่าคุณไม่มีสตาคือไม่เห็นทางออกใดๆทั้งสิ้นเลยจมปลักอยู่ในความทุกข์นั้นทีนี้พอเราจะมาคิดว่าเอ๊ะใครนอกจะรู้ทางออกของความทุกข์นี้สักหนึ่งหรือสองวิธีตรงนี้แหละศรัทธาที่จะเป็นตัวนำมาจะมีใครนอกจะแบบรู้ความทางออกนี้ความพ้นทุกข์นี
0: ้เจ้าค่ะ
1: ตรงนี้เป็นช่องที่ว่าจะมาได้ออกจากความทุกข์ได้ทีนี้ถ้าสมมติโดนหลอกนะโดนหลอกว่านี่ทำพิธีกรรมนี้สี่สามพันห้าเท่านั้นซื้อตอนนี้ลดเหลือ 2,900 แล้วก็จะทำแล้วก็พ้นทุกข์เลยอ่ะนี่นะเสกให้อันนี้คือถูกหลอกถูกหลอกแล้วก็จะไปไม่ดีได้เพราะว่าศรัทธาในสิ่งที่ไม่ถูกทีนี้ถ้าเราศรัทธาตั้งไว้ถูกในพุทโธธรรมโอสถ์สงฆ์ว่าการพ้นทุกข์มันมีนะอันเนี้ย
0: เจ้าค่ะ
1: คือมีพุทโธแล้วมีเอาแล้ววิธีการได้ทำยังไงคือธรรมโมไงวิธีการกระบวนการที่ใช้พ้นทุกข์เกิดพุทโธขึ้นเนี่ยต้องทำยังไงทำตามธรรมโมทำตามธรรมโม
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วถ้าฉันทำฉันจะได้ไหมกูลองดูสิคนอื่นเขาทำได้ไหมคนอื่นคนนั้นได้ไหมคนนั้นได้ไหมคนนั้นได้ไหมคนนั้นเขาก็ได้นะคนนั้นเขาก็ได้เอ๊ะทำไมฉันจะไม่ได้นั่นน่ะสิฉันทำฉันก็น่าจะต้องได้เหมือนกันนั่นคือสตางค์ในสังโฆ
0: เจ้าค่ะ
1: มีสตางค์ในพุทโธธรรมโอสถ์สังโฆแล้วความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจมันจะหายไปความแบบไม่มั่นใจใช่ไม่ใช่ถูกหรือผิดนะยังไงนะมันจะหายไป
0: เจ้าค่ะ
1: อาจจะมีคำถามบ้างแหละแต่ว่าเป็นคำถามที่ไม่ได้เกิดจากความเคลือบแคลงเป็นคำถามที่เรามาถูกทางแล้วคือเจ้าคำถามที่เกิดจากความเคลือบแคลงเนี่ยจะตั้งคำถามผิดนะตั้งคำถามผิดการตั้งคำถามผิดเนี่ยมันก็ไปผิดทางลักษณะการตั้งคำถามผิดอย่างเช่นว่าฉันจะไปอุดรธานีอย่างเงี้ยนะถนนเพชรเกษมตรงนี้ไปต้องเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวานะอันนี้คือตั้งคำถามผิด
0: มันเป็นคนละทางอันนั้นไปใต้นะ
1: ไปใต้แล้วเพชรเกษมไปใต้แล้วไม่ได้ไปเหนือไปอีสานแล้วแล้วจะมาเลี้ยวซ้ายอะไรเลี้ยวขวามันไม่ใช่ละผิดทางตั้งคำถามผิดเพราะนั้นตั้งคำถามไม่ถูกก่อนแล้วคำตอบมันก็จะตามมาเพราะฉะนั้นพอด้วยถ้าไม่มีวิจิกิจฉาอันนี้คือคำถามถูกละบางทีอาจจะมีคำถามแล้วคำตอบมันค่อยหาได้นั่นคือศรัทธาในพุทโธธรรมโอสถ์สงฆ์มันก็จะทำให้มีการทำจริงแน่แน่จริงเพราะว่าศรัทธาเนี่ยมันจะกำจัดวิจิกิจฉาคือความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจออกไปพอศรัทธากำจัดความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจแล้วความแบบว่าเก้เก้กังๆเก้อเก้อเขินๆจะทำไม่ทำมันจะหายไปทันทีลังเลจะไม่ลังเล
0: เจ้าค
1: ่ะเหมือนเราจะกระโดดลงไปในน้ำว่ายน้ำเนี่ยโอ้ยถอยหน้าถอยหลังฉันจะว่ายได้ไหมน้ำจะเย็นไหมคือมันสงสัยไปหมดนั่นไม่ใช่คำถามแล้วน้ำจะเย็นไหมมันจะลึกหรือเปล่าแล้วมันจะมีสัตว์ได้หรือไม่คือนั่นผิดคำถามนี่คือเกิดจากความเคลือบแคลงแต่คำถามที่ต้องตั้งให้ถูกคือว่าเราจะว่ายได้ไหมเรามีกำลังพอไหมที่จะไปถึงฝั่งนู้นอยู่ตรงไหนนี่คือคำถามที่เราตั้งให้ถูกพอเราตั้งคำถามถูกปุ๊บกระโดดลงเลยกระโดดลงให้มีความมั่นใจในการไหว้ของเราให้มีความมั่นใจว่าเราจะไปถึงมันจะมีความเพียรขึ้นมาไงพอมีความมั่นใจคือศรัทธาเนี่ยจะมีความเพียรคือวิริยะคือการทำจริงแน่ๆจริงเกิดขึ้นซึ่งถ้าเราตั้งมาจากศรัทธาในการตรัสรู้ศรัทธาในธัมโมศรัทธาในสังโฆวิริยะเป็นพละที่ออกมานั้นคือความเพียรที่จะเพิ่มกุศลความเพียรที่จะลดอกุศลคือการกระทำสองอย่างที่สวนกันเนี่ยนะเพิ่มกุศลลดอกุศลเนี่ยสองอย่างนี้รวมกันก็เรียกว่าเป็นการทำความเปลี่ยนคือเป็นความบากบั่นเป็นการทำจริงแน่จริง
0: เจ้าค่ะ
1: จึงเรียกว่าวิริยะคือเผชิญหน้า คือวิริยะเนี่ยแปลว่าความกล้าก็ได้ความกล้าก็ได้
0: เจ้าค่ะ
1: แบบว่าเรากล้าที่จะไปออกสนามรบกล้าที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราก็ไม่เคยทำมาก่อนนี่นะอันนี้ต้องอาศัยความกล้าทีนี้ความกล้าในการที่จะทำเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าคุณไม่มั่นใจไงอย่างเช่นคนกลัวความสูงเนี่ยกลัวความสูงหรือกลัวที่แคบอย่างเงี้ยโอ้ยแล้วคือกลัวงูอย่างเงี้ยเป็นโฟเบียทั้งหลายอย่างนะ
0: เจ้าค่ะ
1: คุณจะไม่กล้าเข้าไปในที่นั้นเลยกลัวมากกลัวที่แคบก็จะไม่กล้าเข้าที่แคบกลัวความสูงก็จะไม่กล้าขึ้นที่สูงกลัวงูก็ไม่กล้าเข้าใกล้งูเพราะว่ามันจะมีความสงสัยเช่นงูมันจะกัดไหมแล้วตัวมันจะแบบเมือกๆอุ้ยน่ารังเกียจขยะแขยงเขาคิดไปแล้วในหัวก็จะรันแพทเทิร์นต่างๆไปเขาจึงไม่กล้าจึงกลัวแต่ถ้าเรามั่นใจว่างูมันไม่เป็นอันตรายหรอกถ้าเราไม่ทำอะไรมันก่อนมันก็ไม่ทำอะไรเราอันนี้คือความมั่นใจศรัทธาใช่ไหมล่ะพอคุณมีความมั่นใจปุ๊บคุณจะกล้าที่จะเผชิญหน้ากับมันได้ที่สูงถ้าเราอยู่นิ่งๆมันจะไปตกลงไปได้ไงมันก็อยู่เฉยๆของมันนี่แหละนี่คือความมั่นใจไงเราก็จะมีการกล้าที่จะขึ้นไปได้ในที่สูงที่แคบก็เหมือนที่กว้างแล้วมันก็กำแพงมันอยู่ใกล้ๆเฉยๆไม่ได้จะเป็นอันตรายอะไรนี่คือความมั่นใจใช่ไหมล่ะเราก็จะสามารถเข้าไปในที่แคบนั้นได้เราจะไม่กลัวเราจะกล้าที่จะเผชิญหน้าได
0: ้เจ้าค่ะ
1: เพราะนั้นพอเราบอกว่าทางพ้นทุกข์มีอยู่มั่นใจตรงนี้ใช่ป่ะคือศรัทธามั่นใจว่าวิธีการมีศรัทธาในพุทโธธัมโมสังโฆถ้าฉันทำแล้วฉันทำไมฉันไม่ได้คุณก็จะกล้าเผชิญหน้ากับทุกนั่นเลยกล้าที่เผชิญหน้ากับทุกพอกล้าที่เผชิญหน้ากับทุกทุกก็ทุกดิมาดิสุขก็สุขก็มาดิเวทนาแล้วจะอะไรพอคุณมีการกล้าที่เผชิญหน้ากับมันปุ๊บด้วยศรัทธาใช่ป่ะไม่กลัวกล้าแล้วเราจะเห็นมันตามเป็นจริงนั่นน่ะคือวิทยาใช่ไหมเราจะกล้าเพียงนะเราจะเห็นมันตามเป็นจริงเราจะตั้งสติได้ตอนนั้นสติจะเกิดขึ้นสติคือการระลึกได้สติคือการระลึกได้เราจะเห็นมันตามที่มันเป็นนะเราจะแค่สังเกตมันได้เฉยๆเราจะเริ่มสังเกตมันได้เฉยๆนั่นคือสติพอมีความเพียรแล้วคือวิทยาสติก็จะเกิดขึ้นสติในที่นี้คือสติปัฏฐาน4นั่นเองสติปัฏฐาน4การเห็นกายเวทนาจิตธรรมหรือถ้าจะพูดสั้นๆก็จะมีระเบียบระบบของการใช้พยัญชนะนะคุณเดชัยถ้าเราจะพูดถึงสติก็จะอธิบายด้วยคำว่าการระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดและแม่นานได้อันนี้คือจะอธิบายด้วยประโยคเดียวแต่ถ้าจะอธิบายละเอียดขึ้นไปอีกก็จะใช้บทที่ของสติปัฏฐาน4คือการพิจารณาเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาทั้งหลายจิตในจิตธรรมในธรรมมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดความพอใจความไม่พอใจในโลกออกเสียได้นี่คือจะพูดยาวขึ้นมาอีก
0: เจ้าค่ะขยายความให้กว้างขึ้นใช่ไหมเจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: ขยายความให้เราเข้าใจว่ามันกว้างขวางขึ้นอย่างไรเจ้าค่ะ
1: ก็เหมือนอย่างที่เรื่องของศรัทธานั่นแหละนะว่าถ้าศรัทธาก็คือศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าสั้นๆต่อมาอีกก็จะยกบทอิติปิโสถ้าจะยาวขึ้นอีกก็จะยกบทสวากขาโตแล้วก็สุนติปโนด้วยอย่างเงี้ย
0: เจ้าค่ะ
1: โอเคทีนี้พอเรามีศรัทธาแล้วเรามีความเพียรกล้าเผชิญหน้าแล้วสติเราก็จะตั้งมั่นได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปพอเรากล้าเผชิญหน้าสังเกตดูมันตามความเป็นจริงแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นของมันนี่นามันก็โอเคนะจิตเราจะระงับลงได้เพราะว่าบุคคลที่มีสัมมาสติแล้วจะทำสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นนั่นเป็นฐานะที่เป็นไปได้ดันว่า
0: เจ้าค่ะ
1: จิตเราก็จะไม่แบบวุ่นวายไปตามสิ่งที่มากระทบนั้นคือทุกนั้นเพราะว่าคุณตั้งสติดูเฉยๆไม่ได้วุ่นวายไปตามไม่ได้สะดุ้งสะเทือนไปตามพอจิตเราตั้งสติไว้ไม่ได้สะดุ้งสะเทือนไปตามสิ่งที่มากระทบจิตนั้นก็จะมีความระงับลงความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวนี่คือสั้นๆในคำที่จะอธิบายคำว่าสมาธิ
0: เจ้าค่ะ
1: หรือถ้าจะใช้บทพยัญชนะที่ยาวขึ้นไปอีกท่านก็ใช้เรื่องของฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4ตามนัยยะของในเรื่องนี้ที่ท่านพูดถึงเพราะสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปิติสุขอันเกิดจากความวิเวกต่อไปอีกเพราะวิตกวิจารระงับไปจึงบรรลุฌานที่2ไหลไปฌานที่3ฌานที่4อันนี้จะเป็นบทเต็มๆของเรื่องสมาธิคือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียว พราะฉะนั้นมันก็จะมีความคิดหรือเป็นสมาธิที่ไม่มีความคิดก็ได้มีได้ทั้งสองแบบคือบางคนจะเข้าใจว่าสมาธินี่จะต้องแบบนิ่งไม่คิดอะไรเลยว่างโล่งไปหมดมันก็แบบนั้นก็ใช่อยู่แบบนั้นก็ใช่อยู่นะแต่จะเป็นขั้นลึกซึ้งลงไปแต่ในขั้นเริ่มต้นเนี่ยมันก็จะแบบยังมีความคิดอยู่นะยังมีความคิดอยู่อย่างเช่นในกรณีว่าเราคิดการงานเราประชุมหรือเราทำข้อสอบอย่างเงี้ยเราทำข้อสอบเราสอบผ่านมาได้เนี่ยเราก็ต้องมีความคิดในคำถามคำตอบนั้น
0: เจ้าค่ะ
1: โดยที่คุณไม่ได้ไปคิดเรื่องอื่นนะถ้าเราคิดเรื่องเย็นนี้จะกินอะไรแล้วฉันจะทำได้ไหมฉันจะสอบผ่านหรือเปล่าโอ้ยคุณใช้เวลาไม่ทันหรอกเวลาสอบ
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ถ้าเราไม่ได้ไปจดจ่อเรื่องอื่นแต่จดจ่ออยู่กับคำถามคำตอบเท่านั้นเออนี่เราทำทันทำได้เราสอบผ่านมาได้นั่นนะนั่นนะคือลักษณะที่ว่าเป็นสมาธิชนิดที่แบบมีความคิดนั่นเอง
0: เจ้าค่ะ
1: โอเคก็เป็นสมาธิเกิดขึ้นทีนี้อย่างที่เราพูดกันว่าเวลาที่เรามีสมาธิแล้วเวลาจิตเราเพ่งลงไปในจิตที่ตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีด้วยศรัทธาที่เรามีในการฟังคำสอนสติเราเพ่งเอาไว้เราจะเห็นตามความเป็นจริงในสิ่งที่เราไปรับรู้นั้นในความทุกข์นั้น
0: เจ้าค่ะ
1: ทุกข์ที่บอกมาฉันจะเผชิญหน้ากับเธอฉันมั่นใจแล้วว่าทางพ้นทุกข์มีไหนเธอว่ามาเธอเป็นยังไงเราตั้งสติขึ้นใช่ปะจิตเราระงับลงเราไม่ได้ไปวุ่นวายตามนั้นเรื่องของทุกข์เป็นยังไงพอเราจิตเรานิ่งลงนิ่งลงเป็นสมาธิปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นมันตามความเป็นจริงในความที่ว่าเอ้ยมันก็เกิดขึ้นดับไปนะนี่นะเออใช่นะว่าจะมันเที่ยงเนี่ยมันจะไม่มีนะมีความเกิดขึ้นมีความดับไปเป็นธรรมดานะโทษของมันนี่ก็มีคือความไม่เที่ยงสุขของมันนี่ก็มีคือให้สุขเราได้เหตุเกิดของมันเป็นอย่างนี้ตัวมันเป็นอย่างนี้เรารู้เข้าใจเขานั่นคือปัญญาคือปัญญา
0: เจ้าค่ะ
1: ปัญญาเนี่ยจะเกิดขึ้นได้อาศัยสมาธิเป็นตัวหนุนคือปัญญาเนี่ยเป็นเรื่องของการที่เราจะแทงตลอดแทงตลอดนี่คือหมายถึง breakthrough ออกไปคือการที่เราจะทะลุผ่านข้อนี้ไปให้ได้เนี่ยการทะลุผ่านไปคือคุณต้องมีปัญญาเป็นตัวนำเป็นผู้นำปัญญาจะมีกำลังในการนำได้สมาธิก็ต้องดันตามไปสมาธิเนี่ยจะดันปัญญาให้มันbreakthrough ให้มันผ่านจุดนี้ไปเราก็จะมีความเข้าใจมีความเข้าใจเป็นปัญญาเป็นภาวนามยปัญญาเกิดขึ้นในจิตใจของเราว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้นะนี่นะแต่ความเข้าใจในเรื่องทุกข์ว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนนั่นแหละเป็นปัญญาอินทรีย์5คือศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาก็จะมีแก่และอ่อนถ้าอ่อนการบรรลุธรรมที่จะอาศัยปัญญาแทงตลอดแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นเป็นขั้นๆก็
0: จะ
1: ช้าในขณะที่ถ้าอินทรีย์5แก่กล้าการบรรลุธรรมที่จะอาศัยปัญญาเป็นตัวนำแทงตลอดขึ้นไปทะลุขึ้นไปให้กว้างขวางก้าวลงไปในสิ่งที่เรายังไม่รู้ให้เกิดเป็นความรู้ขึ้นมาได้ด้วยความแก่กล้านี้มันก็จะเร็วก็จะเร็ว
0: เจ้าค่ะ
1: โอเคนั่นนี่คือพระอาจารย์ใช้เวลาสักประมาณครึ่งหนึ่งในการที่จะอธิบายคุณธรรมใน5ประการนี
0: ้
1: แล้วเราก็จะค่อยไล่ไปทีละข้อแต่ว่าในแต่ละข้อของหมวดพละวรรควรรคที่2เนี่ยที่ท่านเอาคุณธรรม5ประการนี้มาทุกข้อเลยแต่ละข้อนั้นมีรายละเอียดของหัวข้อของเขาของเขาแตกต่างกันอย่างไรเรามาในข้อที่11ก็ยกถึงคุณธรรม5ประการนี้นะคุณธรรม5ประการโดยเอาหัวข้อที่บอกว่าเป็นกำลังเป็นสิ่งที่ทำให้พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่องอาจสามารถที่จะมีความกล้าหาญบรรลือธรรมจักรประกาศศาสนาในท่ามกลางบริษัทได้ตรงนี้ในส่วนคำอธิบายเนี่ยเขาอธิบายไปเยอะเลยที่พูดถึงว่าเรื่องที่ไม่ได้เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนคือเป็นแนวๆธรรมะอันเดียวกันกับเรื่องของอริยสัจ4เลยนะ
0: เจ้าค่ะ
1: คือเรื่องที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนคำเนี้ยไม่ใช่

0: ชงเจ็ดมรรคแปดสมัปทานสี่อิทธิบาทสี่อินทรีย์ห้าพละห้าสติปัฏฐานสี่พวกนี้คือธรรมที่เรียกได้เลยว่าเป็นสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนคือเป็นของใหม่บัญญัติขึ้นในสมัยที่พระพุทธเจ้ามีเท่านั้น
1: เจ้าค่ะ
0: เดี๋ยวบางคนอาจจะคิดว่าเอาแล้วเรื่องทุกข์มันก็มีมาแต่ก่อนแล้วทำไมท่านว่าเป็นของใหม่คือทุกข์ที่แพ็กเกจรวมกันไปในอริยสัจสี่เนี่ยไม่มีทุกข์เฉยๆเนี่ยใครก็รู้กัน
1: เกิดมาก็เป็นทุกข์อยู่แล้วใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ
0: ้
1: าค่ะ
0: ใช่
1: มนุษย์เกิดมามันก็มีทุกข์อยู่แล้วเจ้าค่ะ
0: ทุกคนมีแต่ทุกข์อริยสัจเนี่ยยังไม่มีย
1: ังไม่มีใครพูดมาก่อน
0: ถูกต้องความจริงชนิดที่
1: เจ้าค่ะ
0: เป็นลักษณะความจริงสามระดับแล้วก็แบ่งออกได้เป็นขันธ์ห้าที่กำหนดบทเพียรชนะชัดเจนว่าเป็นอุปทานคือทุกเนี่ยเขาเข้าใจอยู่แล้วว่าเป็นเวทนานะแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยมากำหนดบทเพียรชนะให้มีความรัดกุมรอบคอบว่าอุปทานขันธ์ห้าอุปทานคือเวทนาคือเวทนาขันธ์เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือนี่จึงเป็นทุกข์ไม่ใช่แค่เวทนาเป็นทุกข์แต่กองของเวทนาอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือนั่นแหละคือทุกข์นี่คือท่านกำหนดแบบนี้มันจึงเป็นเฉพาะของท่านไง
1: คือ
0: เป
1: ็
0: นเฉพาะของในศาสนานี้จึงแบบรีเนมขึ้นใหม่บัญญัติขึ้นใหม่โดยการใช้บทเพียรชนะที่รัดกุมรอบคอบมากขึ้นแล้วก็ประกาศว่านี่คือทุกขอริยสัจเป็นแพ็กเกจอันเดียวกันกับสมุทัยอริยสัจด้วยอริยสัจสี่ข้ออื่นด้วยก็
1: จะ
0: เป็นเฉพาะของในศาสนานี้อันนี้คือธรรมะที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อน
1: เจ้าค่ะ
0: อ
1: ้
0: าวใน5ประการนี้แล้วยังไงต่อจึงสามารถที่จะใช้อันนี้เป็นกำลังในการที่จะมีความองค์อาจที่จะประกาศศาสนาได้บรรลือเสียนะ
1: เจ้าค่ะ
0: คำว่าองค์อาจในที่นี้คือแบบว่าคุณขึ้นแท่นอยู่สูงสุดเลยนะคือไม่มีใครจะมาอยู่เหนือฉันแล้วแล้วก็ฉันจะบอกว่าสามารถพูดได้เต็มที่องค์อาจในที่นี้คือเหมือนกับว่าราชสีห์ออกจากถ้ำแล้วอยู่ในที่สูงแล้วก็บรรลือเสียหน้าขึ้นนี
1: ่
0: ม
1: ี
0: ความองค์อาจมีความกล้าหาญหรือถ้าจะเปรียบเทียบอันหนึ่งก็คือเป็นจ่าฝูงโคจ่าฝูงช้างจ่าฝูงหรือสิ่งที่จะเป็นหัวหน้าแล้วจะพูดอะไรประกาศอะไรออกไปเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาท้าทาย
1: นี่คือ
0: ท่านหมายถึงนี้มีความองอาจ
1: เจ้าค่ะ
0: ส่วนการบรรลือเสียหน้าก็คือการประกาศศาสนานั่นเองการประกาศศาสนาเปรียบเหมือนการที่พระยาสีหะบรรลือเสียหน้าธรรมจักรในที่นี้ก็คืออริยสัจสี่ความจริงประเสริฐเน
1: าะ
0: ให้กับหมู่คณะให้กับบริษัทบริษัทก็คือเทพมารพรหมสมณะบริษัทข้าราชการบริษัทหรือแม้แต่กษัตริย์บริษัทก็ได้ทั้งนั้น
1: เจ้าค่ะ
0: สามารถที่จะประกาศศาสนาได้
1: เจ้าค่ะอันนี้รวมอุบาสกอุบาสิกาอะไรไปด้วยถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ
0: ้
1: าค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ๆอุบาสกอุบาสิกาก็จะอยู่ในข้าราชการบริษัท
1: อ๋อเจ้าค่ะ
0: แล้วก็พรหมบริษัทพราหมณ์บริษัทพวกนี้ก็จะอยู่ในวรรณะต่างๆที่ท่านหมายถ
1: ึ
0: ง
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคนี่คือในข้อที่1ข้อที่11เนาะก็ที
1: ่
0: ข้อที่หนึ่งในวันนี้ทีนี้พอพูดถึงเรื่องของอินทรีย์ห้าที่ว่าเป็นศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาที่ว่าเป็นธรรมะที่ว่าเป็นเลิศเนี่ยนั่นคือจริงๆอยู่ในข้อ13นะอาจารย์พูดข้ามไปข้ามมานิดหนึ่งข้อ13ที่อธิบายไปเนี่ยข้อ13ทีนี้ไอ้ข้อที่ว่าจากสัปดาห์ที่แล้วที่เรามีฮิริโอตปาด้วยนะมีฮิริโอตปาด้วยก็ยังเป็นธรรมะที่เป็นเลิศมาก่อนเหมือนกันทำให้พระพุทธเจ้ามีความมั่นใจในการที่จะประกาศศาสนาได้แล้วก็เหมือนกับเป็นยอดเรือนเป็นยอดเรือนคำว่าเป็นยอดเรือนเนี่ยก็คือเหมือนเป็นหลังคาตัวจั่วนั่นแหละที่เวลาน้ำตกใส่ปุ๊บมันจะแหวกน้ำออกเป็นสองทางให้มีร่องมีช่องอยู่ข้างในพอที่จะอาศัยได้ตรงจุดนี้ที่จะแหวกออกเป็นที่ตั้งเหมือนยอดเรือนก็คือศรัทธาหิริโอตปะวิริยะปัญญาได
1: ้เจ้าค่ะ
0: ทีนี้พระอาจารย์อยากจะให้ท่านผู้ฟังและคุณใจทำความเข้าใจอย่างนี้ด้วยว่าเอ๊ะแล้วทำไมบางทีหิริโอตปะสติสมาธิคือทำไมจะต้องอันใดอันหนึ่งหรือสลับไปสลับมา

0: คือในข้อนี้เราจะเห็นได้เลยว่าสามารถสลับไปสลับมาได้ไงคือทั้งสองอย่างเนี่ยจะว่าเหมือนกันก็ได้เสขพละหรือพละห้าจะเอามาแทนกันก็ได้เพราะว่าถ้าเราพัฒนาให้ดีแล้วมันไปจบที่ปัญญาเหมือนกันแสดงว่ามันก็ต้องผ่านสติผ่านสมาธิเหมือนกัน
1: อ๋อเจ้าค่ะ
0: ก็จะหมายเพราะฉะนั้นก็คือบางคนก็จะเอาไปรวมเป็นเรียกพละเจ็ดอย่างก็คือเอาทั้งเจ็ดอย่างนี้มารวมกันเลยแล้วก็มีฮีโร่ตบปากกับสติสมาธิอยู่ด้วยกัน
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคนั่นคือข้อที่11 12 13ไปแล้วนะ11 12 13แล้วก็14ด้วย14นี่เป็นรายละเอียดของแต่ละข้อศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญา
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคนะถึงข้อที่14ละถัดมาก็จะพูดถึงในแต่ละข้อว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างเป็นความที่ว่าเราจะหาได้ในรายละเอียดของเขาได้อยู่ที่ไหนท่านก็บอกถึงว่าศรัทธาเนี่ยหาได้ในโสตาปัตติยังคะโสตาปัตติยังคะสีโอเคไหมศรัทธาเนี่ยหาได้ในโสตาปัตติยังคะสีเอาหัวข้อกันนะ
1: เจ้าค่ะ
0: วิริยะหาได้ในสัมมาปัฏฐานสี่สติหาได้ในสติปัฏฐานสี่สมาธิเนี่ยพึงหาได้ในฌานสี่แล้วปัญญาพละหาได้ในอริยสัจ4ใน5อย่างแต่ละอย่างหาได้ในหมวดธรรม4อย่างทั้ง5อย่างนั้นคิดว่าไม่งงนะคือ
1: เจ้าค่ะ
0: อย่างแรกของ5ประการคือศรัทธาหาได้ในหมวดธรรม4ที่เรียกว่าโสตาปัตติยังคะ4ไง
1: เจ้าค่ะ
0: โสตาปัตติยังคะ4มีอะไรก็คืออย่างที่พระอาจารย์ว่าไปตอนต้นรายการคือศรัทธาอันยังลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมและก็พระสงฆ
1: ์
0: และศีลอันเป็นที่พอใจของพระอริยเจ้าเป็นศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยลักษณะที่คุณมีโสตาปัตติยังคะสีจะบอกได้เลยว่าศรัทธาของคุณนี้เขาเต็มเลยศรัทธาเขาเต็มจนกระทั่งศีลเขาเต็มคือถ้าคนเราศีลไม่เต็มเนี่ยนะเพราะว่าศรัทธาเขาไม่เต็ม
1: จุกค่ะ
0: เด็กคนที่รักษาศีลไม่ได้นะฉันขอผิดข้อนั้นฉันขอไม่ได้ข้อนี้เพราะว่าศรัทธาเขาไม่เต็มไง
1: จุกค่ะ
0: เขาจะมีความเคารพยำเกรงในพระพุทธเจ้าในสิกขาเนี่ยก็ไม่เต็มก็จึงทำศีลได้ไม่ 100%
1: จุกค่ะเว้นข้อนู้นข้อนี้ไปหรือว่าเวลารับศีลก็ไม่พูดอะไรอย่างนี้นะจุกค่ะสุราเมรยะแบบเงียบเลย
0: ใช่
1: ผู้ชาย
0: ฮิริโอตปะมีอยู่ก็จึงแบบว่ามีความกลัวละอายได้บ้างว่าถ้าจะทำไม่ได้ฉันก็จะไม่พูดเนี่ยนะ
1: ไม่พูดไม่รับ
0: แต่สติศีลมันได้ไม่เต็มที
1: ่เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ทีนี้ถ้าบอกว่าเต็มที่จนกระทั่งมีผลออกมาทางการกระทำทางกายทางวาจาด้วยอันนี้คือโสตาปัตติยังคสีโสตาปัตติยังคสีก็คือระบุถึงศรัทธานั่นเองอันอย่างลงมันไม่หวั่นไหวต่อมาวิริยะคือความเพียรความกล้าหาได้ในสัมมาประธานสี่สัมมาประธานสี่สัมมาประธานสี่คืออะไรคือท่านแยกออกมาที่พระอาจารย์พูดตรงต้นรายการว่าวิริยะคือความเพียรความกล้าเนี่ยคือเป็นคู่ของกุศลธรรมเพิ่มกุศลธรรมลดใช่ไหมอันนี้คือที่ท่านพูดไว้ตั้งแต่ข้อ13มาทีนี้มาในสัมมาประธานสี่เนี่ยไอ้2ข้อคือคู่ของกุศลอกุศลก็แยกออกไปแต่ละประการก็แยกออกไปอีกคู่หนึ่งโดยอกุศลก็พูดถึงว่าของเก่าเอาออกของใหม่อย่าเข้ามาอกุศลนะอกุศลนี่คือจึงรวมเป็นที่ว่าอกุศลลดเพราะของเก่าเอาออกของใหม่อย่าเข้ามาอกุศลจะลดได้คือบางคนก็แบบว่าไปนั่งสมาธิเนาะหรือว่าเอาอกุศลธรรมออกแล้วสมมติคุณปฏิบัติถูกต้องฉันแบบว่าเคลียร์จิตใจดีท็อกซ์จิตใจนะเออแต่พอกลับบ้านปุ๊บออกจากวัดยังไม่ทันไรก็ด่าคนนั้นมากคนนี้อย่างนี้เป็นต้นนะ
1: จ้าค
0: ่ะอกุศลธรรมใหม่ก็พอคุณอีกเอาออกเอาเข้าเอาออกเข้าอยู่นั่นน่ะก็เหมือนเดิมไงพฤติกรรมก็ยังเหมือนเดิมเออ
1: เจ้าค่ะนิสัยไม่เปลี่ยน
0: ไม่เปลี่ยนเราจะบอกว่าของเก่าเอาออกอยู่ของใหม่ก็เรียนเอาเข้าอีกอย่างเง
1: ี้ยเจ้าค่ะ
0: ก็ต้องป้องกันทั้งสองทางของเก่าเอาออกของใหม่อย่าเอาเข้า มันก็จะไม่เพิ่มละกุศลก็จะลดลงละส่วนในฝ่ายของกุศลธรรมกุศลธรรมของใหม่เนี่ยเพิ่มเข้าให้ของเก่าที่มีอยู่พัฒนายิ่งให้ดีเต็มเปี่ยมไปบุญขึ้นมา
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคนะความที่ว่าของใหม่เพิ่มให้แล้วของเก่าก็พัฒนาด้วยอันนี้กุศลธรรมของเราจะเพิ่มขึ้น
1: เจ้าค่ะก็คือให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะเป็นกุศลธรรมนะเจ้าค่ะ
0: ใช่เป็นฝ่ายความดีเป็นกุศลธรรม
1: เจ้าค่ะ
0: ก็จะพัฒนาดีได
1: ้เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ใน2 อย่างนี้ที่เป็นคู่จึงเป็น4ข้อนี่แหละเขาเรียกว่าสัมมาประธาน4
1: เห็นไห
0: มว่าแบบว่าเวลาท่านจะเจาะลงไปในรายละเอียดท่านก็แบบว่าแจกแจงต่อไปเราก็จะเห็นความเชื่อมโยงของธรรมะด้วยไงว่าวิริยะเนี่ยเชื่อมโยงไปสัมมาประธาน4ได้แบบนี้แล้วเวลาเราพูดเนี่ยมีความบากบั่นมีความมั่นคงไม่ทอดทิ้งธุระในกุศลธรรมทั้งหลายคำพูดสั้นๆประโยคเดียวนี้ก็ต้องแยกออกเป็น4ประโยคในส่วนของกุศล2ส่วนของอกุศล2เป็นความเพิ่มความลดที่ให้มันดีขึ้นได
1: ้เจ้าค่ะ
0: โอเคนั่นคือข้อความเพียรการทำจริงแน่จริงความกล้า
1: เจ้าค่ะ
0: ถัดมาก็เป็นสติพละก็อยู่ในสติปัฏฐาน4คือการเห็นกายเวทนาจิตและธรรมก็เห็นกายเวทนาจิตและธรรมเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานและธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานคือที่บอกว่าเป็น4ข้อเนี่ย4ประการเนี่ยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่ใช่ว่ามันแยกกันคือนั้นเปรียบเหมือนกับอาคารหรือว่าเรือนหรือว่าศาลาอย่างนี้ก็ได
1: ้ที
0: ่มีทางเข้ามาจากด้านข้าง2ด้านเหนือด้านใต้อีก2เป็น4ทาง
1: เจ้าค่ะ
0: พอคุณเดินทะลุผ่านตามทางหมายถึงประตูต่างๆเหล่านั้นเข้ามาปุ๊บก็มาอยู่ใจกลางอาการเหมือนกัน
1: อ
0: ันนี้ท่านเปรียบเทียบเหมือนกับความที่ว่าเราตั้งสติไว้ด้วยวิธีเห็นกายหรือเห็นธรรมะก็ชื่อว่ามีสติเหมือนกัน
1: เจ้าค่ะ
0: อย่าไปคิดว่าโอ้ต้องทำวิธีนี้เท่านั้นวิธีอื่นไม่ได้คือมันก็ไม่แน่ไม่ใช่สติพละจึงหาได้ในสติปัฏฐาน4แบบนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: แล้วซึ่งสติปัฏฐาน4นะถ้าเราเจาะลงไปอีกนะรายละเอียดนี้อยู่ในมหาสติปัฏฐานสูตรอะว่ากายนะก็ยังจะมีแยกไปอีกเป็นอาการ32เป็นเรื่องของลมหายใจก็มีเวทนาก็ยังแยกไปอีกเป็นเวทนา3เวทนา5การปรุงแต่งของจิตเหล่านี้ก็เป็นเวทนาจิตนี่ก็แยกไปอีกจิตมีราคะจิตไม่มีราคะจิตสงบจิตไม่สงบก็ยากไปอีกส่วนธรรมะนี่โอ้ยิ่งไปเยอะเลยนิวรณ์ไม่มีนิวรณ์ฌานสมาธิแต่ละขั้นเห็นความเกิดดับไม่เที่ยงพวกนี้เป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหมดคือที่แยกแล้วรวมเป็นพันข้อด้วยนะ
1: ละเอียดเลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: ใช่ในความที่ว่าอยู่ในมหาสติปัฏฐานสูตรนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นคำว่าสติก็ต้องหมายถึงสติปัฏฐาน4ดังนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: ต่อไปในข้อสมาธิท่านบอกว่าหาได้ในฌาน4ฌาน4คืออย่างที่พูดมาเมื่อสักครู่นี้สมาธิคือหาได้ในฌาน4คือความที่จิตสงบเป็นอารมณ์เดียวต่อมาปัญญาพละปัญญานี้ก็หาได้ในอริยสัจ4อริยสัจ4อริยสัจ4คือทุกสมุทัยนิโรธและมรรคในข้อก่อนๆที่ท่านบอกว่าปัญญาพละคืออะไรนะปัญญาพละคือการที่เห็นความเกิดดับความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆจะสามารถชำระกิเลสออกไปจากจิตใจของเราได้แล้วทำไมในที่นี้ไปอยู่ในอริยสัจ4เพราะว่าอริยสัจ4เนี่ยเป็นตัวรวมไงเป็นองค์รวมของธรรมะทั้งหมดคำว่าเป็นองค์รวมของธรรมะทั้งหมดเนี่ยคือปัญญาเป็นอันดับสูงสุดในธรรมะวินัยนี้นะมีปัญญาเป็นอันดับสูงสุดธรรมะปัญญาเป็นอันดับสูงสุดหมายถึงตัวปัญญาเนี่ยจะเป็นตัวที่จะผ่าไปซึมแทรกซึมไปทะลุทะลวงไป break through ไปในการที่จะไปถึงดินแดนที่เรายังไม่รู้หรือสิ่งที่เรายังไม่เห็นได
1: ้
0: ซ
1: ึ่
0: งก็ต้องเห็นโดยความเป็นอริยสัจ4แต่จะเป็นความจริงอันประเสริฐที่ทำให้เรามีการจอดแทงกิเลสได้
1: เจ้าค่ะ

0: 4ข้อเดียวกันแต่เป็น4ประการรายละเอียดเหมือนกันต
1: ่
0: างกันตรงหัวข้อนิดๆหน่อยๆแล้วก็การพูดนิดๆหน่อยๆต่างกันยังไงศีลสมาธิปัญญาอันนี้คิดว่าท่านทั้งหลายคนจะเข้าใจอยู่เนาะศีลก็คือศีลหน้าเนาะสมาธิก็อย่างที่ว่ามาตะกี้ปัญญาคืออย่างที่ว่ามาตะกี้
1: เจ้าค่ะ
0: ส่วนวิมุตติคือความพ้นหลุดพ้นพ้นจากแบบว่าความที่จะไปกลึกกลั้วตามสิ่งที่มากระทบนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ที่พูดก็คืออยู่เหนือการควบคุมของโลกคือวิมุตติ
1: เจ้าค่ะ
0: ส่วนวิมุตติญาณทัศนะคือความรู้ความเห็นในวิมุตติคือวิมุตติเนี่ยคือพ้นแล้วแต่จะรู้เห็นว่าพ้นแล้วเนี่ยแล้วดีไหมได้ไหมถูกไหมอะไรคือต้องมีวิมุตติญาณทัศนะโอเคนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ห้าอย่างนี้ถามว่า5ประการนี้แล้วยังไงหัวข้อท่านว่าไงในข้อที่17
1: เจ้าค่ะ
0: คือท่านยกเป็นเอา2อย่างขึ้นมาคือตนเองและผู้อื่นแล้วเกื้อกูลตนเองไหมเกื้อกูลผู้อื่นไหม
1: เจ้าค่ะ
0: ก็จึงได้4คู่ไง4ข้อ
1: เจ้าค่ะ
0: เราเอาคู่คือปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองหรือปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลคนอื่นมาจับคู่กัน
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็ใช่หรือไม่เราจึงได้4คู่ยังไง
1: เจ้าค่ะ
0: คือถ้าตัวเองมี5ข้อนี้แต่ไม่ชักชวนให้คนอื่นมามี5ข้อนี้ชื่อว่าปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตัวเองแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลคนอื่น
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะว่าตัวเองทำเองอยู่แต่ว่าไม่ชวนคนอื่นไง
1: เจ้าค่ะ
0: 5ข้อนี้โอเคถัดมาอีกจับคู่ใหม่ทีนี้เอาคู่ที่ว่าไม่เกื้อกูลตัวเองแต่ดันเกื้อกูลคนอื่น
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่เกื้อกูลตัวเองแต่ดันเกื้อกูลคนอื่นก็หมายความว่าตัวเองไม่ทำอ่ะศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะแต่ดันชักชวนให้คนอื่นเข้ามาทำ
1: คนแบบนี้ก็มีด้วยนะเจ้าค่ะอาจจะมีใช่ไหมเจ้าค่ะ
0: อาจจะมี
1: เจ้าค่ะ
0: ตัวเองก็ทำไม่ได้แต่ว่าชวนคนอื่นให้ทำหรือทำได้แต่ไม่เต็มที่ศีลฉันทำได้เต็มที่อยู่สมาธิฉันทำได้ไม่เต็มที่แต่ก็ชวนคุณไปนั่งสมาธิเราจะเคยเห็นคนแบบนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: ฉันก็ยังทำได้ไม่ดีเต็มที่แต่ฉันชวนเธอไปนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ฉันยังไม่บรรลุแต่ฉันก็ชวนเธอไปนะก็ตัวเองยังไม่ได้เกื้อกูลเพื่อตนเองแต่ว่าพยายามที่จะให้เกื้อกูลเพื่อคนอื่นได
1: ้เจ้าค่ะอันนี้ก็ยังดีนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: พระอาจารย์ว่าก็ยังดี
1: เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
0: ถัดมาก็คือไม่เกื้อกูลทั้งตัวเองด้วยไม่เกื้อกูลทั้งคนอื่นด้วย
1: เจ้าค่ะ
0: คือตัวเองก็ไม่ทำศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะ
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็ไม่ชวนคนอื่นด้วย
1: เรื่อง
0: นี้ก็คิดว่าไม่ดีเลย
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่ดีเลย
1: แย่ที่สุดเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ในขณะที่ข้อสุดท้ายในวรรคนี้ข้อที่20
1: เจ้าค่ะ
0: ก็ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลทั้งตนเองด้วยแล้วก็เกื้อกูลทั้งคนอื่นด้วย
1: อันนี้ดีที่สุดเลย
0: คิดว่าอย่างนั้นตัวเองถึงพร้อมด้วยปัญญาด้วยแล้วก็ชักชวนให้คนอื่นถึงพร้อมด้วยปัญญาด้วย
1: เจ้าค่ะ
0: ก็จะเป็นการดี
1: เจ้าค่ะ
0: ที่สำคัญคือในคุณธรรม5ประการนี้ศรัทธาสมาศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะจะเป็นอันเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าได้ถามท่านพระอานนท์ปรารภการปรินิพพานของท่านพระสารีบุตรโดยที่ท่านพระสารีบุตรปรินิพพานแล้วแต่ได้เอาศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะไปด้วยไห
1: ม
0: เพราะท่านพระอานนท์เนี่ยเสียใจในการปรินิพพานของท่านพระสารีบุตรไม่ได้เอาไปด้วยแต่เสียใจเนี่ยเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นคนชักชวนให้คนอื่นเนี่ยถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ระลึกถึงโอชารสแห่งธรรมที่ท่านได้เคยให
1: ้เจ้าค่ะ
0: สมมติว่าเราฟังเทศฟังธรรมแล้วรู้สึกว่ามันซาบซึ้งมากเลยดีมากเลยอันนี้คือเราได้ลิ้มรสแห่งธรรมะ
1: ที
0: ่คนที่เทศที่บอกที่สอนนั้นเขาเอาให้เราชิมแล้วบางทีก็ระลึกถึงรสแห่งธรรมะนั้นก็จึงแบบว่าสบายใจดีอยู่ได้ก็จะเป็นการเกื้อกูลผู้อื่นไงเพราะว่าคนที่เทศให้ฟังเนี่ยคือชักชวนให้เขามีศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นอันนี้คือ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์

0: ับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับนักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
2: ด้วยนาวก็ขอเร็กไปรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
3: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืนด้วยนาว Green Power by PEA
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์นายกรัฐมนตรีกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกรณีพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติน
8: ายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดต่างๆซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในประเทศไทยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ติดตามกรณีดังกล่าวอย่างต่อเนื่องพร้อมกำชับฝ่ายปกครองหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับผู้ประกอบการตลอดจนนักท่องเที่ยวให้ทราบถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ดีงามของคนไทยพร้อมสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำชับฝ่ายปกครองและตำรวจทุกท้องที่ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นและดำเนินมาตรการป้องปรามการกระทำความผิดหากพบการกระทำละเมิดกฎหมายให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดไม่มีละเว้นศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: รัฐบาลเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงหลังปิดรับสมัครพบมีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 10,000 รายพร้อมเตรียมกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดส่งตรงถึงประชาชนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
9: นางสาวลลิดาเพลิดพิพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกรมการค้าภายในและบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการรถพุ่มพวงไทยช่วยไทยล่าสุดหลังปิดรับสมัครเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาพบว่าได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการทั่วประเทศโดยมียอดผู้สมัครรวมทั้งสิ้น 1,397 รายแบ่งเป็นกลุ่มรถ3ล้อพ่วงข้างมากที่สุดกว่า 4,500 รายรองลงมาคือรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นกลไกหลักที่จะนำสินค้าราคาถูกไปถึงมือประชาชนในทุกพื้นที่ย้ำว่ารัฐบาลมุ่งยกระดับรถพุ่มพวงให้เป็นโครงข่ายเศรษฐกิจเคลื่อนที่โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐอาทิสนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสูงสุด 3,000 บาทต่อเดือนสำหรับรถยนต์และลดหลั่นลงมาตามประเภทรถชุดสินค้าเริ่มต้นเพื่อนำไปจำหน่ายสร้างรายได้และกำไรในชุมชนเชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะเป็นเครื่องมือสำ ำคัญในการดูแลปากท้องประชาชนลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและช่วยให้เศรษฐกิจในระดับชุมชนเกิดการหมุนเวียนอย่างเป็นรูปธรรมผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: กรมควบคุมโรคติดตามสถานการณ์ไวรัสฮันตาอย่างใกล้ชิดย้ำไม่ใช่โรคที่แพร่ง่ายเหมือนไข้หวัดหรือโควิด-19และยังไม่พบการระบาดโรคนี้ในประเทศไทย
10: นายแพทย์มนเทียนขนาดสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าองค์การอนามัยโลกรายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสฮันตาเชื่อมโยงกับเรือสำราญในเส้นทางแถบมหาสมุทรแอตแลนติกใต้และมีรายงานผู้เสียชีวิต3รายจึงได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในหลายประเทศสำหรับไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนมีหนูและสัตว์ฟันแทะบางชนิดเป็นแหล่งรังโรคตามธรรมชาติคนส่วนใหญ่มักติดเชื้อจากการสูดดมฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนปัสสาวะอุจจาระหรือสารคัดหลั่งของหนูอย่างไรก็ตามโรคนี้ไม่ได้แพร่กระจายง่ายเหมือนโควิด-19 หรือไข้หวัดใหญ่สำหรับประเทศไทยปัจจุบันยังไม่มีรายงานการระบาดของโรคนี้ในระบบเฝ้าระวังโรคกรมควบคุมโรคได้สั่งการให้ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศทุกแห่งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานข้อมูลกับสายการบินท่าเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพิ่มการคัดกรองและสอบสวนโรคในผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้กับโรคหากมีอาการไข้สูงปวดเมื่อยหรือหอบเหนื่อยผิดปกติหลังสัมผัสสัตว์ฟันแทะหรือเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงควรรีบพบแพทย์เพื่อการวินิจฉัยและรักษาที่รวดเร็วนารุมนอุดมพรรายงาน
0: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ข่าวยามเช้าวันนี้วันเสาร์แล้วครับ9พฤษภาคม2569แรม8ค่ําเดือน6ปีมะเมียนะครับวันนี้อยู่กับผมต้นอานนท์ณตสุคนครับ
1: ค่ะและอยู่กับไอวรินทร์อนันทเมธด้วยนะคะ
0: ค
1: แล้วก็เหมือนเดิมเรามีการถ่ายทอดนะคะFacebook ด้วยแล้วก็ทั้งสถานีวิทยุด้วยนะคะ FM 92.5 95.5 AM 89 AM 891รวมถึงเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็หอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วยค่ะตอนนี้เพจสถานีวิทยุก็กระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็เพจข่าวยามเช้าแชร์เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะไลฟ์หรือยัง
0: เดี๋ยวนะเดี๋ยวเรา
1: ขอไปเช็คก่อนนะขอเช็คก่อน
0: ก็ติดตามพวกเรากันได้ทั้งสองช่องทางแล้วก็ทางวิทยุนะครับซึ่งวันนี้เราอยู่กับพี่สายชนดีซังแล้วก็ทีมงานนิวมีเดียพี่ฟิลพี่โบ๊ทพี่แดนนะครับอยู่กับเราในวันนี้ด้วยเช้าวันเสาร์แบบนี้ก็สดใสกันสักนิดนึง
1: สดใสหรือรัวหรือรวน
0: หรือรวนจะบอกว่าเมื่อวานก็รวนตั้งแต่จัดหมุนตามวันลิ้นพันกันไม่พันไปไหน
1: วิรายการเราเยอะเพิ่มขึ้นหรือเปล่า
0: ใช่
1: มั้ยคะ
0: รายการเราเต็มผังมากขึ้นก็รอติดตามกัน
1: ก็อยากจะให้หลายๆท่านติดตามกันนะคะก็เหมือนอันนี้ด้วยที่ก็อยากจะให้ติดตามกันในเรื่องของเนี่ยการเข้ามาคอมเมนต์กันคอมเมนต์หลายๆท่านเลยบอกว่าอย่างเนี้ยตอนนี้เพชรบูรณ์เช้านี้มีเมฆมากคุณสนั่นคุณสนั่นว่ามีเมฆมากเราหันไปมองทางด้านฝั่งขวามือนี่ก็มาเหมือนกันนะคะ
0: ดูรู้สึกครึ้มๆนะ
1: มาแล้วเมื่อวานนั้นที่เราคุยกันเรื่องของโซลาร์เซลล์พี่หันไปเจอหลังคามีโซลาร์เซลล์แล้วเรียบร้อยข้าง
0: บ้านเรานี่
1: ไม่แน่นะเดี๋ยวเราอาจจะเชิญพี่ข้างบ้านของเรานะคะมาให้สัมภาษณ
0: ์ว่าติดยังไงบ้าง
1: ติดยังไงนะคะมีใครอีกบ้างนะคะหลายท่านเมื่อเลยที่แชร์แล้วนะขอบพระคุณมากเลยค่ะพอพูดถึงสภาพอากาศตอนนี้ของเรา
0: ต้องติดตามกันสักนิดนึงเพราะว่าจริงๆกรมอุตุนิยมวิทยาเขาออกประกาศมาตั้งแต่ 2-3 วันก่อนแล้วว่าตั้งแต่7ถึง10พฤษภาคมเนี่ยไทยเราทุกภาคเนี่ยฝนเยอะนะต้องระวังกันสักนิดนึงวันนี้ก็มีประกาศออกมาเมื่อช่วงตี5ที่ผ่านมานะครับเขาเตือนเป็นฉบับที่8แล
1: ้
0: วเรื่องของอากาศแปรปรวนเนื่องจากว่าทั้งเหนืออีสานตะวันออกกลางกทม.ปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงแล้วก็ฝนตกหนักบางแห่งแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเนี่ยอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนจะแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคแล้วก็มีลมใต้เป็นลมตะวันขออภัยครับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เนี่ยมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนส่วนลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยก็แรงขึ้นทำให้ช่วงนี้ภาคใต้เองฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งยังไงต้องระมัดระวังกันให้ดีนะครับเรื่องของต้นไม้เราจะเห็นตามคลิปในโซเชียลเนอะลมแรงมากนะครับยังไงต้องระมัดระวังกันให้ดีนี่เป็นประกาศฉบับล่าสุดของกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
1: ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าระหว่างพิธีกร2ท่านกับสภาพอากาศอันไหนจะรวดกว่าก
0: ัน
1: อ
0: ันไหนจะรวดกว่า
1: แต่ว่าล่าสุดนะเห็นในโซเชียลเหมือนกันเป็นบ้านเขาพายุไงที่จังหวัดอะไรนะนครปฐมเหร
0: อ
1: หลังคาปลิวแล้วก็ฟ้าถล่มลงมาเลยตอนแรกพี่เข้าใจว่าเป็นคอนโด
0: ครับ
1: โอ้โหน้ำกระฉอกขนาดนั้นสรุปเป็นบ้านนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยบ้านเมืองเขาเรียกว่าการก่อสร้างบ้านของประเทศไทยเนี่ยบางทีเราก็เอาสไตล์นอร์ดุงนอร์ดิกอะไรกับของต่างประเทศมาเน
0: า
1: ะ
0: อาจจะไม่ได้เข้ากับเราเท่าไหร่อ
1: าจจะไม่เข้ากับเราเพราะว่าของเราเนี่ยสภาพอากาศอย่างที่บอกม
0: ัน
1: ก็ไปเรื่อยเลยนะคะทีนี้มาดูในเรื่องของทางด้านของการเตรียมรับมือเอลนิโยกันมากดีกว่านะทางด้านของมีการเกาะติดสถานการณ์น้ำนะคะพบว่ามี43จังหวัดเสี่ยงเจอทั้งน้ำท่วมภัยแล้งนะคะอันนี้เรามีการเตรียมรับมือเอลนิโยปี69กันและคือมันเนื่องจากอะไรก็สภาพอากาศที่มันสุดขั้วนั่นเองนะคะแล้วตอนนี้รัฐบาลก็เร่งบูรณาการข้อมูลร่วมกับมหาวิทยาลัยแล้วก็พื้นที่นวัตกรรมอยู่แล้วนะเป็นการชี้เป้าพื้นที่ล่วงหน้าเพื่อลดความเสียหายแล้วก็อยากให้ประชาชนเนี่ยติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงผ่านแอปไทยวอเตอร์นะคะหรือเว็บไซต์ thaiwater.net ค่ะ
0: ของกรมอุตุเองเขาก็มีระบุจังหวัดมาเหมือนกันนะว่าวันนี้วันที่9เนอะ9พฤษภาคมอาจจะต้องระวังจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงในการที่เจอฝนฟ้าคะนองแบบหนักๆเนี่ยนะครับโซนภาคเหนือเนี่ยมีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรนะภาคกลางนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีและสุพรรณบุรีส่วนภาคใต้ครับสุราษฎร์นครศรีธรรมราชกระบี่ตรังและก็สตูล ะครับต้องระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งในช่วงนี้นะครับ
1: ก็เรื่องของสุขภาพด้วยเราก็ต้องไม่ไว้วางใจนะเพราะว่าตอนนี้หุ่ยโรคหลายๆอย่างไวรุงไวรัสเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตเรื่องของไวรัสทันตาด้วยนะคะเมื่อเช้าก็ฟังข่าวเหมือนกันเนาะ
0: คือมันเกิดในเรือสำราญเดี๋ยวไว้ค่อยอัปเดตกันละกัน
1: เออแต่ตอนนี้เดี๋ยวมาอัปเดตในเรื่องของ
0: ภารกิจท่านนายกสักนิดหนึ่งเราเห็นตามภาพข่าวท่านนายกไปฟิลิปปินส์ไปประชุมอาเซียนก็คือปีนี้เนี่ยฟิลิปปินส์เป็นประธานอาเซียนเนอ
1: ะ
0: แล้วก็เลยได้ไปร่วมประชุมกันก็ประเทศในอาเซียนเนี่ยก็ไปกันเยอะเลยทีเดียวแล้วก็ไฮไลท์ที่เราเห็นภาพท่านนายกได้เจรจาหารือกับฮุนมาเน็ตท่านนายกของกัมพูชาด้วยนะครับแต่หลักๆแล้วเนี่ยที่ท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลได้เดินทางไปเนี่ยนะครับคือเข้าไปร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48แบบเต็มคณะนะครับที่เมืองเซบูของสาธารณรัฐฟิลิปปินส
1: ์
0: ซึ่งการประชุมครั้งนี้เนี่ยไทยเองเขาเตรียมเดินหน้าขับเคลื่อนเรื่องของการทูตเศรษฐกิจนะครับโดยมุ่งที่จะสร้างโอกาสทางการค้าการลงทุนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนท่ามกลางบริบทเศรษฐกิจโลกที่ตอนนี้แล้วก็เห็นอยู่ว่ามันเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเนอะเรื่องของตะวันออกกลางก็มีผลกระทบกับทางอาเซียนเยอะเหมือนกันซึ่งทุกการหารือบนเวทีอาเซียนเนี่ยไทยเรามุ่งเน้นผลประโยชน์ของคนไทยเนอะให้เกิดเป็นรูปธรรมทั้งเรื่องของเศรษฐกิจการลงทุนการคมนาคมโลจิสติกเรื่องของพลังงานเรื่องของความร่วมมือด้านความมั่นคงในภูมิภาคนั่นเองนะครับท่านนายกก็หยิบยกหลายเรื่องมาพูดคุยกันนะครับซึ่งท่านนายกเองก็ย้ำว่าไทยเราเองเนี่ยเดินหน้าเรื่องสันติภาพด้วยเพราะว่ามีการประชุมอาเซียนครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีการหารืออย่างที่บอกไปคุยกันระหว่างไทยกัมพูชาโดยมีฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นตัวกลางเพราะเขาในฐานะประธานอาเซียนเนอ
1: ะ
0: ก็มาพูดคุยกันเรื่องของสถานการณ์ต่างๆในบ้านเราเนี่ยแหละซึ่งท่านนายกก็ขอบคุณนะขอบคุณประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เนอะในฐานะประธานอาเซียนที่ได้เริ่มจากการประชุมครั้งสำคัญนี้แล้วก็บอกว่าการหารือกับนายกกัมพูชาเนี่ยสร้างสรรค์เนอะมองไปข้างหน้าหารือกันเป็นไปอย่างแบบตรงไปตรงมาแล้วก็มีความหมายถือว่าเป็นโอกาสสำคัญในการยืนยันรวมไปถึงมุ่งมั่นต่อการเจรจาและก็รักษาสันติภาพร่วมกันด้วยนั่นเองซึ่งไทยและกัมพูชาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านอยู่ติดกันเนอะแล้วก็ความเชื่อมโยงเราเนี่ยมีหลากหลายมิติความขัดแย้งเนี่ยนำมาซึ่งความสูญเสียและความทุกข์ยากแก่ทุกฝ่ายแล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของสันติภาพเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถึงเวลาแล้วที่ทั้งสองประเทศเนี่ยต้องมองไปข้างหน้าเปิดบทบาทใหม่เขาบอกงี้นะเปิดบทใหม่ของความสัมพันธ์อาศัยความจริงใจสุจริตใจมุ่งมั่นร่วมกันในการก้าวข้ามความท้าทายนะครับซึ่งโอกาสนี้เองไทยและกัมพูชาก็เห็นพ้องร่วมกันที่จะมอบหมายให้รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองประเทศเนี่ยทำงานร่วมกันเนอะไปจัดทำรายการมาตรการสร้างความเชื่อมั่นต่างๆในทางปฏิบัติโดยเริ่มจากประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีจุดร่วมและสามารถดำเนินการได้ทันทีซึ่งมาตรการนี้เนี่ยเป็นกลไกสำคัญในการฟื้นฟูความไว้วางใจแล้วก็ค่อยๆสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีกลับมาเข้มแข็งอีกครั้งซึ่งไทยและกัมพูชาเองก็ต้องเดินหน้าต่อไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปครับแล้วก็ทั้งสองฝ่ายก็ต้องสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาลดช่องว่างความเข้าใจร่วมกันแสวงหาทางขยายความร่วมมือในเรื่องที่เป็นประโยชน์ร่วมกันด้วยนะครับ
1: ค่ะแล้วก็ยังมีประเด็นในเรื่องของเขตแดนไม่ว่าจะเป็นทางบกทางทะเลซึ่งทางไทยเราเนี่ยนะคะก็แน่นอนเราต้องมีการรักษาอธิปไตยของเราเนาะไม่ว่าจะเป็นทางบกทางทะเลหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีก็มีการเสนอแนวทางในการหารือเพื่อดำเนินการจัดการกับประเด็นนี้ด้วยในฐานะเพื่อนบ้านที่ดีคือเราเนี่ยเอานี้ดิฉันคอนเฟิร์มนะจากการที่ตามข่าวม
0: า
1: แล้วก็ทำข่าวเองเนี่ยแหละเราเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านที่ดีนะแต่เขาเนี่ย
0: ก็เราดู
1: ก็ต้องดูกันไปนะคะซึ่งในตอนท้ายเนี่ยท่านนายกบอกว่าการหารือเนี่ยที่ไปฟิลิปปินส์ในครั้งนี้ก็จริงๆแล้วเป็นก้าวสำคัญเลยนะในการคือเราก็ต้องปรับบรรยากาศเพื่อไงปรับบรรยากาศให้มันดีขึ้นนะให้บรรยากาศให้มันดีเป็นบรรยากาศแห่งสันติภาพนะคะเป็นบรรยากาศของความร่วมมือซึ่งไทยเนี่ยยืนยันนะคะพร้อมทำงานร่วมกับทุกฝ่ายอย่างสร้างสรรค์เลยแน่นอนไทยเราเป็นกลางมาตั้งนานละนะบนพื้นฐานความเข้าใจเคารพแล้วก็ได้รับผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่ายทั้งสองประเทศแล้วก็ภูมิภาคด้วยค่ะ
0: ครับผมแล้วก็เมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้โพสต์ Facebook น
1: ะ
0: พูดถึงเรื่องที่ไปประชุมอาเซียนนี่แหละแล้วก็มีการได้หารือกับทางกัมพูชาและฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็จริงๆมีข่าวออกมาเยอะแยะมากมายว่าตกลงแล้วการหารือครั้งนี้เนี่ยจะเปิดพรมแดนไหมอะไรยังไงเนี่ยนะครับ
1: MOU
0: ซึ่งท่านนายกบอกว่าท่านนายกเองเนี่ยบอกเลิก MOU 44ต่อหน้าฮุนมาเน็ตนายกกัมพูชาเลยนะคือชี้แจง แบบว่าพอเจอหน้ากันก็มีการพูดคุยเนอะแล้วก็ชี้แจงตรงๆเลยว่าได้มีการยกเลิกโดยจะใช้ UN clause ซึ่งทั้ง2ประเทศเนี่ยก็อยู่ใน UN clause อยู่แล้วเข้ามาหารือแทนเพราะว่ามีกฎของสากลอยู่แล้วแล้วก็เลยใช้อันนี้เลยซึ่งท่านนายกบอกว่าเนี่ยการได้แจ้งให้กัมพูชาทราบเรื่องประกาศยกเลิก MOU 44ของรัฐบาลไทยในการพบกันครั้งนี้สามารถถือเป็นที่ประจักษ์ได้เลยว่ากัมพูชาเนี่ยรับทราบการตัดสินใจของไทยอย่างเป็นทางการและนอกเหนือจากนั้นในกัมพูชายังแจ้งให้ฝ่ายไทยเนี่ยรับทราบแนวทางการดำเนินการต่อจากนี้ของเขาเหมือนกันและยังประกาศในที่ประชุมใหญ่ด้วยนะต่อหน้าผู้นำชาติอาเซียนเลยว่าสิ้นสุดเป็นอันสิ้นสงสัยแล้วว่ากัมพูชาเนี่ยยอมรับการยกเลิก MOU 44จากไทยหรือไม
1: ่
0: นะครับซึ่งไทยเราเองก็เรื่องของเขตแดนเรื่องอะไรก็เดี๋ยวมีกลไกอื่นๆเนอะ JBC GBC อะไรที่ออกมาแล้วก็เรื่องของการเปิดด่านพรมแดนนี่ท่านนายกบอกว่าไม่มีการพูดถึงเรื่องนี
1: ้
0: นะครับเรื่องความร่วมมืออื่นๆเนี่ยยังไม่ได้มีการหยิบยกอะไรขึ้นมาพูดทั้ง2ฝ่ายเนี่ยเห็นพ้องว่าสันติภาพเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากให้เกิดขึ้นก็แน่นอนแหละว่าเราก็อยากเห็นสันติภาพเหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องของเกาะกูดท่านนายกก็ยืนยันว่าเมื่อไม่มี MOU 44แล้วก็จะไม่มีเส้นที่ลากผ่านเกาะกูดให้เป็นที่รู้สึกว่าเคลือบแคลงใจแล้วเพราะฉะนั้นยืนยันกับพี่น้องประชาชนว่าเกาะกูดเป็นของไทยแน่นอนนะครับ
1: เพราะว่ามีช่วงหนึ่งก็มีกรณีกันนะคะในเรื่องของเกาะกูดนะ คนไทยก็สบายใจได้เพราะว่ารัฐบาลก็ดูแลเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะเรื่องของการรักษาอธิปไตย
0: ครับ
1: จริงๆแล้วการประชุมในแต่ละครั้งเนี่ยที่เป็นการประชุมระดับภูมิภาคเองระดับโลกเองหรือแม้แต่ทั้งระดับอาเซียนของเราเนี่ยเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกับหลายๆอย่างเลยหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการเกษตรด้วยการส่งออกใดๆก็ตามแต่แล้วมันก็เกี่ยวพันกับเรื่องของเศรษฐกิจทีนี้มาดูกันบ้างว่ากระทรวงพาณิชย์ของเราเนี่ยคะเขามีการทำจดหมายเปิดผนึกจากกระทรวงพาณิชย์เลยนะมีการชี้แจงความคืบหน้าการแก้ปัญหาสินค้าเกษตรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราจะพูดได้อย่างเต็มปากไม่ได้หรอกว่าเอ้ยมันมีปัญหาหรือมันไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นถ้ามันมีปัญหาเกิดขึ้นเราก็แก้กระทรวงพาณิชย์ก็แก้ทั้งหน้างานทั้งต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำทีนี้มาดูเขากันดีกว่าว่าเขามีการวางรากฐานการแก้ปัญหาอย่างไรบ้างเพื่อให้ราคาสินค้าเกษตรเนี่ยเป็นธรรมกับพี่น้องเกษตรกรกับผู้ประกอบการแล้วก็ผู้บริโภคด้วยเพราะว่าก็มีประเด็นเรื่องทุเรียนประเด็นเรื่องทุเรียนประเด็นเรื่องปลานิลประเด็น
0: เยอะแยะ
1: ไปหมดปลากระป๋องเออทางดำจริงหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวรอไปฟังในตีของร้องข่าวอ่ะมาอัปเดตเรื่องของพาณิชย์กันก่อนดีกว่าทางด้านของกระทรวงพาณิชย์นะคะมีการมีจดหมายเปิดผนึกจากกระทรวงพาณิชย์มีการชี้แจงความคืบหน้าการแก้ปัญหาสินค้าเกษตรกรนะคะแล้วบอกว่าไม่ได้มองแค่ปัญหาการแก้วันต่อวันนะแต่ว่ากำลังดำเนินการวางรากฐานระยะยาวค่ะมาดู6ข้อเท็จจริงที่พาณิชย์เขาวางไว้ก็คือข้อที่1การบริหารจัดการคือเขามองปัญหาแบบนี้เขามองปัญหาแบบต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำเลยซึ่งต้นน้ำเนี่ยเป็นการจัดทำปฏิทินคาดการผลผลิตวางโซนนิ่งเลือกพันธุ์พืชให้เหมาะกับพื้นที่แล้วก็ใช้เทคโนโลยีตรวจสอบย้อนกลับเพื่อยกระดับมาตรฐานกลางน้ำก็คือส่งเสริมการแปรรูปและนวัตกรรมเพื่อดูดซับผลผลิตส่วนเกินอย่าลืมนะผลผลิตที่ออกมาเนี่ยมันก็จะมีทั้งขาดแคลนแล้วมันก็จะมีทั้งส่วนเกินด้วยมีล้นด้วยแล้วก็เลยจะมีการจัดตั้งล้งชุมชนขึ้นมา
0: อ
1: ันนี้เห็นด้วยล้งชุมชนเนี่ยเป็นการเพิ่มอำนาจต่อรองแล้วก็กวาดล้างนอมินีต่างชาติด้วยเพราะมีอยู่ช่วงนึงก็ท่านสุภจีก็มีการเนาะลงจีนนะคะท่านก็ทำตรงนั้นไปเรียบร้อยแล้วส่วนปลายน้ำก็คือการรักษาตลาดเดิมเป็นการเจาะแล้วก็เจาะตลาดใหม่ด้วยตลาดใหม่ก็คืออินเดียเกาหลีใต้ตะวันออกกลางแล้วก็ใช้ไลฟ์คอมเมอร์สก็คือ TikTok KOL กระตุ้นยอดขายเดี๋ยวดิฉันอาจจะเห็นคุณขายทุเรียนไหมคุณ
0: ไม่เราอาจจะเห็นคุณโดนัทนัทพงษ์ขายทุเรียนก็ได้นะ
1: เออไม่แน่นะเดี๋ยวรอดูอ่ะข้อ2นะคะการจัดการทุเรียนเอามาละไม่รอให้ของล้นตลาดค่ะโดยการใช้ KOL แล้วก็ TikTok นะคะปลุกกระแสบริโภคทั้งในแล้วก็ต่างประเทศโดยใช้แนวคิด Thailand The Land of Tropical Fruits จัดกิจกรรมร่วมกับห้างสรรพสินค้าแล้วก็ตลาดสดทั่วประเทศเลยควบคู่ไปกับการใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดอย่าลืมนะเพราะว่าในเรื่องของสินค้าราคาคุณภาพปราบปรามล้างนอมินีอีกเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องชั่งอันนี้สำคัญข้อ3การบริหารสมดุลราคาปาล์มน้ำมันหลักการสมดุล3ส่วนก็คือการบริโภคผักพลังงานไบโอดีเซลนะคะการส่งออกโดยย้ำว่าไม่ได้ห้ามส่งออกแต่ว่าต้องคุมสต็
0: อ
1: ก ถ้าเรายังขาดแคลนอยู่เราก็ไม่ควรส่งออกถูกไหมแต่ถ้าเรามีพอหรือว่ามีมากก็ส่งออกให้มันเป็นรายได้ได้นะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยราคาก็ปรับขึ้นตามกลไกตลาดโลกเรียบร้อยแล้วส่วนข้อ4ก็คือมะพร้าวน้ำหอมแล้วก็ลงชุมชนนะอ้อครั้งที่แล้วแก้ไขปัญหาเรื่องมะพร้าวนะคะแก้ปัญหาเป็นการดูดซับผลผลิต10ล้านลูกผ่านปั๊มน้ำมันนะคะดันราคาจาก3บาทขึ้นมาเป็น9บาทถึง10บาทเลยแล้วก็ผลักดันให้มีการจัดตั้งลงชุมชนเหมือนกันเพื่อเป็นการตัดวงจรการกดราคาข้อ5กันบ้างโครงการปุ๋ยทองเขียว plus รัฐบาลชุดนี้ทุกอย่าง plus นะบวกหมดเลยนะคะ plus ราคาประหยัดเพิ่มทางเลือกให้กับพี่น้องเกษตรกรในการเข้าถึงการจำหน่ายปุ๋ยเคมีแล้วก็ชีวภัณฑ์ด้วยนะคะแล้วก็มีรับสิทธิประโยชน์สูงสุดถึง 2,100 บาทต่อครัวเรือนด้วยนะมีคูปองนะก็ว่ากันไปมาถึงข้อสุดท้ายของกระทรวงพาณิชย์นะคะในการทำจดหมายเปิดผนึกการบริหารจัดการมะม่วงล้นตลาดก็คือก็มีกระแสโอ้ยทุเรียนมาแล้วมังคุดแล้วมะม่วงล่ะ
0: เข้ากันทุเรียนหรือเปล่าอะไรเงี้ย
1: นี่ไงมาละไม่ได้ละเลยปัญหามะม่วงนะคะเร่งผลักดันการจับคู่ซื้อระหว่างไทยกับต่างประเทศจับคู่ค้านะ18ประเทศสร้างมูลค่ากว่า 3,120 ล้านบาทแล้วก็ยังมีการกระจายผลผลิตผ่านรถโมบายผลไม้แล้วก็โครงการไทยช่วยไทยในห้างค้าปลีกค้าส่งทั่วประเทศด้วยค่ะ
0: พูดถึงเรื่องของไทยช่วยไทยของเรา
1: คุณต่อเนื่องเลยนะ
0: ใช่ไหมก็พอไทยช่วยไทยจริงๆจะมีไทยช่วยไทยที่ว่าเป็นรถลดราคาสินค้าที่ถูกๆก็จะไปซื้อตามห้างหรือว่าตามที่ว่าการอำเภอทุกวันศุกร์ที่เขาได้มีการจัดที่ทางพาณิชย์ร่วมกับธรรมหัตถ์ไทยทีนี้มันจะมีอีกชื่อหนึ่งคือไทยช่วยไทยพลัสที่เราจะได้ยินกันช่วงนี้ที่ว่าจะเปิดลงทะเบียนกัน25พฤษภาคม69
1: เหมือนคนละครึ่งไหม
0: คือพูดง่ายๆคือไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยคือการรวมเรื่องของคนละครึ่งพลัสกับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเขารู้กันเท่ากับว่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเป็นร่มใหญ่แล้วก็จะมีร่มย่อยออกมา2อันคือคนละครึ่งพลัสกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่ง1คนเนี่ยเลือกได้แค่1อย่างว่าคุณจะอยู่ในก้อนคนละครึ่งพลัสหรืออยู่ในก้อนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ก็คือต้องเลือกใช้สิทธิ์อย่างใดอย่างหนึ่ง
0: ดูว่าคุณเข้าเกณฑ์อันไหนถ้าเรื่องของรายได้ที่คุณมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วคุณก็จะอยู่ในกลุ่มของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทีนี้มาดูกันสักนิดนึงว่าตกลงเรื่องนี้เป็นอย่างไรแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าเป็นแนวทางเบื้องต้นที่นายเอกนิตินิติธรรมประภาสท่านรองนายกและก็รัฐมนตรีคลังได้ออกมาพูดไว้เพราะว่ารายละเอียดต่างๆมันชัดเจนว่าตกลงแล้วจะลงทะเบียนที่ไหนอะไรยังไงใครได้สิทธิ์หรืออะไรคงต้องรอที่พอเสนอเข้าครม.แล้วเขาขอใหม่อีกทีนะครับแต่เรื่องนี้อัปเดตล่าสุดก่อนจากทางท่านรองนายกและก็รัฐมนตรีคลังท่านเอกนิติท่านบอกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยจะเป็นการยกระดับสิทธิประโยชน์จากคนละครึ่งพลัสแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าด้วยกันโดยรัฐบาลมีแผนในการที่จะทั้งให้ทั้งร้านค้าให้พี่น้องประชาชนเนี่ยลงทะเบียนในวันที่25พฤษภาคม69นี้และจะเริ่มใช้งานจริงคือเริ่มใช้จ่ายกันเนี่ย1มิถุนายน69เงื่อนไขก็คือคนเข้าร่วมโครงการทั้ง2อันเนี้ยจะต้องมีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับและจะมีการใช้ระบบยืนยันตัวตนร่วมกับการตรวจสอบฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยเพื่อความถูกต้องแม่นยำ1คนได้รับเพียง1สิทธิ์เท่านั้นโดยกลุ่มในส่วนของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่รายได้ไม่เกิน 100,000 ต่อปีเนี่ยปัจจุบันเนี่ยในฐานข้อมูลเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13กว่าล้านคนตรงนี้เนี่ยจะได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือเรื่องของค่าครองชีพเต็มจำนวนคาดการว่าจะได้วงเงินช่วยเหลือเนี่ยคนละ 1,000 บาทนะครับต่อเดือนนะซึ่งจากเดิมเนี่ยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเขาจะมีวงเงินค่าซื้อสินค้าเนี่ย300บาทต่อเดือนอยู่แล้ว
1: เ
0: พิ่มอีก700รวมเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนะครับอันนี้คือในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนของคนละครึ่งพลัสจะแบ่งส่วนกันคือรัฐร่วมจ่าย 60% ประชาชนจ่ายเอง 40% ตอนนี้กำลังพิจารณาอยู่ทั้ง2อันเนี่ยพิจารณาการดำเนินโครงการ2ระยะคือ2เดือนต่ออีก2เดือนก็คือมิถุนายนกรกฎาคมเป็นเซต1สิงหากันยาอีกเซต1นะครับเพื่อให้เกิดความรอบคอบสูงสุดเนื่องจากว่าเขาประเมินว่าในช่วง2เดือนแรกที่จะเริ่มเนี่ยเวลาไม่เพียงพอในการตรวจสอบสิทธิ์ของกลุ่มผู้ที่จะลงทะเบียนใหม่
1: เพราะว่ามันก็ใกล้แล้วนี่เน
0: า
1: ะ
0: ใช่มันใกล้แล้วก็คือเวลาไม่ถึงเดือนเลยนะครับรัฐบาลเขาเลยจะต้องอ้างอิงข้อมูลของกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นกลุ่มเดิมที่เคยมีอยู่แล้วก่อนหน้านี้กลุ่มเดิมไปก่อนก็คือเท่ากับว่า2เดือนแรกเนี่ยคือในส่วนของมิถุนายนและกรกฎาคมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะใช้ฐานข้อมูลเดิมก่อนแต่ในช่วงระยะแรกแบบนี้ใครที่บอกว่าฉันก็เข้าเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐทำไมฉันถึงไม่เคยได้แบบฉันจนแบบฉันอะไรได้น้อยจริงๆขออภัยรายได้น้อยจริงๆทำไมถึงเข้าเกณฑ์แล้วทำไมถึงไม่ได้นะครับช่วงระยะเวลา2เดือนแรกเนี่ยท่านสามารถที่จะลงทะเบียนเพื่อที่จะตรวจสอบคุณสมบัติเกณฑ์ได้เพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าที่ขาดโอกาสเนี่ยได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงจริงๆก่อนที่จะเริ่มใช้เกณฑ์การให้สิทธิ์แบบใหม่พร้อมกันต่อไป นะครับซึ่งจากการควบรวมโครงการทั้งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับสิทธิ์ของคนละครึ่งพลัสเนี่ยนะครับเป็นการนำฐานข้อมูลของคนละครึ่งพลัสและร้านธงฟ้าประชารัฐเดิมมาร่วมปัจจุบันเนี่ยร้านค้าที่อยู่ในระบบทั้งระบบของร้านธงฟ้าที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจ่ายกับใช้คนละครึ่งพลัสจ่ายเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ย 1.4 ล้านถึง 1.5 ล้านร้านค้านะครับซึ่งทุกร้านก็ได้รับประโยชน์จากการนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มยอดขายและก็ขยายโอกาสทางธุรกิจด้วย
1: จริงๆแล้วว่าตัวที่ต้องให้ประเมินในช่วง2เดือนแรกเพราะว่าบางคนรายได้น้อยในก่อนหน้านั้นแต่ปัจจุบันเนี้ย
0: ปัจจุบันคือรายได้เยอะแล้วอาจจะพ้นในกลุ่มของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปแล้ว
1: แล้วก็ไปสู่ในไทยใช้ไทย plus
0: ใช่คือพอสมมติว่า2เดือนแรกเนี่ยพอลงแล้วปรากฏว่าอุ้ยรายได้คุณเยอะขึ้น2เดือนหลังพอเขาเช็คข้อมูลปุ๊บ
1: คุณก็จ
0: ะไปอยู่ในกลุ่มของ
1: ไทยช่วยไทย plus
0: อยู่ไทยช่วยไทย plus ก็คือคนละครึ่งพัดแทน
1: บางคนก็อาจจะรายได้ลดลง
0: แล้วยื่นลงทะเบียนเพื่อที่จะเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไว้อะไรแบบนี้แต่เดี๋ยวต้องอย่างที่บอกว่าตรงนี้ต้องรอความชัดเจนอีกที
1: นะ
0: ครับ
1: แต่เดี๋ยวตอนนี้เราไปอัปเดตในเรื่องของปลากระป๋องกันก่อน
0: ตีของร้องข่าว
1: ตีของร้องข่าว
0: มีทั้งเรื่องปลากระป๋องเรื่องของโอ้เยอะแยะมากมาย
1: บุหรี่ไฟฟ้าด้วยที่เราก็จริงๆหลายๆคนลืมไปแล้วเรื่องนี้แต่ไม่อยากให้ลืมนะมันก็ยังกระทบกระเทือนเกี่ยวกับเรื่องของเด็กและเยาวชนด้วยนะคะ
0: ครับเดี๋ยวไปติดตามกันในตีของร้องข่าวกับคุณพฤฒแก้วพิบูลครับ
1: ค่ะ
2: จังหวัดระนองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนองขอเชิญเที่ยวงานระนอง The Next Step ร่วมช้อปฟินกินฉ่ำกับสินค้าคุณภาพที่ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า30ร้านค้าการันตีคุณภาพส่งตรงจากแหล่งผลิตถึงผู้บริโภคโดยตรงเพลิดเพลินไปกับการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินที่มีชื่อเสียงระหว่างวันที่7ถึง11พฤษภาคม2569เวลา10โมงเช้าถึง3ทุ่มณศูนย์การค้า Paradise Park ศรีนครินทร์
3: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
4: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
3: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
4: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
3: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
5: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
6: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
7: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีของร้องข่าวกับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับมาเริ่มตีของร้องข่าวในวันนี้ครับเริ่มกันที่เรื่องแรกครับนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีเปิดประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์พ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาครับภายใต้แนวคิดในการประชุมครั้งนี้ครับก้าวสู่อนาคตร่วมกันโดยมีผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนผู้แทนระดับสูงเลขาธิการอาเซียนผู้แทนจากเมียนมาและธนาคารพัฒนาเอเชียเข้าร่วมครับสำหรับในการประชุมสุดยอดในครั้งนี้ครับทางนายกรัฐมนตรีของไทยนะครับนับเป็นภารกิจต่างประเทศครั้งแรกหลังจากเข้ารับตำแหน่งในสมัยที่2ครับและเป็นโอกาสสำคัญครับในการยืนยันบทบาทของไทยในเวทีอาเซียนซึ่งเวทีดังกล่าวนะครับยังเปิดโอกาสให้ผู้นำประเทศสมาชิกนั้นได้พบปะหารือกันครับมีการแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์โลกท่ามกลางความท้าทายจากการแข่งขันของมหาอำนาจรวมไปถึงครับความขัดแย้งในหลายภูมิภาคโดยเฉพาะครับตอนนี้เลยคือในตะวันออกกลางครับที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจต่อพลังงานและต่อห่วงโซ่อุปทานปลายทางโลกล่ะครับสำหรับในการประชุมสุดยอดครั้งนี้ครับจัดขึ้นภายใต้แนวคิดก้าวสู่อนาคตร่วมกันโดยไทยครับจะใช้เวทีนี้นั้นผลักดันความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมเห็นผลได้เห็นได้ชัดครับไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมพลังงานสะอาด การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานรวมไปถึงการเสริมความมั่นคงทางอาหารผ่านห่วงโซ่อุปทานครับและการยกระดับกลไกความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในภูมิภาคครับซึ่งท่านนายกอนุทินนะครับก็เน้นย้ำนะครับว่าไทยเรานั้นให้ความสำคัญกับการรักษาระเบียบระหว่างประเทศบนกติกาครับควบคู่ไปกับการเสริมบทบาทอาเซียนให้เข้มแข็งและมีเอกภาพครับโดยไทยครับเน้นเป็นตัวเชื่อมความร่วมมือท่ามกลางสถานการณ์โลกที่ผันผวนครับภายหลังการประชุมผู้นำอาเซียนนะครับจะมีการพิจารณาเอกสารผลลัพธ์สำคัญรวม5ฉบับด้วยกันครับโดยเอกสารหลักๆนะครับคือร่างพิธีสารเซบูเพื่อแก้ไขกฎบัตรอาเซียนครับรองรับการขยายสมาชิกและการปรับสัญลักษณ์ให้สอดคล้องกับจำนวนประเทศสมาชิกขณะที่เอกสารรับรองอีก4ฉบับนะครับครอบคลุมไปถึงความร่วมมือทางทะเลการรับมือผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางการจัดการภัยพิบัติรวมไปถึงการเสริมพลังเยาวชนในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครับซึ่งในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ครับเป็นโอกาสสำคัญนะครับในการขับเคลื่อนการทูตเศรษฐกิจโดยใช้กลไกที่ชื่อว่าทีมประเทศไทยเพื่อบูรณาการความร่วมมือและขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนและการพัฒนาครับขณะเดียวกันครับการหารือกับผู้นำอาเซียนนั้นยังช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของภูมิภาคในการรับมือความท้าทายของโลกอีกด้วยครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปนะครับเรื่องของความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำไทยและกัมพูชาเปิดโต๊ะหารือ3ฝ่ายภายใต้การประสานของฟิลิปปินส์หวังคลี่คลายความขัดแย้งครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายสิหศักดิ์พวงเกตแก้วครับเปิดเผยครับถึงผลการหารือ3ฝ่ายฝ่ายฝ่ายมีฝ่ายไหนบ้างครับระหว่างฝ่ายไทยครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีฝ่ายกัมพูชาครับนายคุณมเนตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาและฝ่ายฟิลิปปินส์ครับก็คือนายเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ครับนอกจากนี้ครับฟิลิปปินส์ครับในฐานะของประธานอาเซียนด้วยครับเป็นผู้ประสานให้ไทยและกัมพูชานั้นได้หารือร่วมกัน3ฝ่ายครับเพื่อจะหาทางคลี่คลายความขัดแย้งโดยไม่ใช่การแทรกแซงนะครับแต่เป็นการอำนวยความสะดวกให้ทั้ง2ฝ่ายทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายกัมพูชานั้นได้พูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาแม้ยังไม่มีข้อยุตินั่นเองนะครับซึ่งฝ่ายไทยเราครับก็เสนอให้สร้างบรรยากาศที่ดีและหลีกเลี่ยงสงครามวาจาหรือการไปกล่าวหากันบนเวทีระหว่างประเทศเพื่อไม่ให้กระทบต่อการเจรจาครับพร้อมผลักดันความร่วมมือด้านการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์โดยให้ตำรวจของทั้ง2ประเทศครับทั้งไทยและกัมพูชานั้นรื้อฟื้นกรอบความร่วมมือที่หยุดชะงักส่วนประเด็นเขตแดนทางบกนะครับไทยยืนยันนะครับว่าไม่ได้หลีกเลี่ยงการเจรจาแต่บางเรื่องนั้นอาจต้องใช้เวลาครับขณะที่ปัญหาเขตแดนทางทะเลครับทางนายกรัฐมนตรีก็ชี้แจงนะครับว่าการที่ยกเลิก MOU 44นั้นเพราะว่า20ปีที่ผ่านมาไม่มีความคืบหน้าครับและไทยกับกัมพูชายังสามารถเจรจาได้ภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าโดยกฎหมายทางทะเลครับหรือว่า UNCLOS ได้ต่อไปครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ย้ำนะครับว่าแม้ในการหารือครั้งนี้นั้นยังไม่มีข้อยุติแต่ก็ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับและเชื่อว่าการพูดคุยนั้นย่อมดีกว่าการเผชิญหน้ากันและใช้ความรุนแรงต่อกันนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับจากเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับมาดูกันที่เรื่องการรับมือกับสารปนเปื้อนกันบ้างครับรัฐมนตรีสุชาติชี้แจงรัฐบาลเดินหน้ารับมือสารปนเปื้อนแม่น้ำกกควบคู่เร่งแก้ปัญหาที่ดินทำกินป่าชุมชนยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับมาดูกันที่เรื่องการแก้ปัญหาของสารปนเปื้อนครับโดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุชาติชมกลิ่นครับได้มีการชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรครับหรือว่าที่ประชุมส.ส.เพื่อตอบกระทู้ถามกรณีปัญหาสารปนเปื้อนในแม่น้ำกกและสิทธิดินทำกินครับเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาครับโดยครับท่านรัฐมนตรีก็ระบุว่าครับรัฐบาลน่านติดตามสถานการณ์แม่น้ำกกตั้งแต่ปี2568หรือว่าตั้งแต่ปีที่ผ่านมาครับโดยมีการตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจและประสานประเทศเพื่อนบ้านผ่านกระทรวงการต่างประเทศ ขณะที่กรมควบคุมมลพิษนั้นได้มีการตรวจวิเคราะห์น้ำและตะกอนอย่างต่อเนื่องครับพร้อมให้หน่วยงานสาธารณสุขและประมงร่วมประเมินผลกระทบร่วมกันนั่นเองนะครับนอกจากนี้ครับทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นยังได้มีการจัดหาแหล่งน้ำสำรองล้างบ่อบาดาลช่วยเหลือชุมชนและเตรียมเยียวยาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวครับสำหรับในการแก้ไขปัญหาสิทธิดินทำกินในเรื่องนี้นั้นมีการเร่งรัดออกเอกสารให้สิทธิประชาชนกว่า 800,000 รายครับภายในปีหน้าครับคือ2570ครับต้องเรียบร้อยควบคู่กับการส่งเสริมป่าชุมชนกว่า6ล้านไร่มีประชาชนครับใช้ประโยชน์กว่า4ล้านคนผลักดันรายได้จากคาร์บอนเครดิตและให้ประชาชนในพื้นที่ป่าชุมชนนั้นเสียค่าไฟในอัตราเดียวกับมิเตอร์ถาวรเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายนั่นเองล่ะครับจากเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปดูกันที่การปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้ากันบ้างครับรัฐมนตรีสุภมาศห่วงบุหรี่ไฟฟ้าลอบขายเกลื่อนออนไลน์สั่งครับสคบร่วมมือตำรวจคุมเข้มย้ำชัดบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าผิดกฎหมายครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยพลตำรวจเอกนิรันดร์เหลื่อมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับแถลงผลการจับกุมบุหรี่ไฟฟ้าโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับระบุว่านายกนั้นมีการกำชับให้ปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าอย่างจริงจังในทุกมิติโดยผลการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือการร่วมกันระหว่างสตช.และสคบ.นั่นเองนะครับนำไปสู่การจับกุมผู้ลักลอบผลิตและจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าผ่านช่องทางออนไลน์ครับไม่ว่าจะเป็นในแอปฟ้า Facebook หรือว่าในแอปดำ TikTok ต่อๆนั่นแหละครับในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาครมีการตรวจยึดของกลางเป็นบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ครับกว่า 5,000 รายการเครื่องสำหรับฉีดน้ำยา1เครื่องเครื่องซีนกล่อง1เครื่องเครื่องซีนซอง1เครื่องและเครื่องปั๊มอัด2เครื่องครับรวมไปถึงครับจับกุมขบวนการนำเข้าสารเอโทมิเดตน้ำหนัก28กิโลกรัมซึ่งสารตัวนี้ครับใช้ผสมเป็นน้ำยาบุหรี่ซอมบี้หรือบุหรี่ไฟฟ้าทำให้หลับอันนี้อันตรายขึ้นไปอีกครับทางนี้ครับขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านนะครับแจ้งเบาะแสได้นะครับเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าผ่านสายด่วนสคบ1166หรือว่าสายด่วนตำรวจ1599และแอปพลิเคชันทางรัฐหรือระบบร้องทุกข์ของสคบครับเพื่อร่วมกันในการสร้างสังคมที่ปลอดภัยและห่างไกลจากบุหรี่ไฟฟ้านั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับมาดูกันต่อที่เรื่องของโรงงานปลากระป๋องกันบ้างครับเป็นประเด็นมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับไม่จบแค่ที่เดียวรัฐมนตรีสุภมาศสั่งสแกนปลากระป๋องทั่วประเทศหลังผู้ว่าสมุทรสงครามพบเพิ่มโรงงานปลากระป๋องไม่ตรงปกจกตาพ่อแม่พี่น้องครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาครับถึงกรณีปลากระป๋องไม่ตรงตามฉลากครับซึ่งพบว่าภายหลังจากการลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยตนเองนะครับมีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพิ่มเติมด้วยล่ะครับเริ่มพบโรงงานที่เข้าข่ายเดียวกันนะครับปรากฏออกมาครับคือการใช้วัตถุดิบปลาไม่ตรงตามฉลากมาผลิตปลากระป๋องครับเรียกว่าไม่ตรงปกจกตานั่นเองนะครับไม่ได้มีแค่เพียงบริษัทสีรุ้งงามฟู้ดจำกัดบริษัทเดียวแล้วนะครับที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนั้นสั่งหยุดประกอบกิจการไปชั่วคราวครับตั้งแต่พบเคสแรกที่จังหวัดสมุทรสาครครับกำชับให้3หน่วยงานหลักนะครับประกอบไปด้วยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบจังหวัดครับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.ครับและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดครับลงพื้นที่นะครับในการตรวจสอบโรงงานผลิตปลากระป๋องและอาหารกระป๋องทั่วประเทศเลยครับเพื่อตรวจสอบมาตรฐาน GMP ฉลากสินค้าและวัตถุดิบที่ใช้ผลิตครับโดยไม่รอให้มีเรื่องร้องเรียนเพิ่มเติมครับเรียกว่าเรื่องเดียวลงตรวจทั้งประเทศไปเลยครับสำหรับในเคสที่จังหวัดสมุทรสงครามครับมีการประสานผู้ว่าราชการจังหวัดครับและทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือว่าสสจครับประสานอย.ประสานกรมประมงและก็สคบนี่แหละครับเข้าตรวจสอบโรงงานต้นทางทันทีเลยครับหากพบการใช้ปลาชนิดอื่นแทนชนิดที่ระบุบนฉลากแล้วล่ะก็นะครับ จะดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติอาหารพุทธศักราช2522ครับฐานผลิตอาหารปลอมโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีครับปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000 บาทปลอมอาญาสินค้าและสั่งหยุดกิจการชั่วคราวครับซึ่งการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคนั้นเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลครับนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลสคบพร้อมทำงานร่วมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่กำกับกรมประมงเพื่อพิสูจน์นะครับสายพันธุ์ปลาในทุกตัวอย่างที่ตรวจพบแล้วครับว่าเป็นปลาชนิดไหนพันธุ์ไหนกันแน่ครับและเดินหน้าเอาผิดผู้กระทำผิดให้ถึงที่สุดแล้วครับประชาชนที่พบผลิตภัณฑ์ไม่ตรงฉลากไม่ตรงปกจกตาครับหรือสงสัยว่าได้รับความเสียหายแล้วนะครับร้องเรียนได้เลยครับที่สายด่วนสคบ1166สายด่วนอย.ครับ1556แอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือที่เว็บไซต์ ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนะครับทุกจังหวัดครับที่สารกลางจังหวัดนั่นเองนะครับจากเรื่องของปลากระป๋องครับมาดูกันที่เรื่องการปราบปรามยาเสพติดกันบ้างครับรัฐบาลบูรณาการทุกภาคส่วนเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดทั้งระบบควบคู่กระชับความร่วมมือข้ามชาติอย่างเป็นรูปธรรมครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยกระดับการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระเร่งด่วนทำให้ผลการดำเนินงานครับในช่วง6เดือนแรกของปีงบประมาณ2569นี้ครับสามารถจะดำเนินคดียาเสพติดได้กว่า 150,000 คดีครับยึดยาบ้าได้กว่า796ล้านเม็ดโอ้เยอะมากนะครับและยาไออีกประมาณ25ตันทลายเครือข่าย139เครือข่ายยึดอายัดทรัพย์สินกว่า 9,156 ล้านบาทและนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษากว่า 79,000 รายสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนมากกว่า 4,500,000 คนนอกจากนี้ครับยังยกระดับการแก้ไขปัญหาข้ามชาติผ่านความร่วมมือไทยสปป.ลาวซึ่งนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาเป้าหมายกว่า40รายในช่วงที่ผ่านมาครับเพื่อสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดนอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองครับจากเรื่องของยาเสพติดมาดูกันที่เรื่องการเลือกตั้งกันบ้างครับเลขาธิการกกต.มั่นใจการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และนายกเมืองพัทยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 100% ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.นายแสวงบุญมีครับเป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมความเข้าใจในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาครับโดยนะครับยืนยันนะครับว่าขณะนี้นั้นมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์เต็ม 100% แล้วครับแม้จะเป็นพื้นที่ที่มีการแข่งขันทางการเมืองอย่างเข้มข้นครับแต่เชื่อมั่นว่ากระบวนการจัดการเลือกตั้งนั่นจะเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยครับโดยทางเลขาธิการกกต.ก็เน้นย้ำนะครับว่าการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกันของประชาชนทุกภาคส่วนไม่ใช่เพียงหน้าที่ของกกต.เท่านั้นซึ่งที่ผ่านมาครับกกต.ได้วางระบบให้การเลือกตั้งอยู่ในสายตาของประชาชนและสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนโดยมีตัวแทนภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในฐานะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.กว่า 1,600,000 คนครับเพื่อเป็นหลักประกันว่าคะแนนเสียงของพี่น้องประชาชนนั้นจะได้รับการดูแลอย่างโปร่งใสไม่มีการบิดเบือนอย่างแน่นอนครับและสำหรับในกรณีข้อร้องเรียนเรื่องการซื้อเสียงนะครับกกต.ได้ติดตามตรวจสอบทุกกรณีอย่างใกล้ชิดพร้อมขอความร่วมมือผู้สมัครและพรรคการเมืองครับให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดส่วนกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของกรรมการหลังทราบผลการเลือกตั้งนั้นขอให้ผู้สมัครพิจารณาถึงศักยภาพและปัจจัยการแพ้ชนะตามข้อเท็จจริงและไม่ควรกดดันการทำงานของเจ้าหน้าที่เนื่องจากกกต.ปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายอย่างเท่าเทียมครับพี่น้องประชาชนครับมาปิดท้ายกันที่เรื่องของหอยสารวินครับกระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชนเลี่ยงกินหอยสารวินชั่วคราวหลังพบปนเปื้อนโลหะหนักบางพื้นที่ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเรื่องสุดท้ายของตีคองร้องข่าวในวันนี้เป็นการฝากเตือนกันครับหลังผลการตรวจวิเคราะห์จากหน่วยงานวิจัยพ พบการปนเปื้อนโลหะหนักโดยเฉพาะสารหนูและตะกั่วครับในตัวอย่างหอยจากแหล่งน้ำธรรมชาติบางจุดครับซึ่งมีค่ามากกว่ามาตรฐานที่กำหนดซึ่งเรื่องนี้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายพัฒนาพร้อมพัฒน์แนะนำให้พี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำสารวินครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนและพื้นที่ใกล้เคียงครับหลีกเลี่ยงการบริโภคหอยสารวินเป็นการชั่วคราวนะครับโดยทางกระทรวงสาธารณสุขนั้นยังคงเฝ้าระวังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับและมีการติดตามสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยด้านอาหารอย่างต่อเนื่องครับพร้อมทั้งสื่อสารสร้างความรอบรู้ให้แก่ประชาชนเพื่อให้สามารถเลือกบริโภคและดูแลสุขภาพได้อย่างเหมาะสมนั่นเองครับซึ่งทางด้านของนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็กล่าวนะครับว่าจากข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ของหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมและสถาบันการศึกษาในพื้นที่พบว่าหอยซึ่งเป็นสัตว์หน้าดินมีแนวโน้มสะสมสารโลหะหนักจากตะกอนและแหล่งน้ำได้สูงกว่าสัตว์น้ำชนิดอื่นสอดคล้องกับข้อมูลการตรวจคุณภาพน้ำในบางช่วงของแม่น้ำสารวินครับที่พบสารหนูสูงกว่าค่ามาตรฐานครับทั้งนี้ครับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำดื่มของประเทศไทยและแนวทางขององค์การอนามัยโลกนั้นกำหนดให้สารหนูในน้ำไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตรขอให้ประชาชนนะครับหลีกเลี่ยงการบริโภคหอยจากแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่ที่มีรายงานการปนเปื้อนเป็นการชั่วคราวครับหลีกเลี่ยงการบริโภคสัตว์น้ำบริเวณหน้าดินหรือพื้นที่เสี่ยงครับรวมไปถึงครับพี่น้องประชาชนอาหารที่มาจากแหล่งน้ำผิวดินที่อาจจะมีการสะสมของสารปนเปื้อนหลีกเลี่ยงการใช้น้ำจากแม่น้ำโดยตรงนะครับทั้งนี้ระบบน้ำประปาหมู่บ้านและน้ำประปาภูเขาในพื้นที่ส่วนใหญ่นั้นมีการควบคุมคุณภาพและผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐานจึงยังสามารถใช้ในการอุปโภคบริโภคได้อย่างปลอดภัยครับพี่น้องประชาชนครับและสำหรับในวันนี้ครับตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ
8: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
9: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
10: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
9: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
10: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
8: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน

0: 6นาฬิกากับอีก51นาทียังอยู่กับข่าวยามเช้ากับพวกเราทั้ง2คนแล้วก
1: ็
0: ทีมงานข่าวยามเช้านะครับวันนี้ขอบคุณมากๆหลายๆท่านที่คอมเมนต์มากันตั้งแต่เช้าเดี๋ยวไล่ดูกันสักนิดนึงนะทักทายกันสักหน่อยมีพี่ประสิทธิชัยมาแล้วพี่สมจิตพี่รจนานะครับทักทายมาตั้งแต่ต้นไลฟ์เลยนะครับส
1: ุ
0: พี่สมปองพี่ณรงค์พี่เจษฎาพงษ์พี่วรรณชัยพี่สนั่นที่พี่ไอได้อ่านไปเมื่อสักครู่น
1: ะ
0: พี่ประเสริฐพี่พงศักดิ์นะครับพี่โอ้พี่พานุมาตรนะครับพี่ส
1: ุ
0: รศักดิ
1: ์
0: สวัสดีนะครับ
1: พ
0: ี่
1: วีระนครสวรรค์อากาศเย็น
0: มีใครอีกคอมเมนต์ผมค้างไปแล้วเดี๋ยวรีเฟซ
1: มีพี่อัชราด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีขอให้มีสุขภาพแข็งแรงเช่นเดียวกันนะคะ
0: ครับ
1: คุณผู้ใหญ่บำรุงผู้ใหญ่บำรุงเนี่ยเขาจะช่วยเราแชร์ตลอดเลยนะ
0: ขอบคุณมากเลยค่ะ
1: นะคะเขาฟังจากหอกระจายข่าวด้วยนะ
0: นะหอกระ
1: จายข่าวที่ออกไปคุณดวงรัชนิกรบอกว่าฟังทางวิทยุแล้วก็เปิดทาง Facebook ด้วย
0: อุ้ยอัน
1: น
0: ี้
1: ถ
0: ือ
1: ว
0: ่
1: า
0: ช
1: ่วยปั่นช่วยปั่น
0: ซุปเปอร์แฟน
1: ซุปเปอร์แฟนเลยนะคะ
0: มีพี่สุนทรเขาบอกว่าแค่ทำปลากระป๋องก็ไม่ตรงปกเลยแย่จริงเมืองไทยจริงนะ
1: แต่จริงๆก็เป็นบางเจ้าจริงตั้งแต่เกิดมาเนี่ยก็เพิ่งได้ยินว่าใช้น้ำปานนินนะเป็นปลากระป๋องนะคะ
0: คือจริงๆถามว่ามันกินได้ไหม
1: ก
0: ็คืออย่างนี้คือมันไม่ตรงปกอ่ะแค่ไม่ตรงปกก็ผิดแล้วนึกออกไหมคือถือว่าคุณหลอกลวงผู้บริโภคแล้วอ่ะ
1: คือในเรื่องของการค้าขายอ่ะความซื่อสัตย์เป็นสิ่งสำคัญมากนะต่อให้คุณเอาปลาหมอคังดำต่อให้คุณเอาจระเข้ฉลุงฉลามอะไรมาคือข้างในผลิตภัณฑ์กับฉลามอ่ะมันจะต้องตรงกันเพื่อเป็นการตัดสินใจของผู้บริโภค
0: คือบางทีบางคนอาจจะแพ้ปลานีนสมมตินะ
1: แพ้ปลานีนหรือว่าอาจจะแพ้น้ำปลาจระเข
0: ้สมมติ
1: อันนี้คือสมมติแล้วเขาก็ตัดสินใจว่าเขาจะทานหรือไม่ทานจะเลือกหรือว่าไม่เลือกนะเพราะฉะนั้นอันนี้เหมือนโยนภาระให้ผู้บริโภคนะคะ
0: มีพี่ธนากรถามมาเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสเนอะ25พฤษภาคม69คนเก่าที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วเนี่ยจะต้องลงทะเบียนไห
1: ม
0: เมื่อวานนี้มีกระแสข่าวเยอะมากบอกว่าคนเก่าก็ต้องลงทะเบียนเหมือนกันแต่ว่าคุณก็ยังได้สิทธิ์อยู่ในช่วง2เดือนแรกแล้วเดี๋ยวเขาพิจารณากันอีกทีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกไปเดี๋ยวรอครม.เขาเคาะเลยว่าสุกลงแล้วแต่ละกลุ่มต้องทำอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวรอกันอีกนิดนึงถ้าชัวร์แล้วเดี๋ยวจะรีบมาสรุปให้ฟังกัน
1: ย
0: ัง
1: ไงแล้วก็ต้องอัปเดตอยู่แล้วนะคะ
0: ครับ
1: พอพูดถึงไทยช่วยไทยพลัสต้นค่ะทุกวันศุกร์ใช่ไหมไทยช่วยไทยไม่ใช่ไทยช่วยไทยพลัสไทยช่วยไทยนะทุกวันศุกร์เนี่ยเขาก็จะมีการให้คนไทยเนี่ยมาช้อปสินค้าราคาประหยัดไม่ว่าจะเป็นทงฟ้าเองไปรษณีย์ไทยด้วยห้างค้าปลีกค้าส่งนะคะแพลตฟอร์มออนไลน์กระจายสินค้าจำเป็นทั่วประเทศเลยรวมถึงรถพุ่มพวงด้วยไหมนะคะสินค้าโอท็อปด้วยซึ่งรัฐบาลเนี่ยตั้งเป้าช่วยลดค่าครองชีพประชาชนไม่น้อยกว่า280ล้านบาทต่อเดือนนะคะแล้วก็เปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้าให้ผู้ประกอบการรายย่อยหรือว่า SME สินค้าชุมชนแล้วก็โอท็อปเนี่ยมีช่องทางการสร้างรายได้เพิ่มโดยประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าราคาพิเศษได้ทุกวันศุกร์ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศโดยเมื่อวานก็เป็นวันศุกร์ตั้งต้นวันศุกร์เมื่อวานก็มีการนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเนี่ยมาลดราคาสูงสุดถึงเกือบ 60% เลยอ่ะ 58% เยอะนะทั้งสินค้า House Brand แบรนด์รองแล้วก็สินค้าทั่วไปนะคะขณะเดียวกันกระทรวงพาณิชย์ก็ร่วมมือกับไปรษณีย์ไทยขยายจุดจำหน่ายราคาสินค้าเนี่ยประหยัดประมาณ946จุดทั่วประเทศเลยคือพูดง่ายว่าไปรษณีย์ไทยเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะแพ็กเกจพิเศษซื้อจากตรงนี้ถ้าเอาไปส่งไปรษณีย์ไทยราคาก็จะตามโลก อะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็สินค้าที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยมีเยอะแยะมากมายนะไม่ว่าจะเป็นของกิน

0: เศรษฐกิจฐานรากด้วยนะคะ
1: คร
0: ับ ทีนี้พอพูดถึงเรื่องของสินค้าตรงปกไม่ตรงปกเดี๋ยวขอย้ำอีกสักนิดนึงต่อจากคุณพลึกนะถ้าเกิดว่าเห็นสินค้าไม่ตรงปกโทรแจ้งได้ที่สคบ1166หรือถ้าเป็นอย.เจอพวกแบบยาน ะฮะตกฉลากหรืออะไรก็แล้วแต่ถูกต้อง1556นะสคบ1166อย1556ก็มาย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งค่ะ
1: ครับผมอ่ะไปกันที่เรื่องสุดท้ายในวันนี้ละกันที่เราฝากกันไว้เรื่องของไวรัสฮันตาโอ้หลายคนพอดูข่าวคือต้องบอกอย่างนี้ว่าในไทยเนี่ยคือกรมควบคุมโรคออกมาแล้วอันนี
0: ้
1: แจ้งให้ฟังก่อนละกันเดี๋ยวหลายคนตกใจของไทยเราเองเนี่ยมีความเสี่ยงต่ำมากกับโรคนี
0: ้
1: แต่นั่นแหละว่าเราอาจจะต้องดูก่อนเนื้อว่ารายละเอียดมันเป็นอย่างไรบ้างเพื่อจะได้ไม่ตื่นตระหนกกันนะครับซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกนะเขาพูดเรื่องของไวรัสฮันตาเขาบอกว่าตอนนี้แพร่ระบาดในเรือสำราญซ
0: ึ่
1: งเขาบอกว่าไม่ใช่จุดเริ่มต้นโรคระบาดใหญ่ทั่วโลกเหมือนโควิดเขาบอกว่าไม่เหมือนโควิดเนื่องจากว่าการแพร่เชื้อเนี่ยอยู่ในเพียงแค่ต้องสัมผัสใกล้ชิดและลึกซึ้งเท่านั้นอย่างโควิดเนี่ยโอ้ช่วงนั้นที่ระบาดกันเยอะเนี่ยเนื่องจากว่าเราจามหรือแล้วฝุ่นเขาเรียกว่าละอองฝอยจากที่เราจามอะไรเงี้ยมันก็สามารถทำให้เราติดได
0: ้โควิดเขาจะแพร่กระจายด้วยทางติดกันได้ทางเดินหายใจนะคะ
1: แต่เขาบอกว่าอันนี้มันต้องสัมผัสกันใกล้ชิดและลึกซึ้งแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมียอดผู้เสียชีวิต3คนอยู่ระหว่างการติดตามผู้โดยสารที่ลงจากเรือไปก่อนหน้านี้ด้วยแล้วก็รายงานล่าสุดนะผู้ต้องสงสัยติดเชื้อ8คนย
0: ื
1: นยันผลบวกแล้ว5คนคือมีเชื้อแล้วเนี่ย5คนแล้วก็เสียชีวิต3คนอย่างที่บอกไปเป็นชาวเนเธอร์แลนด์นะครับซึ่งเรือเนี่ยจริงๆเป็นเรือที่แบบว่าอยู่ทางฝั่งของอีกฝั่งนึงนะมันไม่ใช่ฝั่งเอเชีย
0: คือมันเป็นฝั่งยุโรป
1: เป็นเรือของAMV Hondius นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยองค์การอนามัยโลกเองเขาพบการแพร่จากคนสู่คนคือจริงๆแล้วมันเป็นก่อนหน้านี้มันจะเป็นจากสัตว์สู่คน
0: โดยการ
1: สัมผัสใช่ก็คือพวกสัตว์ฟันแทะก็คือพวกหนูบ้านหนูนาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เนี้ยกลายเป็นว่าพบจากคนสู่คนเป็นครั้งแรกบนเรือสำราญเนี้ยแหละนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องจับตากันแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยนะครับตั้งแต่1เมษายนเนี่ยมีผู้โดยสารทั้งหมด114คนที่ขึ้นเรือไปก่อนที่เรือจะออกจากเมืองอูซัวย่าของอาร์เจนตินาล่องข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกไปแล้วก็เร่งตรวจสอบรายละเอียดลูกเรือทุกคนที่ทั้งขึ้นลงเรือเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่20มีนาที่ผ่านมาแล้วปัจจุบันเนี่ยณตอนนี้เนี่ยเหลียวเรือเนี่ยจะมีกำหนดถึงหมู่เกาะคาเนรีของสเปนในวันที่10พฤษภาคมน
0: ี้ก็คือวันพรุ่งนี้
1: ใช่
0: เดี๋ยวจริงๆแล้วเขาก็ต้องมีมาตรการแหละพอเวลาไปจอดตามพอร์ตเนี่ยตามพอร์ตเรือไม่แน่นะเขาอาจจะมีการกักตัวหรือว่าการตรวจสอบนะเอาบุคลากรทางการแพทย์ขึ้นไปตรวจสอบหรือเปล่านะคะไม่รู้จะเหมือนโควิดไหมแต่แน่นอนว่าตอนนี้ก็ยังเป็นโรคระบาดที่ก็ต้องควบคุมอยู่แต่ก็ยังไม่ถึงประเทศไทยแต่ยังไงเราก็ต้องเฝ้าระวังอยู่ดีค่ะ
1: ครับผมอ่ะหมดเวลาลงแล้วกับรายการข่าวยามเช้าวันนี้เดี๋ยวติดตามต่อกันในภาคข่าว7โมงเช้าวันนี้คุณรุ่นมาสีมาแล้วก็คุณทิติมาอินกลับมารอเราแล้วนะครับเขาอยากอ่านข่าวเต็มที่แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราให้เขาอ่านข่าวอย่างเต็มที่เลยนะครับพวกเราสองคนและทีมงานลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ย้ำจุดยืนไทยร่วมมือกับประเทศสมาชิกเพื่อเสริม